0: เมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่กันที่นี่เลยค่ะกองบิน5ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพื้นที่เขตทหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความมั่นคงแต่ที่นี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและประวัติศาสตร์เริ่มต้นปักหมุดกันที่หน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2484ในสมรภูมิรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2วินาทีที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกณผืนทรายแห่งนี้ที่จะพาให้เราได้ย้อนรอยความกล้าหาญของนักรบเสื้อเทาและครอบครัวทหารที่ร่วมกันปักหลักสู้สุดชีวิตนานกว่า30ชั่วโมงจนนำมาซึ่งกิตติยศสูงสุดอย่างเหรียญกล้าหาญที่ถูกจารึกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจค่ะจากเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเข้มข้นบรรยากาศของที่นี่ก็ดีและมีสถานที่สำคัญที่ถูกใจสายมูอย่างแน่นอนเพราะด้านในมีศาลเจ้าพ่อล้อมหมวกที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่แถมยังได้ทักทายกับเจ้าบ้านสุดน่ารักอย่างคางแว่นถิ่นใต้สัตว์แสนเป็นมิตรที่จะขโมยหัวใจของทุกคนปิดท้ายเปลี่ยนโหมดมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดกับอ่าวมะนาวชายหาดรูปวงพระจันทร์ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยบอกเลยว่ากองบิน5แห่งนี้ท่องเที่ยวได้แบบครบรสชาติทั้งสนุกได้ความรู้และฮิวใจดีๆค่ะจะน่าสนใจและน่าเที่ยวขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันในรายการเมืองไทยดีๆค่ะมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งสถานที่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฐานทัพนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศของเราและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของฐานทัพสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้บังคับการกองบิน5ท่านนาวาอากาศเอกชิตพลอุไรพงศ์นะคะอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับน้องผัด
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
0: อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักก่อนว่ากองบิน5เนี่ยค่ะมีบทบาทภารกิจหน้าที่ยังไงบ้างคะท่าน
1: ด้วยกองบิน5ก็เป็นหนึ่งในฐานบินนะครับของกองทัพอากาศนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมกำลังและการปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการปกป้องเอกราชอธิปไตยนะครับผลประโยชน์ของชาตินะครับความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือพี่น้องด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ
0: ค่ะภายในกองบิน5ของเราเนี่ยค่ะท่านภายในเนี้ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดทุกคนได้มา
1: ในส่วนของกองบิน5เรานะครับที่เปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในมิติของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีนอกจากเรามีชายหาดอ่าวมะนาวที่เรียกว่าเป็นชายหาดคุณภาพนะครับเรามีการตรวจคุณภาพของน้ำความสะอาดของน้ำนะครับอยู่เสมอนะครับมีมั่นใจได้ว่าความสวยงามและความสะอาดเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับนอกจากชายหาดแล้วนะครับเรามีเขาล้อมหมวกนะครับซึ่งก็เป็นเปิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ท้าทายความสามารถนะครับทางด้านร่างกายนะครับพิชิตยอดเขาล้อมหมวกความสูง902ฟุตนะครับเราจะเปิดในทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับด้านบนต้องบอกว่าวิวสวยนะครับสวยมากๆอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามของจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่ายอดเขาล้อมหมวกนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่กองบิน5เราเป็นกองบินหนึ่งที่เป็นกองบินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงในพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะที่สำคัญของโลกนะคือในห้วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับการที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกนะครับบริเวณที่กองบิน5แห่งนี้นะครับที่อ่าวมะนาวท
0: ั้
1: งอ่าวมะนาวทั้งอ่าวประจวบนะมีการสู้รบต่อสู้นะระหว่างท ทหารของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นกับฐานอากาศไทยเราที่มุ่งมั่นตั้งใจปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแม้กำลังพลจะน้อยกว่า
0: เข้ามาในนี้ค่ะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วนะคะมีชายหาดเห็นโอ้ผู้คนก็มาเล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานในเรื่องของที่พักหรือว่าอาหารการกินในนี้ก็มีบริการด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับเรียกว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นให้ครบวงจรนะเพื่อการเติบโตของชุมชนนะแล้วก็เป็นการกระจายระบบเศรษฐกิจนะให้กับชุมชนด้วยเพราะนั้นในตัวที่พักเรามีที่พักของทางเป็นอาคารที่พักสวัสดิการนะครับกองทัพอากาศอ่าวมะนาวนะครับให้บริการทั้งข้าราชการนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะที่ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมเยียนรวมถึงในส่วนของร้านค้าสวัสดิการนะครับทั้งร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการกระจายเศรษฐกิจชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนทหารแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนภายนอกได
0: ้ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามท่านเจาะลึกเข้าไปในส่วนของการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยค่ะท่านคะ เรามีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในนี้ยังไงบ้างคะท่าน
1: ถึงแม้เรายังเป็นหน่วยทหารนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามาประกอบกิจการภายในกองบินได้นะครับด้วยข้อบังคับหรือข้อจำกัดนะครับด้านความมั่นคงนะครับแต่ทางกองบินเราเชื่อมั่นว่าการทำให้หน่วยทหารนะครับซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีพี่น้องทหารคอยดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอให้ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอนะครับจะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับความต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อชุมชนรอบข้างเคียงด้วยเช่นกันครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้นะมาเยือนถึงที่กองบิน5แล้วแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ท่านรองนะคะพาเราชมภายในแล้วก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นเนี่ยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะต้องบอกว่านี่คือ1ใน4ของอาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมดใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับแล้วอาคารนี้เดิมเป็นบ้านพักของท่านผู้บังคับการกองบินในสมัยนั้นนะ
0: ซึ่งภายในนี้จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะท่านรอง
1: ภายในนี้จะบอกเล่านะครับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในเฉพาะเหตุการณ์วันที่8ธันวาคม2484ในห้วงวันนั้นเลย
0: ค่ะซึ่งอยากให้ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่8ธันวาคมในครั้งนั้นนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วมีความสำคัญยังไงอะคะท่าน
1: ในห้วงนั้นก็ต้องเริ่มก่อนว่าเรายังไม่ได้ยินยอมนะให้กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนะผ่านทางนะทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการที่จะผ่านทางแต่เราก็ยังไม่ได้ยินยอมให้ทางญี่ปุ่นผ่านทางนะแต่เราก็มีความระมัดระวังอยู่นะครับมีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในช่วงนั้นของกองบิน5นะครับณวันนั้นนะครับเราทางกองบินได้รับข่าวว่าจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่

0: ือนะครับมุ่งตรงเข้ามาทางอ่าวมะนาวนะครับก็ดูแล้วว่าน่าขณะนั้นทางอ่าวประจวบนะครับก็มีการยกพลขึ้นบกเพื่อยึดไปรษณีย์สถานีตำรวจนะบางส่วนแล้วนะมีเสียงดังขึ้นในที่ในเมืองแล้วนะทางกองบินก็มั่นใจว่าต้องเป็นการยกพลขึ้นบกของทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่นอนนะก็มีการเตรียมการนะเพื่อการต่อสู้นะครับต้องยึดต้องคงที่มั่นไว้ให้ได้นะครับทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนำยกพลขึ้นบกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเขามาเป็นกองพลนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามทางกองบินนะครับกองบินร้อยที่5นะครับในขณะนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้นะครับด้วยยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่น้อยกว่านะครับการต่อสู้ก็ทำได้เพียงหยุดยั้งนะครับเพียงหยุดยั้งจนต้องล่นถอยไปนะครับการใช้อากาศยานหรือเครื่องบินนะครับในขณะนั้นก็ไม่ได้มีปริมาณมากแล้วก็ไม่ทันท่วงทีนะครับทำให้เครื่องบินก็ถูกยิงตั้งแต่ยังไม่ทัน
1: ได้
0: วิ่งขึ้นไปนะครับหลายลำบางลำที่วิ่งขึ้นไปได้นะครับก็ไม่ได้ติดอาวุธนะครับหรือไม่ได้มีอาวุธไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับคือเราก็จะต้องไม่ให้ทางข้าศึกนะครับยึดยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์หลักก็คือเครื่องบินเราได
1: ้
0: นะครับในการต้องเอาเครื่องบินออกไปจากนอกพื้นที่ให้ได้นะครับการต่อสู้นะครับนักกองบิน5นะครับเราเริ่มรู้ละว่าน่าจะต่อสู้ไม่ไหวนะมีการก็ต้องถอยร่นนะครับไปจนถึงเชิงเขาล้อมหมวกนะอุปยพนะครับครอบครัวนะครับข้าราชการและกำลังพลนะครับขึ้นไปหลบซ่อนนะบนถ้ำนะในถ้ำบนเขาล้อมหมวกนะครับนะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีต่างๆนะครับเพื่อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับทางผู้บังคับการกองบินนะขณะนั้นนะครับก็คิดอุบายนะครับคิดอุบายว่าให้ช่วยกันส่งเสียงตะโกนร้องเหมือนว่ามีกองทัพเรือจะมาช่วยนะเพื่อให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยหยุดชะงักนะให้หยุดชะงักนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางรัฐบาลไทยก็มีจดหมายนะครับส่งจดหมายยินยอมให้ผ่านทางนะครับแล้วก็โดยบุรุษไปรษณีย์เนี่ยตอนแรกขับรถเข้ามาที่กองบินนะครับขับรถที่เข้ามาของถึงจะถึงผู้บังคับการแล้วแต่ผู้บังคับการตอนนั้นยังมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นแผนลวงของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับจึงยิงปืนสวนไปทำให้บุรุษไปรษณีย์ก็เข้ามาไม่ได้นะครับแต่ที่เข้ามาได้คือด้วยความกล้าหาญของทางบุรุษไปรษณีย์นะครับว่ายน้ำลัดเลาะเข้ามานะครับทางอ่าวประจวบนะแล้วก็ขึ้นเขาล้อมหมวกนะเพื่อส่งหนังสือจากทางรัฐบาลให้กับท่านผู้บังคับการนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาสงบศึกนะครับนะภายในกองบิน5แห่งนี
1: ้เห็นบอกว่าในประวัติศาสตร์นะในศึกสงครามเมื่อวันที่8ธันวาเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรปกป้องหรือว่าสู้กันเนี่ยยาวนานถึง33ชั่วโมงเลยด้วยใช่ไหมคะซึ่งอาคารหลังเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคาร2ชั้นภายในเนี่ยจะได้เห็นโต๊ะที่ท่านผู้บังคับการใช่ไหมคะนั่งบัญชาการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาพของเหล่าวีรชนที่พลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะตอนนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะที่ด้านบนแล้วก็นี่คือโต๊ะของผู้บังคับการณตอนนั้นที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นท่านก็นั่งคิดกลอุบายก็คือตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ครับใช
1: ่สุดยอดเลยนะคะ
0: ในห้องนี้ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับรวมทั้งไทม์ไลน์หลักนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์รองนะครับที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์สนุกให้กับน้องๆเยาวชนนะครับได้เข้ามาเรียนรู
1: ้
0: นะมีอะไรที่น่าสนใจในห้วงเวลานั้นค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆเยาวชนหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยว

0: เราได้มาสัมผัสที่นี่นะคะเพราะว่าในครั้งนั้นอย่างที่บอกต่อสู้ยาวนาน33ชั่วโมงแล้วแถมอย่างที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทหารก็กระจายตัวกันออกไปด้วยใช่ไหมคะเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่นายเท่านั้นเองแต่ก็แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรพลีชีพอะเพื่อปกป้องกองบิน5หรืออ่าวมะนาวตรงนี้เอาไว
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะนี่แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุวชนเหรอคะ
1: ครับเป็นยุวชนทหาร
0: ค่ะ
1: เป็นลูกเสือ
0: นะเป็นลูกเสือก็คือภาพ
1: ลูกเสือบุญยิ่ง
0: ลูกเสือบุญยิ่งคือภาพนี้นะคะนี่ก็คือหนึ่งในวีรชนของเราเนาะที่พลีชีพเพื่อปกป้องดินแดนตรงนี้เอาไว้นะคะนี่ถัดมาตรงนี้นิดนึงค่ะมีภาพถ่ายเสื้อและยันตรงนี้มีความ
1: อันนี้คือเสื้อเครื่องแบบทหารอากาศในยุคสมัยนั้น
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้เป็นของจริงที่ไปสืบต่อมาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วนี่ก็คือผ้ายันที่ใส่จริง
0: ค่ะคือนี่คือของจริง
1: อ
0: ัน
1: นี้คือของจริง
0: โอ้แสดงว่ากันได้ดีมากเพราะไม่มีร่องรอยเลยนะคะโอ้

0: ญาณ
1: ถัดมาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออาวุธที่เราใช้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นใช่ไหมคะ
2: ที่กำลังพลใช้ในการต่อสู้นะครับกับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น
1: ค่ะวิธีการนี่คือยังไงอะคะท่าน

0: ู้ฉันรัก
1: การในครั้งนั้นนะก็นำมาสู่การที่เราได้รับเหรียญด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่วีรชนของเราเนาะได้พลีชีพนะคะเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรานะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะเหรียญกล้าหาญที่ได้มานะคะคุณผู้ชมในนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้ามามีโอกาสได้มากองบิน5นะคะอยากให้มาที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะมาเรียนรู้เรื่องราวสมัยสงครามโลกนะคะแล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆอีกด้วย
2: ใช่ค
1: ่ะในอีก3อาคารนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะท่าน
2: จะมีอาคารที่เป็นเรื่องราวบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของกองทัพอากาศ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะจะมีอาคารที่บอกเล่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับและในหลวงรัชกาลที่10นะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ค่ะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะมาเรียนรู้ที่นี่กันนะคะอย่างที่เล่ามานะคะเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยคือฟังแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหนึกถึงแบบเนาะวีรชนบรรพบุรุษของเรานะคะที่ปกป้องพื้นที่แผ่นดินตรงนี้เอาไว้นะคะทีนี้ท่านมีแนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือรวมถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อะค่ะได้มีความแบบว่าเกิดความรักชาติของเราเนี่ยค่ะยังไงบ้างคะท่าน
2: ผมต้องบอกว่าณพื้นที่แห่งนี้และการดูแลรักษาสภาพพื้นที่สภาพอาคารนะของทางกองบินเนี่ยผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนและน้องๆเยาวชนนะครับเข้ามามาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วทุกท่านจะเข้าใจและซึมซับได้สัมผัสกับประสบการณ์เหมือนจริง
1: นะ
2: เราจะได้เข้ามาในอาคารนะที่คงรักษาไว้ซึ่งสภาพเหมือนเวลานั้นนะพื้นที่ที่มีการสู้รบในเวลานั้นนะครับเราจะได้รับฟังการบรรยายที่จากท่านวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างถึงอรรถรสนะครับได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกซึมซับไปกับสถานการณ์นั้นๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการทุกวันไหมคะ
2: เปิดทำการทุกวันครับ
1: สามารถมาได้เลยนะคะมีเวลาเปิดถึงกี่โมงคะท่าน
2: ก็จะเป็นเวลาทำการปกตินะตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็น
1: ค่ะก็สามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันได้เลยนะคะ
3: พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ของนักรบกองบินน้อยที่5กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณอ่าวมะนาวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพเข้าตีฐานทัพอังกฤษในประเทศพม่าซึ่งแบ่งออกเป็น4อาคารที่รวบรวมและจัดแสดงพื้นที่ของกองบิน5รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์สู้รบในนั้นและประวัติกองบิน5ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนในอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นอาคารที่บันทึกการเวลาเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2484มีห้องรังสรรค์ปฏิมากรรมจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และขั้นตอนการแกะสลักหินห้องเกียรติภูมิผู้กล้าจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและจำลองสถานที่ทำงานของพลอากาศโทศรีศักดิ์สุจริตธรรมอดีตนายทหารกองทัพอากาศและวีรบุรุษอ่าวมะนาวคนสุดท้ายผู้มีบทบาทสำคัญในการนำกำลังพลเข้าสู้รบกับกองทัพทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหนึ่งเดียวกับห้องจัดแสดงเหรียญกล้าหาญพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของการได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญของกองบิน5ค่ะนอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญคืออุทยานวีรชน8ธันวาคม2484ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับนักรบแห่งกองบินน้อยที่5ที่ยอมเสียสละชีวิตเป็นชาติพลีปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
1: พาคุณผู้ชมนะคะออกจากพิพิธภัณฑ์มาดูบริเวณโดยรอบกันบ้างนะคะอย่างจุดนี้ค่ะท่านรอง
2: อันนี้เป็นอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรชนนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์นักบินนะครับยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินนะครับถือธงชัยเฉลิมพลนะครับ

0: ็แสดงถึงความกล้าหาญของเราวีรชนในวันนั้น
1: นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิตที่มีตัวสถาปัตยกรรมเป็นรูปเกลียวคลื่นยักษ์ม้วนตัวอย่างทรงพลังอีกทั้งยังได้จารึกรายนามวีรชนผู้กล้าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงด้วยค่ะ
0: ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะของวีรชนแต่ละแท่งเนี่ยจะเป็นรายนามของวีรชนนะครับ
1: ให้เราได้มาระลึกถึงนะคะผู้ที่เสียสละผู้ที่พลีชีพเนาะเพื่อปกป้องแผ่นดินตรงนี้นะคะให้เราได้มาเยี่ยมชมความสวยงามงดงามอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ
0: บริเวณตรงนั้นจะเป็นศาลกรมหลวงชุมพรนะถ้าวันไหนน้ำลงอย่างเมื่อตอนสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับเราจะเห็นเป็นสันดอนขึ้นมา
1: ค
0: ่ะเป็นทะเลแหวกสามารถเดินไปสักการะที่ศาลกรมหลวงชุมพรได้

ปลุกพลังรักชาติและความภาคภูมิใจกันแล้วขยับเข้ามาสู่โหมดธรรมชาติบำบัดกันบ้างนะคะเพราะบรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นมากเลยขอพาคุณผู้ชมเดินรับลมไปชมความงามด้านในที่ซ่อนความศรัทธาแบบสายมูอยู่ที่บริเวณเชิงเขาล้อมหมวกค่ะมาถึงถิ่นทั้งทีต้องแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาเยือนกองบิน5ก็ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรกันค่ะและตบท้ายความน่ารักที่จะทำให้ใจของเราละลายกับแก๊งเจ้าบ้านตาโตคางแวนถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองสุดแสนจะเชื่องและน่ารักที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่รอบๆศาลเจ้าพ่อค่ะน้องๆเป็นมิตรมากเดินมาขอกินอาหารแบบนิ่งๆตาแป๋วๆโดนตกกันไปเต็มๆเลยค่ะ

0: ู้ชมคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมืองไทยดีๆวันนี้ที่พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมที่กองบิน5กันนะคะสุดท้ายนี้ให้ท่านรองเชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับบรรยากาศนะครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: นะครับอยากจะท่องเที่ยวชายทะเลนะครับที่มีกิจกรรมครบตอบสนองทุกไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่เอามะนาวกองบิน5แห่งนี้ครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะมาที่นี่บอกเลยว่าดีดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล่ำลากันไปด้วยวิวสวยๆนะคะของเขาล้อมหมวกด้านหลังของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกชิดพลอุไรพงษ์เป็นอย่างสูงนะคะท่านรองผู้บังคับการกองบิน5ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายค่ะ
2: บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าการมาเที่ยวที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้มีแต่คำว่าดีดีค่ะได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกและที่สำคัญความปลอดภัยของที่นี่เต็ม10ไม่มีหักค่ะออกมาเติมพลังให้ธรรมชาติฮีลใจแบบครบจบที่เดียวในกองบิน5ด้วยกันนะคะอยากชวนให้คุณผู้ชมได้ออกมาสัมผัสที่นี่ดูสักครั้งแล้วจะพูดเหมือนกันว่าเมืองไทยดีดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละคร

แห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงสู่รุ่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกลองเอกราชที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่เขามีเรื่องราวของการทำกลองมายาวนานมากเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในสถานที่ที่ผลิตที่สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกรองที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นอยู่กับผู้รู้ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมสมเกียรติจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำกรองเอกลักษณ์ครับผม
0: คือหมู่บ้านนี้ถ้าพูดหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างโด่งดังมากก็คือหมู่บ้านทำกรองเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับ
0: ตอนนี้มีมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ
1: ร้อยกว่าปีแล้วครับผม
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเดิมเลยเขาเป็นกรองกลองแบบ
1: เดิมก็เราก็จะทำกลองเล่นวงปีพาดกลองลิเกครับม
0: ี
1: ตะโพนมีกลองทัดเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ตามวัดเนี่ยครับนั่นแหละครับ
0: คือเดิมจะเป็นกลองลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าโซนในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยระยะทางนี้กว้างขนาดไหนแล้วเขาทำกลองกันกี่หมู่บ้านยังไง
1: ทั้งถนนทั้งเส้นนะครับผม
0: ทั้งเส้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่หมู่บ้านที่ทำกลองกี่บ้านเรือน
1: ครับประมาณ25หลังครับผม
0: 25หลัง
1: ใช่ครับ
0: ยังคงเป็นกลองรูปแบบเดิมอยู
1: ่รูปแบบเดิมๆครับ
0: คือเป็นการผลิตอย่างเดียว
1: ที่ใช้ได้จริงครับ
0: ผลิตที่ใช้ได้จริงก็คือเป็นแบบนี
1: ้ถู
0: กมั้ยอันนี้คือกลองยาว
1: นี่กลองยาวครับ
0: คือถ้าในหมู่บ้านเนี้ยจะเค้าเรียกว่ามีการผลิตกลองกี่ประเภทอ่ะ
1: ทุกประเภทครับ
0: ทุกประเภทเลย
1: มีกองเพลนกองยาวกองแขกกองตะโพนกองเปิงครับผม
0: ก็คือในหมู่บ้านเราจะมีหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการทำในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ละหลังแต่ว่ามันต้องจำแนกไปครับสมมติว่าของคุณอ้อเนี่ย
0: ค
1: ือรับคว้านอย่างเดียวก็คว้านอีกหลังนึงรับขึ้นอย่างเดียวก็ขึ้นอีกหลังนึงรับกึ่งอย่างเดียวก็กึ่งอันนี้เขาเรียกกึ่งขึ้นหุ่นนั่นแหละครับ
0: ก็คือในแต่ละบ้านก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าความรู้ในการที่

0: จะทำหรือว่าผลิตกลองแต่ละประเภทขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนหรือว่ายังไงคะมันเข้ามาได้ยังไงคะ
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าท้าวความว่า100กว่าปีครับอันนั้นคือต้องบอกว่ามีคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ
0: ์
1: ผู้ริเริ่มการในทํากลองในหมู่บ้านเราเนี่ยครับสมัยก่อนคือท่านเป็นนักดนตรีนักลิเกนะครับแล้วก็พอดีว่ากลับจากที่เล่นลิเกมาแล้วมาทําไร่ทํานาไม่มีอะไรแล้วก็หิ้วกลองเก่าๆมาก็คือกลองนั้นมันชํารุดเขาก็ลองซ่อมดูครับพอซ่อมแล้วถามว่ามันใช้ได้จริงก็บอกต่อเพื่อนกันไปแล้วก็มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านแล้วก็สอนคนในหมู่บ้านณป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยครับให้ทําเป็นนะครับ
0: ก็คือเขาก็เลยเป็นองค์ความรู้ที
1: ่
0: ที่เริ่มจากการใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆแล
1: ้
0: วก็มาทําด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนามาในแต่ละหมู่บ้านในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราต้องไปนํามาจากที่ไหนหรือว่ามันมีอยู่ในอ่างทองอยู่แล้วว
1: ัสดุก็คือมันในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเราอย่างไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนุนไม้มะม่วงไม้ก้ามปูหรือจามจุรีนั่นแหละครับก็คืออยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วหนังก็สมัยก่อนหนังวัวหนังควายหนังแพะเนี่ยคือต้องบอกว่ามันทำกันเองณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานที่สมุทรปราการใช่ไหมครับผมอันนั้นคือเขาทำสำเร็จรูปเลยเราก็เอามาขึ้นเอามาคัดอีกทีว่ามันได้ขนาดไหมอะไรไหมเนี่ยแหละครับ
0: คือถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือทำกันเอง
1: ทำเองหมดครับ
0: ทำเองทุกขั้นตอนถ้าจะได้กลองหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งใบ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งใบเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะสำเร็
1: จน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับ
0: เป็นอาทิตย
1: ์เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ
0: ่ะ
1: ยุคก่อนเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีมอเตอร
0: ์
1: เขาจะจ้างเขาใช้จักรยานปั่นจักรยานเห็นไหม
0: ค่ะ
1: จักรยานพ่วงแล้วก็มาปั่นเป็นมอเตอร
0: ์
1: นั่นแหละก็คืออันนั้นน่ะคือคนนึงต่อ1ใบอ่ะ50ตังค์เน
0: ี่
1: ย50ตังค
0: ์
1: ในการปั่นจักรยานแล้วก็จะมีคนกึ่งอีกคนนึงคนกึ่งอีก
0: อ๋อปั่นไปให้หมุนถูกมั้ยคะแล้วก็มีคนกึ่ง
1: คือออกเป็นใช้สิวใช่ครับ
0: อีกท่านนึง
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่ากระบวนการนั้นใช้คน2คน
1: ใช่ครับ
0: 50ตังค
1: ์ใช
0: ่สมัยก่อน
1: แล้วก็มันจะมีอย่างก็คือเราจะต้องคว้านข้างในใช่ไหมครับตรงข้างในเนี่ยให
0: ้คือถ้าเราไม่คว้านมันก็จะไม่มีเสียง
1: ใช่
0: ออกมา
1: คือคว้านไส้ในออกเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องอย่างสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาใช้สิวตอกแล้วก็เอาไฟถ่านเราใส่เข้าไปให้มันไหม้พอไหม้ข้างในเสร็จปุ๊บก็ค่อยซ้อออกนี่ครับ
0: นั่นหมายความว่าในการคว้านเขาออกมาคือต้องมีความชำนาญมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้ามันไม่ได้สัดส่วนเขามันคือเสียเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือสมัยก่อนใช้ซิลแล้วก็มันจะหนา
0: ค่ะแต่คือในส่วนของการผลิตแต่ละกลองแต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จมา1ใบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลายาวนานแล้วความคงทนเขาก็นานด้วยถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ตลอดอายุ
0: แล้วอย่างนี้เมื่อมันมีความคงทนนานแล้วเราจะผลิตขายยังไง
1: คือต้องบอกว่าความต้องการของแต่ละคนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นหน
0: ึ
1: ่งรุ่นสู่รุ่นอย่างของคุณอ้อเนี่ยรุ่นเนี้ยก็คือซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องการใช้อีกเนี่ยครับ
0: ก็ซื้อเพิ่ม
1: ใช่
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเขาจะมีความคงทน
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของแต่ละใบเนี่ยราคาสูงไหมคะในการราคาในการจ
1: ัดเริ่มต้นถ้าอย่างเงี้ยก็ 1,500 บาทอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยครับผม
0: ก็คือจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คือจะมีความคงทนด้วยแต่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าอาจจะได้แบบไหนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การผลิตออกไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญแสดงว่าผู้ที่ทำกลองในหมู่บ้านทำกลองเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีกับการฟังเสียง
1: มี
0: เนาะเพราะว่าแต่ละหนังแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย
1: ่
0: างอ
1: ัน
0: นี้เป็นหนังวัวหนังควายถูกต้อง
1: อันนี้หนังวัวครับ
0: แล้วมันมีแบบไหนอีก
1: อันนี้หนังแพะ
0: อันนี้หนังแพะ
1: ใช่ครับ
0: เสียงมันจะต้องฟังแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องใช้เขาเรียกนะความคุ้นชินความเคยชินในการทำด้วย
1: จะบอกว่าหนึ่งคือต้องว่าความชำนาญแต่ละท่านด้วย
0: อ
1: าถามว่ากองมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างกองยาวเราเนี้ยเส
0: ีย
1: งมันก็จะทุ่มหน่อยครับเนี่ยมันก็จะเสียงไปอีกแบบนึงกองยาวกองยาวมันต้องเสียงประมาณนี
0: ้
1: ถ้าอย่างกองแชมเป้เนี่ยนะครับ สียงมันจะสูง
0: คือ
1: ถ้ากองทัดกองอะไรเงี้ยมันก็จะเสียงสูงไปแบบนึง
0: ค่ะตอนนี้พี่สมเกียรติทำทุกกลองทุกประเภทเลย
1: กลองทุกประเภทครับตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนวัตกรรมใหม
0: ่
1: ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างคุณอ้อไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าอยากได้กองไปตั้งไว้ที่บ้านฉันไม่ได้เล่นดนตรีฉันจะเอาไปยังไงเราก็คิดค้นกองเล็กๆเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากได้ของบูชาได
0: ้
1: ตั้งไว้ที่บ้านได้เนี่ยครับ
0: ถ้าพูดถึงกลองเนี่ยมีความเชื่อไหมว่ามีความมงคลหรือว่ายังไงสำหรับสายมูที่ชมทางบ้าน
1: กองถามว่าคำว่ากลองน่ะก็คือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โบราณอยู่แล้วครับอย่างกองมโหระทึกเนี่ยล่าสุดที่เขาค้นพบใช่ไหมครับที่บ้านล่านะครับเพชรบุรีเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่2,000กว่าปีแล้ว
0: ค
1: ือกองเนี่ยใครมีกองเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับชื่อเสียงโด่งดังครับผม
0: ก็คือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในส่วนของการที่มีกลองแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังสมชื่อวรตีเนาะผมก็จะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่พาไปดูตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลอง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อแบบนี้ไปไว้ที่บ้านนะ
1: ครับ
0: หาที่ไว้ยังน่าจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในส่วนของรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับกลองที่เอกราชที่อ่างทองเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: อันนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมของการขยับขยายกลองของหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่โชว์หน่อยค่ะแนะนำหน่อยอันนี้คือโซนของ
1: อันนี้คือกองที่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับนี่ครับเนี่ยฮะเรียกกองยาวที่ทำดั้งเดิมอยู่แล้ว
0: ก็คือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นตัวกลองยาวเนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่นะ
1: อันนี้กองแชมเป
0: ้กองแชมเป้นะคะเราก็จะมีผลิตแล้วก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาของที่นี่ที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เราทำเป็นกลองอะไรอะคะพี
1: ่อันนี้ครับอันนี้ก็จากชิ้นใหญ่ๆมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับเขาเรียกว่ากลองชัยมงคล
0: โอ้มันเขาเรียกอะไรนะย่อส่วนมาแบบ
1: ใช
0: ่เล็กมากเดี๋ยวนะจากแบบนี้จากกลองยาวลูกละหลักพันมาเป็นแบบนี้ความยากง่ายมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีคำว่ายากหรือง่ายนะครับถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วถามว่ามันก็ออกมาได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกองชัยมงคลที่เรียกว่าเราคิดขึ้นมาอยากจะให้อย่างที่พี่เขาบอกว่าอยากจะให้เอาไปวางที่บ้าน
1: ใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้ศาสตร์เรื่องดนตรีเลยก็อยากมีกองไปเสริมดวงเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีมันเป็นกลองชัยมงคลไซส์อันนี้เขาเรียกเป็นนิ้วไหมคะหรือว่าเป็นไซส์ไหน
1: อันนี้สี่คูณสี่นิ้ว
0: ใช่ครับ4นิ้วนะคะแล้วก็มีถัดลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะใหญ่ลงมาหน่อยนึง
1: ครับอันนี้ข้างในจะเขียนว่ากลองชัยมงคลเขาเรียกว่าการงานการค้ามั่นคงสินทรัพย์มั่งมีใจกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานความหมายก็ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะคือความหมายก็คือดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องของกลองนะคะที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจก็สามารถที่จะนำไปไว้ที่บ้านได้อันนี้เป็นไซส์4
1: ใช่ครับ
0: 4นิ้วท่านล่างเป็นไซส์อะไร
1: อันนี้ไซส์8 x 8สูง9อันนี้งานออกแบบใหม่เลยครับยังไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
0: นั่นนี่
1: อันนี้เพราะว่าทุกปีผมจะออกงานใหม
0: ่
1: ประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาเพราะว่ากันยาเราเป็นวันเกิดเราไงเพราะถามว่าเราจะเขาเรียกว่าอันนี้สมนาคุณให้ลูกค้าได้งานใหม่ๆ
0: ค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นกลองอะไรกัน
1: นี่กลองแดงกลองจีนที่เขาใช้ในศาลเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยสื่อการสอนก็ใช้นะครับสื่อการสอนเขาเรียกกลองป๊อกแป๊กนี่นะครับ
0: ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่
1: อันนี้คือกองบันดอกที่เขาใช้เขาเขย่าครับเนี่ยกองบันดอก
0: กองบันดอก
1: เนี่ยบันดอกที่เขาใช้ในพิธีพราหมณ์พิธีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบันดอกบันดาลโชคเนี่ยลองได้ครับ
0: จับยังไงคะ
1: ได
0: ้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้ฝั่งนี้นุ๊กโป้นั่นแหละครับยืดแขนให้สุดครับแล้วก็เบี่ยงเลยแน่ได้นี่ครับ
0: กองบันดอก
1: ใช่ครับ
0: ใช้ในพิธี
1: บันดอกบันดาลโชคเช้ามาให้เขย่าเพื่อรับโชคโชคดี
0: นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ในพิธี
1: พราหมณ์
0: พิธีพราหมณ์ก็ผลิตที่นี่ด้วยเช่นก
1: ัน
0: นะคะอันนี้คือกลองอีกหนึ่งส่วนนะถัดมานะคะคุณพี่คะเหมือนกันไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ยังที่บอกว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยกองยาวถ้ากองยาวปกติของเราอ่ะมันก็จะเป็น
0: แบบเดิม
1: ใช่นี่ครับ
0: อาจจะมันเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าคือเขาจะมี
1: สีสันจะไม่ม
0: ีสีสันแบบเขาเรียกผ้าเขาเร
1: ีย
0: กผ้า
1: แล้วก็เสียงถามว่าใหญ่จริงนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะสู้จิ๋วแต่แจ๋วนี่ไม่ได้นี
0: ่กี่ปีแล้วคะที่เราคิดที่จะพัฒนาในส่วนของกลองใหญ่ๆให้มาเป็นกลองไซส์เล็กๆแบบเนี้ย
1: เริ่มต้นมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้วเรียกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จ
1: ก็พอประมาณ
0: พอประมาณไม่เชื่อ
1: เพราะว่า1คือที่ว่าจุดเริ่มต้นของผมคือต้องบอกว่าได้เห็นกองใหญ่ๆแล้วก็ไม้ใหญ่ๆเศษไม้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรเพราะว่ามันหนึ่งคือเอาไปทําอย่างเดียวคือเผาถ่านเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเศษไม้เล็กๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างผลงานได้
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นแนวทางที่ว่ากลุ่มรักโลกเราขายจุดนี้ด้วยนะครับเขาเรียก BCG ไงนั่นแหละครับนําสิ่งที่เหลือใช้อ่ะเอามาผลิตให้มันสร้างคุณค่าเนี่ยครับ
0: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะและทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหม
1: อันนี้เป็นครูกองครับเขาเรียกตะโพนไทย
0: ตะโพนไทย
1: อันนี้เขาเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยทําจากเครื่องหนังนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีไทยหรือศาสตร์นาฏศิลป์ไทยจะต้องมีตะโพนไทยเพราะว่าเป็น ศาสตร์ของพ่อแก่
0: ค่ะนี่ใครที่สนใจนะคะย่อส่วนออกมาเป็นไซส์แบบว่าอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแล้วก็คือลักษณะของการทำก็คือทำจากวัสดุชิ้นงานจริง
1: เป็นหนังครับ
0: เป็นหนังจริงๆนะคะ
1: เย็บร้อยจริงๆไม่ใช่มาติดนะครับ
0: กว่าจะแล้วเสร็จนี่ชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็พอประมาณครับผมเก็บ3วันได
0: ้โอ้พอจะแล้วเสร็จนะคะคุณผู้ชมคะได้ดูตัวอย่างบางส่วนของกลองที่เขามีวิวัฒนาการออกมาให้สามารถที่จะไปเป็นขอประดับของตกแต่งของที่ระลึกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกระบวนการทำกันดีกว่าย
1: ินดีครับ
0: ว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนเขาใช้วิธีการทำเหมือนกลองใหญ่ๆปกติยังไงมาอันนี้ขออนุญาตวางก่อนนะครับ
1: วางได้เลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของการที่เราจะทำวันนี้พี่จะสาธิตเป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้กองชัยมงคลแล้วกันนะครับผม
0: กองชัยมงคล
1: เอามาติดได้เลย
0: วัสดุที่เราจะใช้ก็คือเป็นกลองที่เราทำแล้วเสร็จ
1: อันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้หมุดเนี่ยเป็นหมุดเงินนะครับผมเนี่ยผสมเงินเดี๋ยวผมจะให้คุณอ้อใส่ห่วงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะใส่หัวเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือไม้
1: เป็นไม้ขนุนครับ
0: ไม้ขนุนที่เราทำเหมือนกลองใหญ่ทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ไปคว้านทำเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันขึ้นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน
0: อันนี้หนังก็คือเหมือนกันเหมือนกลองใหญ่เลยโดยทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนนี้ก็มีการวาดเขาเรียกวาดไหมหรือว่าเพ้นท์ลวดลาย
1: อันนี้ใช้การวาดเขียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช้อันนี้
0: สี
1: มันเป็นเทคนิคของผมครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตัดหลอดเขียนใช้เขียนเหมือนกัน
0: ใช้การเขียนลายแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลที่จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ทีนี้ลวดลายค่ะหนูสอบถามนิดนึงว่าเขามีลายเฉพาะไหมว่าต้องเป็นลายอะไร
1: อ๋ออันนี้เราอิงมาจากต้องบอกว่าอันนี้คือลายของคนสมัยก่อนสมัยเก่าว่าถามว่าจะให้คนเมตตารักมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบต้องลายเทพจำแรง
0: เป็นแบบไหนอ่ะ
1: เนี่ยครับลายเทพจำแรงเนี่ย
0: ครับอ๋ออันนี้เป็นเทพจำแรงเป็นลายแต่สีไม่เกี่ยว
1: สีมีส่วนครับผมต้องบอกว่ายังถามว่าคนเกิดวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณผู้ชมก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีสีมีลวดลายที่ลวดลายอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกใบ
1: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานคราฟทุกใบครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ล่ะคะตรงที่เป็นแบบแต่ละสีมันเกิดจากอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราทำอีกแบบนึงอันนี้ใช้ระนาดระบบน้ำวิ่งบนน้ำอันนี้ระบบ
0: คือแสดงว่าในการที่จะทำตัวกลอง1ใบเนี่ยเราต้องทำตัวบอดี้เขาก่อน
1: ใช่ไ
0: ห
1: มค
0: ะทำหนังทำอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเราก็
1: ไม่ทำอ
0: ะไรก่อน
1: ทำสีให้จบก่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอันนี้เอามาเขียนทีหลัง
0: ค่ะแล้วก็มา
1: ขึงก่อน
0: แล้วก็มาเขียน
1: อันนี้มุมกลางเนี่ยเขียนลายเทพจำแรงเนี่ยคือเขียนทีหลัง
0: ค่ะ
1: มุมนี้ต้องทำก่อน
0: ก็คืออันนี้เป็นการเขาเรียกเป็นการจุ่มสีถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะของการจุ่มสีในแต่ละลวดลายก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันอู้ก็จะแล้วเสร็จแต่ละใบนี้กี่ขั้นตอน
1: หลายขั้นตอนครับแต่ว่าด้วยความต้องบอกว่ามันความชำนาญทำมาหลายปีแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว
0: ตอนนี้ทำกี่ท่านคะสำหรับตัวของนวัตกรรมใหม่นี้
1: 7คนครับผม
0: 7คนที่ทําอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ละรูปแบบก็คือลายไม่เหมือนกันถูกมั้ย
1: ใช่ครับเหมือนกองยาวนะครับผมอันนี้ก็ใช้จากใบไม้เหมือนกันครับ
0: เป็นการจุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: สีที่ใช้เป็นสีอะไรอ่ะ
1: เป็นสีน้ําอะคริลิก
0: แล้วเขาจะมีความคงทนยังไงมั้ยเราต้องไปเคลือบมั้ย
1: ตลอดครับตลอด
0: ต้องไปเคลือบมั้ย
1: จะเคลือบก็ได้ไม่เคลือบก็ได้อันนี้ไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบ
0: นี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลายพื้นที่เราทำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลวดลาย
1: นี่เขียนทีหลังนี่ครับนี่ลายไทยนี่เขียนทีหลัง
0: แล้วคือเขียนมือ
1: ใช่ครับ
0: ทุกใบ
1: ใช่ครับ
0: ยอดนี่ศิลปะของคนไทยเรานะคะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะ
1: อันนี้ก็เขียนคู่กันครับเขียนมือ
0: เขียนอันนี้มันจะมีผลกับเสียงใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือเป็นลวดลายความเฉย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้สีน้ำไม่ได้สีน้ำมันถ้าสีน้ำมันเป็นทำปฏิกิริยาหนังอ่ะคือเขาต้องผสมน้ำมันอันนี้คือมีผลต่อเสียงแต่ว่าอันนี้คือผสมน้ำธรรมชาติจะไม่มีผลต่อเสียง
0: แต่ความจริงอ่ะในการที่ถ้าเราได้ความเข้าใจของเราทั่วไปอ่ะคือกลองเนี้ยเราจะเอาไปเป็นของฝากหรือเอาไปโชว์ทำไมจะต้องคำนึงว่ามันจะต้องมีเสียงที่มันใช้งานได้จริงหรือว่าอย่างไรบ้างอย่างตัวอย่างเล็กๆแบบเนี้ยอ่ะท
1: จริงจริงจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคนถามว่าคนที่ซื้อกองก็ความเชื่อคือต้องตีได้ตีดังแต่ว่าณปัจจุบันนี่คือโลกมันเปลี่ยนต้องบอกว่าบางคนน่ะเขาเอาไปไม่ได้เอาไปตีเอาไปประดับบ้านตกแต่งบ้านร้านอาหารแล้วก็นำไปเป็นของขวัญของบูชาเนี่ยครับนั่นแหละ
0: ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมาที่มาส่วนในกระบวนการของที่เราจะนำตัวกลองเนี่ยบรรจุในตู้กระจกอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้ามาอีก
1: ใช่ใช่
0: นะคะอาศัยยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่า
1: คุณน้อง
0: อันนี้คือที่เราทำไว้แล้วเสร็จ
1: ใช
0: ่ก็สีสัน
1: อันนี้อันนี้ให้คุณน้องมีส่วนร่วมอ่ะอันนี้เราก็จะมีตัวหมุดเห็นไหมเจาะไว้หน่อย
0: คือกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละกลองแต่ละใบมันก็จะต้องมีกระบวนการแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนที
1: ่ใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
0: ต้องมีสมาธิเนาะ
1: หมุนได้ไหม
0: ได้อยู่ค่ะ
1: หมุนแล้วก็อันนี
0: ้ต้องแน่นขนาดไหนเอ่ย
1: หมุนหมุนให้สุดเลยครับ
0: สุดเลยนะคะ
1: ให้เขาฝังไปข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทองของทุกอย่างเป็นมงคลหมดครับคุณอ้อก็มัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับทนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ร้อยสองอันเนี่ยเอาลองดูครับ
0: ออ
1: มาถึงที่แล้วต้องทำให้เป็นครับ
0: ขายได้ใช่ไหมครับใบนี้ใบนี้จะขายได้นะ ทำไงนะผูกธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: พอไหมคะ
1: แล้วก็มาใส่ขา
0: ใส่ขาขานี่เราก็ทำเองเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ขาไม้สักนะครับไม้สักก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วเขาเรียกแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
0: ์เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะรู้สึกจะต้องใช้พื้นที่นิดนึง
1: ใช่นี่ครับแล้วก็มัดได้เลยครับเนี่ยมัดร้อยร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยแย่เข้าไปเนี่ย
0: ได้รู้เหรอคะ
1: ใช่ครับเราจะได้ดูว่าความง่ายความยากมันยังไง
0: มัดเพื่ออะไรอะคะให้เขาแน่นเฉยๆหรือว่า
1: ใช่ลังขาไว้เนี่ยร้อยอย่างเงี้ยยึดขึ้นมาปุ๊บ
0: จะเป็นแบบนี้
1: ใช่อันนี้พออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ย
0: ก็คือจะเป็นทรงนี้คือยึดเขาไว้
1: ใช่ครับ
0: ยึดเขาไว้ให้เขาแน่นเห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวดิ้นเงินดิ้นทองเป็นจะเป็นดิ้นทองนะคะที่จะยึดตัวกลองกับตัวฐานไว้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคนได้เป็นบานิสแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็มาใส่ตู้กระจกนะครับตู้กระจกก็เป็นตู้กระจกไม้สักนะครับเนี่ย
0: อันนี้ทำเองด้วยไหมหรือว
1: ่
0: า
1: ใช่ครับตู้กระจกไม้สักใช
0: ่ตู้กระจกก็ทำเอง
1: เรามีทีมงานของเราหมด
0: ก็คือเหลือแค่วัสดุที่ไม่ซื้อเน
1: า
0: ะ
1: มีโฟมเนี่ยเราต้องซื
0: ้
1: อแต่ว่าก็ต้องเอามาตัดเองแต่ก็ต้องเอามาตัดเหม
0: ือ
1: นกันอันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างมีกระจกนี่แหละเราซื้อเราก็ต้องมาตัด
0: ตัดเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือประกอบเป็นไซส์ของเราเลย
1: มีทุกไซส
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องมาทำ
0: ค่ะอันนี้เราก็เริ่ม
1: อันนี้ก็มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับที่มันมาใส
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายึดอีกทีนึงแล้วก็ใส่กอใส่ป้าย
0: ชุบ
1: โอเค
0: อีกแล้วก็จะนำตัวกลองมาวางนะคะแล้วก็เป็นป้าย
1: ใช่อันนี้คือความหมายของเราเรียกว่ากลองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลม
0: า
1: ป้ายนี้ทำจากไม้สัก
0: ค่ะ
1: ขาทำจากไม้สักแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ตัวกลองนี้ทำจากไม้ขนุนเขาเรียกว่าหนุนนำชีวิตที่ดีหนุนนำหน้าที่การงานหนุนนำหน้าที่การเงินเนี่ยนะครับข้างหน้านะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้เขียนด้วยลายไทยนะครับเงินกับทองอยู่คู่กันนะครับและสังเกตว่าเขียนคําว่าโอมไว้คือเทพความสําเร็จนะครับทําประการใดก็สําเร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาครอบกระจกอย่างน
0: ี
1: ้เนี่ยเขาเรียกว่าพระครูประคมธรรมสถิตที่เพลีใครได้มีเป็นมงคลกุศลสายกรองตะโพนกองทัศสะบัดชัยกรองยาวกองเพลดังไกลไปทั่วแดนร้านบำรุงกองชัยมงคลต้นแบบสร้างกองยนต์แยบงามเหลือแสนใครได้มาบูชาด้วยรวยทั่วแดนปาโมกแขวนแดดกองห่างทองไทยนี่แหละครับต้องมาที่ปาโมกครับ
0: ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกลองที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะไปครอบครองได้นะคะก็อันนี้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่หมดเพราะว่า ั้นนี้เยอะเหลือเกินปั้นนี้เยอะเหลือเกินอันนี้คืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกนวัตกรรมใหม่เหมือนกัน
0: ขออนุญาตมูฟอันนี้ก่อนนะ
1: อันนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าชิ้นใหญ่นู่นนะครับชิ้นใหญ่กองทอมชิ้นใหญ่อันนี้เราก็ทำชิ้นเล็กๆมามันสามารถตีได้จริง
0: อันนี้คือไม้อะไรอะคะ
1: วัสดุคือไม้แต่เราทำให้อารมณ์มันเหมือนหินอ่อนครับผม
0: ด้วยลายเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะการใช้จุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: จุ่มสีเหมือนกันเลยพกพาไปด้วย
1: อันนี้ทำส่งต่างประเทศนะครับ
0: ใช
1: ่ครับต่างประเทศครับ
0: ยังต่างประเทศแล้วนะคะก็อัน
1: นี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันครับจากไม้เราก็เอาดินมาปั้นเหมือนต่อยอดจากตุ๊กตาชวัง
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับเนี่ยอันนี้ใช้ดินปั้นเหมือนกัน
0: อันนี้ดินเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้ย
1: ปั้น
0: แต่ก็คือมีเสียง
1: ใช่ครับ
0: คือมีลวดลายมีความสวยงามแล้วก็ดูจะเป็นสีแบบสีสมัยใหม่
1: ใช่
0: สีพาสเทลด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้นับได้ไหมคะว่าที่ทำมาใหม่ๆเลยอ่ะก
1: ี่ชิ้นเป็นร้อยครับร้อยชนิดนะครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่ที่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บางทีเขาลูกค้าเขานำเสนอมาต้องการกองแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าหากเรายังไม่อยากจะมาซื้อล่ะอยากแค่จะมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
1: เข้ามาได้ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับสมเกียรติ.11ครับผมหรือว่าเข้ามาในเพจของอบต.เอกราชก็ได้ครับหมู่บ้านทำกองเอกราชนะครับหรือว่าย่านการค้ากองนานาชาติบ้านเอกราชก็ได้ครับ
0: ก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาชมกันได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปดูเรื่องราวของการทำกลองในตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีกลองอยู่หน้าบ้านให้คุณผู้ชมแวะเข้าไปพูดคุยไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์กันได้หรืออยากจะมาต่อยอดในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆแบบกลองแบบสวยๆแบบสายมูแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
1: ขอบพระคุณม
0: าก
1: เลย
0: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่คุณพี่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยพบจุดรอยรั่วท่อน้ำมันแล้วเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9เซนติเมตรโดยคาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากันนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาจากบริเวณถนนเชื้อเพลิงเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันอย่างเป็นทางการแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13วันโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณใต้ท่อจุดรั่วถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้หลังเจ้าหน้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกโดยต้องใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกเนื่องจากการทำงานในบริเวณดังกล่าวต้องควบคุมไม่ให้เกิดประกายไฟจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อมีลักษณะถูกกดทับกับตอหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณตอหม้อทางด่วนมีฐานรากและมีเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินอย่างไรก็ตามผู้ว่ากทม.ย้ำว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งระบบและหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจนรัฐบาลเดินหน้ารถไฟฟ้าทุกสายไม่เกิน45บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคมนี้และหากค่าโดยสารเกิน45บาทภาครัฐจะคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียรวมถึงสถานที่ตั้งทางพลังงานบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโฆษกทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโกใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏฮูตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกหลายเที่ยวด้านกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงมายังกรุงริยาดพร้อมทั้งสกัดการโจมตีได้ในหลายเมืองรับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News ค่ะ

0: ื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุชีวิตไม่ได้หยุดอยู่แค่คำว่าพักผ่อนค่ะแต่คือการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกครั้งอย่างมีคุณค่าวันนี้รายการของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ5มิติแห่งการดูแลผู้สูงวัยที่ไม่ได้ดูแลเพียงร่างกายค่ะแต่ยังเติมเต็มหัวใจสังคมและความสุขในชีวิตณโรงเรียนผู้สูงอายุปัจฉิมชนบางมะโขดจังหวัดชลบุรีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้สูงวัยในชุมชนเทศบาลเมืองชลบุรีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการพัฒนาทักษะสมาธิและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมายค่ะและในครั้งนี้มีกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ไม่เพียงช่วยฝึกจินตนาการแต่ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและกระตุ้นการทำงานของสมองไปพร้อมกันเพราะการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายค่ะและทุกช่วงวัยสามารถงดงามได้เสมอไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้พร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ครับคณะผู้บริหารชุดนี้ครับมีนโยบายที่จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับโดยประกาศไว้ในนโยบายในวันแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเนี่ยนะครับว่าเราจะมีนโยบายเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสังคมที่น่าอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยเราประกอบด้วย3ตำบลตำบลบางปลาสร้อยมะขามยงและบ้านโขดนะครับมีประชากรเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 21,000 เศษนะครับมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยร่วมๆ 7,000 คนนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 30% กว่านะครับก็เป็นในเรื่องของว่าเราเข้าอยู่ในสังคมผู้สูงวัยโดยสูงสุดนะครับซึ่งเทศบาลเมืองชลบุรีเองก็มีนโยบายซึ่งมันหลากหลายนะครับซึ่งเราแยกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับผู้สูงอายุที่ติดสังคมกับผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดเตียงเราก็จะมีบูรณาการเนี่ยที่เท่ากันทุกกลุ่มพร้อมกันทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยที่ติดสังคมทางเทศบาลก็จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับส่วนผู้ป่วยที่ติดบ้านหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงเราก็จะมีจัดการในเรื่องของเอาเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ก็ดีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขก็ดีหรือกองสวัสดิการก็ดีเข้าไปเยี่ยมบ้านเข้าไปแนะนำเข้าไปพูดคุยในเรื่องการรักษาสุขภาพในการดูแลสุขภาพในการแนะนำแล้วก็สอดแทรกด้วยการนำเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆที่ว่าให้ไปเรียนรู้เพื่อจะได้ทำการสื่อสารกับทางเทศบาลได้ครอบคลุมแล้วก็จะมีการจัดการ

การเรียนนะครับซึ่งเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยก็มีโรงเรียนปัดฉิมชนบางมะโขดนะครับซึ่งปัดฉิมชนเนี่ยก็พอจะพูดกันได้นะครับแต่บางมะโขดเนี่ยเราเอาชื่อย่อจากแต่ละตำบลเช่นบางเนี่ยก็คือบางปลาสร้อยมะก็คือมะขามโยงบ้านก็คือบ้านโขดเอามารวมกันเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับซึ่งเราเปิดมาเมื่อปี61ตอนนี้ก็อยู่น่าจะ89ปีแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจให้การต้อนรับแล้วก็มาเรียนเรามีโครงการของเรานี่คือเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเทศบาลเนี่ยครับมีความตระหนักนะครับและเห็นความสำคัญในการดูแลและก็พัฒนาผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะให้สนับสนุนงบประมาณนะครับเราจะมีทั้งงบประมาณแล้วก็พยาบาลวิชาชีพตลอดจนเจ้าหน้าที่กองการแพทย์นะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการนะครับก็เข้าไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยต่อเนื่องนะครับก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพการไปตรวจสุขภาพการไปแนะนำในสิ่งที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการควรจะต้องได้รับสิทธิการเข้าถึงสิทธิของสวัสดิการต่างๆเนี่ยครับเราจะไม่ตั้งรับเราก็จะส่งพวกทีมงานที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปดูแลแล้วเราก็จะมีโครงการต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่ติดเตียงนะครับก็มีทั้งกายเขาเรียกกายอุปกรณ์นะครับให้ยืมไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นวอกเกิลไม่ว่าเครื่องดูดเสลดเราก็จะมีบริการให้พอเห็นการเปลี่ยนแปลงการไม่เลือกที่รักไม่ได้เลือกที่รักมากที่เป็นครูเป็นผู้มีความชำนาญงานแล้วก็เปรียบเสมือนก็รุ่นหลังเนาะรุ่นหลังหรือว่ารู้ได้เพิ่มขึ้นแล้วสามารถนำกลับไปที่บ้านความสุขกายสบายใจแล้วก็มีความต้องการอยากจะมาเรียนที่จะต้องส่งเสริมและก็สนับสนุนต่อไปครับตอนนี้เราค่อนข้างโชคดีนะครับได้รับความสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านวิทยาคุณปื้มเนี่ยก็ได้ผลักดันงบประมาณให้เราได้สร้างได้สร้างอาคารพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยเป็นเงินจำนวนร่วม20ล้านบาทเป็นตัวอาคาร3ชั้นนะครับมาให้เราได้ทำกิจกรรมนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุเราเนี่ยปัดฉิมชนบางมะโขดเนี่ยจะได้เข้าไปใช้ที่อาคารสถานที่เนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วขาดอย่างที่เราก็จะต้องเร่งในเรื่องของเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถกรรมในเรื่องของนันทนาการในเรื่องของแบ่งสัดส่วนกันว่าโซนนี้ของกองการแพทย์นะชั้น2นี่ของกองสาธารณสุขนะชั้น3นี่กองสวัสดิการนะและเอามามิกรวมกันแล้วก็จะนำสังคมผู้สูงอายุทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมกันในสถานที่ซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณชายทะเลนะครับบริเวณสวนตำหนักน้ำแล้วก็ข้างสนามกีฬาซึ่งมันจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้น่าตื่นตาน่าตื่นตาตื่นใจแล้วครับแล้วก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้พัฒนาขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาชีพเราจะไปบูรณาการร่วมกันที่นั่นในโอกาสอันใกล้นี้ก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีที่สูงอายุนะครับทุกท่านนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่

ว่างจากงานหรือไม่ติดภารกิจใดเนี่ยครับก็อยากจะให้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ไปอีกในอนาคตวันนั้นอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันว่าไม่จำเป็นนะครับว่าจะเป็นเฉพาะในเขตนะครับถ้าเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยเห็นความสำคัญในเรื่องของว่าไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครแล้วยังมีศักยภาพพอนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับยินดีนะครับที่ศูนย์บริการอาคารพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วก็วงเล็บไปด้วยผู้ด้อยโอกาสนะครับผมจะเพิ่มให้อีกนิดนึงว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสแล้วเราจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเรากำลังพัฒนาในเรื่องของนำเทคโนโลยีง่ายๆมาใช้กับผู้สูงอายุนะครับในการติดต่อประสานงานในภาวะฉุกเฉินในภาวะเร่งด่วนในภาวะที่อยู่บ้านแล้วไม่มีคนดูแลเราก็จะมีทีมงานเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงก็ดีผู้ป่วยที่มันจะได้แบ่งเบาภาระกันเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมที่ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับ

0: ผู้ชมคะตอนนี้แพทก็นั่งอยู่กับพี่พลอยแล้วนะคะผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มค่ะโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่แพทบอกเมื่อกี้เนาะพี่พลอยว่าเรียกว่าเป็นเจ้าของโครงการเลยดีกว่าเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ที่เรียกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุปัดฉิมชนบางมะโขดขอทราบหน่อยแล้วกันค่ะว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็เริ่มต้นมาจากที่ท่านปลัดนะคะจุฬารัตน์ปริญวชิรพัฒน์ตอนนั้นท่านได้เป็นปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกนะคะแล้วก็คือท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของผู้สูงอายุก็เลยมีนโยบายอยากจะให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเราได้ไปศึกษาดูงานด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุของเรานะคะก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้จะชื่อว่าโรงเรียนปัดฉิมชนบางมะโขดบางคนก็จะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะบางมะโขดมาจากไหนนะคะมาจาก3ตำบล นะคะที่อยู่ในเขตตำบลบางปลาสร้อยมะขามหยงแล้วก็บ้านโขดก็ตัดเป็นบางคำมานะคะแล้วส่วนคำว่าปัดฉิมชนก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็เป็นปัดฉิมชนบางมะโขดตอนนั้นนะคะได้จับตั้ง
0: ค่ะก็สำหรับผู้สูงอายุต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าในการดูแลผู้สูงอายุมีหลากหลายมิติโรงเรียนผู้สูงอายุของพี่พลอยเนี่ยก็เป็นอีกมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพเนาะเพราะเมื่อกี้จะมีการออกกำลังกายกันไปแล้วอ่ะได้เรื่องร่างกายแล้วก็อันนี้มาพบปะในรุ่นเดียวกันก็เป็นในด้านจิตใจเพราะถ้าหากว่าอย่างที่บอกผู้สูงอายุถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวแน่นอนอ่ะเป็นโรคซึมเศร้า
1: เหงา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าประเทศเราปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ผู้สูง

0: คะเราก็ต้องป้องกันทางด้านนี้ไปก่อนนะคะแล้วอาจจะส่งเสริมทางด้านเกี่ยวที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จแล้วอีกอย่างนึงก็คือการมีส่วนร่วมด้วยกันนะ
1: แจรักโลกคิดว่าผู้สูงอายุที่มานะวันนี้เขาจะได้อะไรกลับไปจากวันนี้คะกิจกรรมที่เขาทำ
0: เขาจะมีความภาคภูมิใจนะคะที่ทำผลงานชิ้นนี้ได้สำเร็จแล้วบางคนเนี่ยเขาจะเอาผลงานนี้ไปอวดลูกอวดหลานของเขานะว่าเออเนี่ยวันนี้นะมาเรียนนะได้ตัวนี้มาซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้เอาไปให้หลานดูนะ
1: สำหรับในการเรียนแต่ละรุ่นนะคะพี่พลอยเรามีระยะเวลาในการเรียนยังไงบ้างคะ
0: เราก็จะมีเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นหนึ่งนะคะก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งก็คือประมาณ10เดือนนะคะ10เดือนเราก็จะมี5เดือนแล้วก็หยุดไปเดือนนึงแล้วก็อีก5เดือนแบบนี้นะคะโดยที่ใช้เดือนนึงเนี่ยก็จัด2ครั้งนะคะเป็นวันพุธที่1กับที่3ก็ช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยง
1: ก็คือใน1เดือนเขาจะมาเจอกัน2ครั้งนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกอย่างนี้นะบางท่านเมื่อกี้พี่พลอยคุยกันเนาะบอกว่าบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
0: อยู่บ้านคนเดียวอยากให้จัดทุกอาทิตย์
1: ใช่1เดือนเนี่ยเขาก็จะได้มาเจอเพื่อนก็จะหายเหงาเรียกได้ว่ามาเจอเพื่อนมาพูดคุยมาเปิดโลกเนาะเขาจะได้ไม่เครียดทีเนี้ยค่ะถังที่เห็นนะว่าเป็นการนำพวงกุญแจมีได้การมีการร่วมมือจากใครบ้างไหมคะที่เข้ามาในโรงเรียนผู้สูงอายุของพี่พลอย
0: โรงเรียนผู้สูงอายุของเราเนี่ยที่ว่าจัดตั้งตั้งแต่ตอนแรกมานะคะเราก็จะได้ประสานกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนทั้งการที่ว่าจัดทำหลักสูตรนะคะแล้วก็มีท่านวิทยากรก็เป็นอาจารย์ของที่นั่นนะ
1: คะ
0: ที่มาช่วยในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนั่นเอง
1: ก็เรียกได้ว่ามีหลักสูตรที่ไม่ซ้ำเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรอะไรบ้างคะพี่บอยที่เขาจะได้เรียนรู้กันไป
0: หลักสูตรเหรอคะทั้งทางด้านดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือด้านหนึ่งซึ่งก็เหมือนบอกแล้วว่ามันจะมีเกี่ยวกับ5มิติเนา
1: ะ
0: ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจนะคะเราก็จะมีทำการฝีมือศิลปะต่างๆแล้วถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุจะเอาไปต่อยอดก็ได้นะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ทางด้านสังคมก็คือผู้สูงอายุเนี่ยได้พบปะกันได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวจริงๆไม่มีลูกหลานอยู่หรือถ้ามีลูกหลานอยู่ก็ลูกหลานไปทำงานช่วงกลางวันก็จะเหงาแบบนี้ค่ะแล้วอีกด้านก็คือ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เราก็จะทำไอ้พวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เอาเกี่ยวกับรักโลกหรือว่าทำผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้าที่มันเหลือมาหรือว่านี้ก็ฝาขวดต่างๆที่ช่วยกันเก็บแล้วก็เอามาทำแบบนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่จัดมาค่ะตั้งแต่ปี61ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลตอบรับก็ดีนะคะเพราะว่าคือจะมีคนเนี่ยให้ความสนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทั้งงบประมาณไม่ใช่ว่าเรามีไม่พอนะคะมีพอแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมนะคะต
1: ้
0: องเตรียมเกี่ยวกับทรัพยากรคนหรือไม่ก็เกี่ยวกับงบประมาณต่างๆเราก็จะจัดรุ่นละประมาณ50คนนะคะแต่ถ้ามาสมัครมากกว่านั้นเราก็รับนะคะที่มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปในภายภาคหน้านั่นเอง
1: ให้มีกายใจดีเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปป่วยไปอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็จะมีทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมปัญญาด้วยเพราะว่าเราก็ใส
1: ่สำหรับพี่พลอยในภายภาคหน้าค่ะคิดว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี้ยจะต่อยอดไปมากอีกแค่ไหนคะ
0: โรงเรียนผู้สูงอายุนี้หรอคะว่าจะต่อยอดหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับการที่พัฒนาหลักสูตรนะคะให้เป็นที่สนใจของผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเราก็จะยึด5มิตินะคะว่าทั้งทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเอามาผสมผสานแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันนะคะแต่ว่าเรายึดหัวข้อนี้ไว้นั่นเอง
1: ค่ะก็คือยึดอันที่เป็นหลักๆ5มิติเอาไว้นั่นเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขามีผู้สูงอายุที่บ้านเขาสนใจเขาสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนไหมคะหรือว่ามีการเปิดรับสมัครในช่วงไหนบ้าง
0: อ๋อเดี๋ยวก็จะมีการรับสมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรุ่นที่7นะคะ

0: พี่เป็นตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วนะคะจะจบประมาณเดือนสิงหาแล้วเราก็จะเริ่มรับสมัครนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองชลบุรีเรานะคะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเชิญมาสมัครได้เลยนะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซนะคะหรือว่าเพจของเทศบาลเมืองชลบุรีค่ะแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อายุ60ปีขึ้นไปสามารถพามาสมัครได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: ดีกว่าให้อยู่บ้านแล้วท่านเหงา
0: เหงาค่ะอันนี้มาพบ
1: ใช่มาเจอเพื่อน
0: เพื่อนทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะ
1: ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุประจิ๋มชนบางมะโขดตอนนี้ก็คือสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เนาะเดี๋ยวพี่พลอยจะเข้าไปตอบให้แล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พลอยมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยค่ะลุงมานพแพทย์อยากทราบว่าคุณลุงมานพเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุปัจฉิมชนบางมะโขดเนี่ยเรียนมากี่ปีแล้วคะ
2: เรียนมา7รุ่น7รุ่นก็7ปีครับผม
1: เรียนมา7รุ่นไม่จบเลยใช่ไหมคะ
2: คือจบเป็นรุ่นๆไปนะครับผม
1: แต่ว่าคุณลุงยังอยู
2: ่พ่อลุงมีความผูกพันกับโรงเรียนนี้มาตลอดครับผมเริ่มจากรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่7ครับผม
1: ขอทราบนิดนึงค่ะลุงมานพรู้จักโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้ได้ยังไงคะ
2: อ๋อลุงนั่งรถผ่านเห็นป้ายอยู่ที่ขวางถนนอยู่ครับผมลูกเห็นลูกเลยสนใจเลยวางติดต่อไปสมัครเรียนครับผมเพราะว่าอยู่ว่าลุงเกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่ปี53เริ่มมาเข้ากลุ่มชมรมผู้สูงอายุแล้วบอกว่าจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณปี61เราก็รออยู่ประมาณสัก 3-4 ปีนะครับนะพอโรงเรียนเปิดก็มาสมัครเรียนเลยครับผมแล้วก็อยู่มาตลอดจนกระทั่งถึงรุ่นที่7นะครับ
1: มาจนถึง7ปีแล้วเนาะ
2: แล้วคงจะยุติบทบาทก็คงจะประมาณได้สัก10ปีแล้วล่ะครับผม
1: โหยังยาวๆเลยนะลุงทีเนี้ยหลังจากที่ลุงมาอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็คือมีแต่วัยเดียวกันเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด
2: ครับ
1: รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เริ่มกิจกรรม
2: รู้สึกว่าเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตเรื่อง IT เรื่องอะไรต่างๆที่เราได้รับความรู้มา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วจากทักอาจารย์สอนก็ระดับโลกหลานที่มาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีนะครับผมเขามาดูแลพวกเราก็บอกกับพวกอาจารย์ว่าถ้าอยู่ในเวลาเรียนเราก็จะเป็นนักเรียนแต่ถ้าเวลาอยู่นอกเวลาทำการเราก็จะเป็นพวกลุงพวกอะไรไปลักษณะแบบนี้ครับพอบุคคลเราค่อนข้างจะสูงครับผม
1: ลุงมีอะไรอยากบอกผู้สูงวัยมั่งไหมคะว่าอยากเชิญชวนเขามายังไงบ้างคะเกี่ยวกับตรงน
2: ี้อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับให้เข้าร่วมในสังคมของคนรุ่นเราคราวเดียวกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ระดมสมองกันมีความคิดอ่านที่ว่าไม่ใช่อยู่ติดบ้านดูแต่ทีวีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครมีความสนใจก็เข้าเรียนอยู่ในสถานที่ที่ว่าใกล้บ้านท่านหรือถ้าอยู่ในเขตชลบุรีก็ที่อยู่ในเขตตำบลบางปลาสร้อยมะขามยงแล้วก็บันโคดสมัครเรียนได้ครับผมเราจะมีการเปิดสมัครเรียนทุกปีครับผม
1: ค่ะในสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบสถานที่สำหรับผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่ของโอกาสในการได้พบปะพูดคุยและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวโอกาสในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ในวันที่อายุเพิ่มมากขึ้นและโอกาสในการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกๆวันค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุปัจฉิมชนบางมะโขดจึงเป็นมากกว่าสถานที่จัดกิจกรรมแต่ที่นี่คือพื้นที่ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตในหลากหลายมิติทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญากิจกรรมเล็กๆอย่างการประดิษฐ์พ่วงกุญแจรักโลกอาจดูเรียบง่ายค่ะแต่แฝงไปด้วยการพัฒนาทักษะทั้งจินตนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กรวมไปถึงการกระตุ้นความจำและการทำงานของสมองค่ะสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าหากสังคมมีพื้นที่ดีๆให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพจะไม่ใช่เพียงผู้รับการดูแลเท่านั้นค่ะแต่นี่จะคือพลังสำคัญ

ของชุมชนที่ยังคงเป็นประกายได้อย่างงดงามเพราะการดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การให้มีชีวิตยืนยาวแต่คือการทำให้ทุกวันของชีวิตมีความหมาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวกลกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อ นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเค้าออกไปเค้าจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับเพิ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะท ทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกำนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกำเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงเราก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
0: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการ

0: ำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้เนี่ยค่ะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
2: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
2: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
2: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
1: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
2: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
1: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
2: เง
1: ิน
2: ปันผลให้กับผู้ใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกรรมเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
1: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
2: ใช่ครับน้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปได
1: ้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
2: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
1: ได้ค่ะ
2: เชิญ

0: จะเป็นวิธีสอนทำไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกำลังทำกันเลย
0: ขวดน้ำพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำของเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับสำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
0: ุ
1: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนออกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
0: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
1: ี่เลย
0: ใส่ถุงมาเลย
1: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
0: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
1: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: ทุกอย่างนะซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
0: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
1: นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งาน
0: นะ
1: ในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาทำนะครับเจ้าที่ราชการของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
0: นะคร
1: ับควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภัยประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
0: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดวงงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันไดเก้าขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
0: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
0: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการให้เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนา
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
0: ัน
2: จะทำให้
0: การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้อง
2: แค่แบบ 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลย อยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลถ้าไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับพอหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
0: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งล้างจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรสจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรสอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลงนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกันน
0: ะครับคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหนเหมาะกับสิ่งไหน
2: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20ประวันนะครับ เริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
0: ส
2: ั
0: ตว์อ
2: ัน
0: นี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
2: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
0: า
2: ะ
0: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
2: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้วครับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
0: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
2: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
0: ีกตัวก็ได้
2: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
0: สารไคโตซานคือ
2: ลักษณะที่เป็นเปลือก
0: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
2: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
0: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
2: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับ
0: พอหลังจากนั้นคือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
2: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เสร็จอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกับมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เสร็จสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่กันไม่ใส่
0: ส่วนอาหารเหลือ
2: ใช่กับอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเฉพาะที่มันย่อยสลายส
0: ่
2: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
0: ส่วนอันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดไอ้อัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอนก็ใช้ฉีดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
0: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
2: ใช่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย
0: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมดคือหลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะครับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้ไปเข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนะครับมาที่ฐานถัดไปครับ
0: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรคะพี่
2: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปลอกหลักแด้แต แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
0: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
2: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
0: ะ
2: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: เป็นเศษอะไรก็ได้
2: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกรองเอาน้ำออก
0: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
2: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ย
0: เส
2: ีย
0: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
2: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
0: ี้จะได้ก้อนนี้มา
2: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
0: คือเราปั้นเสร็จละ
2: ใช่
0: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
2: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
0: ้
2: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
0: า
2: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
0: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
2: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเนา
0: ะ
2: ถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับและไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันเนา
0: ะ
2: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สหุงต้มได
0: ้
2: ครับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
0: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
2: ถังเก็บ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
2: ครับอันนี้เป็นถังหมักแล้วใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี่เนี่ย
0: คือเราทำตรงนี้เลย
2: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
0: ึ
2: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
0: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถึงจ
2: ะได้ครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่ปุ๊บแก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
0: เราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อยๆ
2: ใช่ๆครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้อีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มก้อนไม้น้ำส้มก้อนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
0: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งถ่าน
2: ใช่ครับ
0: ทั้งน้ำส้มควันไม
2: ้นอกจากถ่านไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีถ่านผลไม้อีกนะครับตรงนี้จะเป็นถ่านสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
0: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
2: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
0: คือคุมไฟให้
2: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับ
0: คว
2: บ
0: คุมอุณหภูมิ
2: ใช่ครับก็จะมีถ่านทุเรียนเน
0: า
2: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาถ่านพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นถ่านหุงต้มนะครับแต่เป็นถ่านประดับถ่านสวยงามหรือเป็นถ่านที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปรับให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
0: น้ำส้ม
2: ฟันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับในสิ่งถ่าส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปลาดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
0: ะ
2: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตาอัน1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
0: ๆ
2: ถ้าคว
0: ัน
2: ไฟ
0: ตลบ
2: ใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับ นี้ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู่
0: ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
2: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอย
0: ู
2: ่ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
0: ะ
2: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งน
0: ะ
2: แต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
0: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือค่ะคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้เรายังคงติดตามกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับร่องฝนนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ของเราค่ะเริ่มมือที่ทางรัฐบาลมีการเปิดงานคูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คูครองเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะวันนี้ก็ไปเปิดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14ประจำปี2569ณตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะการพัฒนาพื้นที่มีนบุรีโดยเฉพาะคลองแสนแสบจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเสนอแนวคิดนะคะเปลี่ยนคลองเป็นโอกาสด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
2: ขอชื่นชมมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่ได้จัดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง14ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในบางครั้งแล้วการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็อาจจะเริ่มซบเซาลงนะครับแต่ตอนนี้เป็นแนวทางที่เริ่มดีขึ้นทุกคนครับเมืองมีนบุรีก็เป็นเมืองคู่ขนานไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งทั้งธัญบุรีเนี่ยเป็นเมืองข้าวนะฮะก็ขนานกันกับมีนบุรีที่เราเรียกว่าเป็นเมืองปลานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ชั้นนำของเรื่องการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เคยเป็นจังหวัดมาก่อนนะครับที่นี่ยิ่งใหญ่มาก่อนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคลองแสนแสบเรื่องนี้เองครับถ้าวันนี้เราพยายามมองว่าทำไมคนถึงมาที่นี่คนมาเที่ยววัดคนมาเที่ยวตลาดน้ำวันนี้เองสองส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำขนานกันไปก็คือการที่เราอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดมีนบุรีนอกจากนี้เองก็จะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
0: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรค่ะกับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดเนี่ย11รายแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาวชนดีสีเมืองมีน24คนนะคะมอบรางวัลการประกวดสารวัตรครองจูเนียร์อีก8คนค่ะก่อนที่จะร่วมชมการแห่เรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประมงค่ะภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการประมงทรัพยากรน้ำสถาบันการศึกษาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมค่ะ
1: มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากที่อำเภอโมกเหล็กนะคะตอนนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทางเจ้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะร่องฝนลงพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้จังหวัดสตูลนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้และตอนนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะทำให้พี่น้องบ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีน้ำท่วมขังซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลาหากมีฝนตกหนักทางด้านเจ้าหน้าที่อบต.ควนโพเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อไปยังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันและเมื่อเวลา 10:17 นมีฝนตกหนักค่ะช่วงแยกโนนกลุ่มหน้าโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำนั้นระบายไม่ทันน้ำท่วมบนผิวการจราจรนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามมีบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กโดยมีผู้เข้าพักจำนวน30คน
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่11ซึ่งก็มีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสถานการสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้ทั่วไทยนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวสูงถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่อย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ70ตกหนักในพื้นที่ของอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเลยชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึงร้อยละ80จะตกหนักที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองและที่ตราดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยฝนร้อยละ80นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนหนักค่ะร้อยละ60ถึง70โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1: ขยับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าพบจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันแล้วนะคะเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9เซนติเมตรคาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากันเมื่อเวลาตีห้าของวันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเชื้อเพลิงเชื่อมต่อกับถนนพระราม3ขณะนี้เจ้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13วันค่ะโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กที่บริเวณใต้ท่อจุดรั่วนั้นถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกมาโดยใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกโดยจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรค่ะและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อนั้นมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากจึงเกิดความแตกต่างของระดับการทรุดตัวส่งผลให้บริเวณรอยต่อมีแรงกดต่อท่อและอาจทำให้ท่อเกิดการโค้งงอจนเกิดรอยร้าวขึ้น
3: ตกลงเชื้อเพลิงนะก็ตกลงก็ได้พบแล้วจุดที่มีปัญหานะก็จบสบายใจไปแล้วก็อันนี้ดูรูปหน่อยดิมันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงก็แปลว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
4: ก่อนตีหนึ่งคร
3: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่ออันนี้บอกเป็นจุดไหนดูที่แตกเมื่อกี้นี่ที่รอยร้าวอ่ะที่แดงๆอ่ะจะเป็นรอยซึมนิดนึงอย่างนี้มันเห็นเป็นรอยแคร็กเลยใช่ไหมเนี่ย
4: รอยแคร็กครับวิ่งแนวว
3: ิ่งแนวยาวว
4: ิ่งแนวลองจุดในทางนี้ครับ
1: ส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อกลับไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณปลอกเหล็กยังพบคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยซึ่งนายชัชชาติระบุว่าจากลักษณะคราบดังกล่าวทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันอาจรั่วซึมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนายชัชชาติได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันมี3ส่วนได้แก่ตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อและปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้อาจสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
0: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุที่คนร้ายมีการลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่หลายจุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปสั่งคุมเข้มมาตรการในเรื่องความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนนะคะลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่หลายจุดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข410ที่บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงของทางราชการและก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนคนร้ายนะคะกระจายกำลังก่อเหตุอยู่หลายจุดค่ะประกอบไปด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยที่กลางถนนโปรยตะปูเรือใบค่ะทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหายไป2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้แก่รถแบ็คโฮแล้วก็รถปลดถนนรวม3คันแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดนะคะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะทหารแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์นายก้องสกุลกล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนค่ะคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปยังเบตงโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่ากลับถูกผู้ที่ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายสำหรับมาตรการในเบื้องต้นนะคะจะมีการประสานกำลังพลดูแลความปลอดภัยตามแนวเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลกับภาครัฐร่วมกันสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที
5: ่ตอนนี้ทุกวันนี้ทางหน่วยกำลังทั้ง3ฝ่ายก็ได้ดูแลแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเพื่อมาดูแล้วก็วางมาตรการป้องกันก็อาจจะให้รถไปจอดกันในขึ้นในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุการณ์เพราะถ้าตราบใดที่ภาคประชาชนไม่มามีส่วนร่วมเนี่ยปัญหาสามจจตเนี่ยก็จะการแก้เนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างว่าปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงครับสิ่งที่สำคัญอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องคิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเขากำลังก่อสร้างเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพื้นที่พวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับ
1: ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเช้าวันนี้ภาพรวมยังไม่พบปัญหาค่ะพร้อมกับแนะนำประชาชนให้พกร่มด้วยนะคะเนื่องอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะ นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,075,971 คนครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 13,050 คนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งอีกนับพันคนรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งหากเกิดปัญหาฝนตกหรือไฟฟ้าดับโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกกต.แนะนำประชาชนให้พกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายและเย็นก่อนปิดคูหาอาจมีฝนตกพร้อมตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งอบจ.ในครั้งก่อน
6: ก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตอนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสนะฮะที่จะเจอกับภาวะฝนนะครับเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองเนี่ยท่านก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากครั้งที่แล้วที่ผมว่า1กันยา68เนี่ย 41.1% เนี่ยเราก็หวังว่าจะมากกว่านั้นครับ
0: ถ้านับจากตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นค่ะในช่วงบ่ายนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หน่วยเลือกตั้งของตนเองด้วยที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะควรตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมค่ะหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27กันยายนนะคะสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุยื่นได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบหมายบุคคลอื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนก็ได้ค่ะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นอกเหนือจากพี่น้องชาวนนทบุรีที่วันนี้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะแต่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเองชวนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยสามารถเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวัน

0: ดยจะส่งข้อความเป็น SMS นะคะไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์
1: นายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทอดสดภาพรวมที่เลือกตั้งได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าห้ามเข้าถึงคูหาลงคะแนนลักษณะที่มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะออกประกาศข้อควรระวังในการร่วมติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการใช้สิทธิ์ค่ะคือสาระสำคัญในอย่างเช่นสามารถเข้าร่วมติดตามได้บริเวณนอกแนวเขตกั้นของที่เลือกตั้งโดยไม่รบกวนปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะจะต้องไม่รบกวนการทำงานของกรรมการและไม่ทำให้มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะระหว่างการนับคะแนนนะคะหลังเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหรืออาจจะถ่ายทอดสดกระบวนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนการอ่านคะแนนการขีดคะแนนบนกระดานได้โดยรบกวนการทำงานของกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะไม่ควรที่จะรบกวนกรณีกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะก็จะให้ทางประธานหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนด้วยความสุภาพหากบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉยก็ให้เชิญออกจากบริเวณที่เลือกตั้งหรือดำเนินการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าพูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางTCEPก็มีการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะโดยนางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือTCEPเปิดเผยว่าTCEPได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มานานกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นช่วงที่การจัดงานหมุนเวียนมายังภูมิภาคเอเชียการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงการเงินทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 10,000 คนโดยTCEPจะร่วมกับสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนไปยัง10เมือง MICE City ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางของผู้ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคนางสุภวรรณประเมินว่านักเดินทางกลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปรวมกับการใช้สถานที่จัด

0: งานการจ้างงานและการใช้บริการในห่วงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมถึงการท่องเที่ยวต่อเนื่องก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับความพร้อมในการจัดงานในขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี
1: ้กลุ่มนักเดินทางทางด้านการเงินเนี่ย spending ค่อนข้างเยอะมากนะคะeverage แล้วอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อคนต่อทริปในช่วงของงานนี้ร่วมไปกับการจัดงานซึ่งต้องใช้ทั้งพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจต้องใช้ผู้ประกอบการในอีโคซิสเต็มเราและพ่วงไปกับการที่เราเชิญชวนให้มีเขาเรียกว่า extend stay อยากจะให้อยู่มากขึ้นหรือไม่ก็ดึง spouse program คนที่ติดตามเนี่ยเข้าไปกระจายรายได้ผ่านชุมชนร้านค้านะคะหรือไปต่อยอดท่องเที่ยวอยู่ต่อไปในเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในเฉพาะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไม้เนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะประชุมในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงภาคเอกชนค่ะการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอส
3: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569ย้ำแนวคิดสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลก พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลลมหายใจเพื่อสันติภาพโดยมีผู้ได้รับรางวัลอาทินายแพทย์สุริยะเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนางสาวทัชยาเกริกอมรากุลยุวทูตสันติภาพตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ยูเนสโกโอกาสนี้นายแพทย์สุริยะเดลได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกระบุว่าโลกยุคใหม่บังคับให้คนมีความชั่วร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน3ด้านคือความสุดโต่งความย้อนแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพร้อมยกผลการศึกษาที่ระบุว่าวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีมีดัชนีคุณธรรมและวินัยความรับผิดชอบที่มีความอ่อนแอมากเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่อายุ41ปีขึ้นไปดัชนีวินัยและความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตลดลงส่งผลให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสี่ยงมีพฤติกรรมเลียนแบบนายแพทย์สุริยะเดลยังแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถเอาชนะใจตนเองจากความผิดหวังได้พร้อมยก5กระแสเพื่อเปลี่ยนแปลงของโลกคือพอเพียงมีวินัยจิตอาสาสุจริตและคุณธรรมเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: ส่วนโรงพยาบาลราชวิถีนะคะได้เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ค่ะรวมบริการสำคัญไว้ในจุดเดียวกันหวังที่จะลดเวลาการเข้าถึงในการรักษานะคะพร้อมกับเตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า 70,000 รายต่อปีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและขอพรทางศาสนา3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้ค่ะออกแบบตามแนวคิดSmart ER เพื่อรวมระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไว้ในอาคารเดียวเริ่มกันตั้งแต่การคัดกรองตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระยะแรกค่ะจะเปิดให้บริการชั้นที่1ถึง3ก่อนโดยชั้นที่1นะคะจะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตมีห้องแยกโรคห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีชั้น2จะเป็นศูนย์ผู้ป่วยเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมกับจุดจ่ายยาการเงินและศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยส่วนชั้น3ค่ะจะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะและหน่วยสังเกตอาการในระยะที่2นะคะก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นที่เหลือให้เป็นศูนย์เฉพาะทางทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรคหัวใจกระดูกสันหลังศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำพร้อมกับระบบการแพทย์ทางไกลด้วยทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีตั้งเป้าพัฒนาอาคารสู่การเป็น Smart Intelligent Green and Clean Building หรือว่าอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 70,000 รายต่อปีในอนาคต
0: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะบางทีโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวและต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะโดยย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคดีฟอกเงินและพยายามกดดันให้เหยื่อตกใจกลัวก่อนจะบอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยย้ำว่าหากได้ยินคำว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐทาง20กระทรวงไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากได้ยินคำว่าต้องโอนเงินอย่าหลงเชื่อค่ะและให้วางสายทันทีและหากสงสัยว่ามีคดีจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือตรวจสอบไปยังหน่วยงานตรงในช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
4: ถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาหาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน MBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me now วรัตน์ วงศ์ อารยะWe begin this afternoon with updates on flooding, which has begun to ease in Saraburi and other parts of Thailand, while heavy rain is continuing in parts of the south, with Satun among the areas affected by overnight rainfall. In the southern province of Satun, several homes and roads were flooded in Khuon Pho sub-district after heavy rain continued through the night, and local authorities are clearing drainage channels to help speed up the flow of water. Heavy rain was also reported in CQ district of Nakhon Ratchasima this morning, causing water to build up on roads near the Noan Kum intersection, and drivers have been urged to slow down and take extra care.In Muak Lek district of Saraburi, the rain has stopped and floodwaters are receding. However, 13 homes in the Tha Sao village remain at risk of further flooding, with 30 residents moved to a temporary shelter at Tha Sao temple. The meteorological department is warning of heavy to very heavy rain in many parts of the country through today, as a monsoon trough and a strengthening southwest monsoon affect Thailand.People in low-lying areas and communities near waterways are being advised to watch for flash floods, runoff, and rising floodwaters, and to avoid roads that are prone to flooding. Over to the south, particularly the western coast, it remains among the areas at risk of heavy rain, while heavy showers are also expected in parts of the north, northeast, central region, east, and also Bangkok.Meanwhile, in Bangkok, a crack has been found in an underground fuel pipeline beneath Rama 3 Road after weeks of searching, although officials say further checks are needed to confirm whether it is the main leak. Bangkok Governor Thatchat Sittipan inspected the site early this morning and said the crack found beneath the pipeline is about 9 centimeters long with oil visibly seeping from it.The pipeline was also found to be visibly bent, apparently where it passes near a pier supporting the Rama 3 elevated road. Initial assessment points to uneven ground subsidence, where difference in ground levels may have put pressure on the pipeline, causing it to bend and eventually crack. Oil residue is also found inside the steel casing around the pipeline.And Governor Thatchat said this could indicate that the leak had been developing for some time, although it is still unclear whether this crack was the main source of the oil that entered the drainage system. The pipeline has 3 layers, including the pipe itself, insulation, and an outer steel casing. The city will now inspect the entire system before drawing a final conclusion on the cause of the contamination.The Energy Ministry has also ordered the pipeline operator to repair the damaged section and conduct a full inspection of the 32-kilometer pipeline to check for other possible defects. Young people and local communities are being encouraged to take part in protecting Bangkok's canals with a government event in Minburi District highlighting the links between clean waterways,local culture, and community livelihoods. Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Professor Dr. Yotchanan Wong Sawat opened the 14th Clean Canals Youth United to Honor the King event at Kwan Riam Floating Market in Bangkok's Minburi District. The event focuses on the conservation of canals, particularly Klong San Sap, while promoting the use of science and technology to improve wastewater treatment and support community economic development. Professor Yotchanan said the development of Minburi should bring together scientific research, environmental conservation, and local economic development while preserving the area's history and cultural heritage. The event also recognized 24 outstanding children and youth from Minburi, along with 8 winners of the Junior Canal Inspector Competition. Participants also enjoyed watching a traditional boat performance and a floral boat procession organized by educational institutions before releasing 200,000 freshwater fish into local waterways with support from the Department of Fisheries. The event also featured exhibitions on fisheries and water resources, health checks, and activities designed to give children, young people, and local residents a hands-on role in canal conservation. And that wraps up our NBT World Brief this afternoon. For more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Sawadee ka.

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ส่วนนี้รับชมข่าวต่างประเทศนะคะจะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะคะไม่ชะลอในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะพร้อมกับมีการประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI เพื่อกำกับดูแลเรื่องของเทคโนโลยีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในชื่อกองกำลัง AI ค่ะมีแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็อันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนาทรัมป์ได้เปรียบเทียบบอกนะคะว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่ว่าจะมีขนาดแล้วก็ผลกระทบใหญ่กว่าอีกทั้งก็มีการเน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลค่ะถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดก่อนหน้านี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI และเตือนได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติโดยประเมินบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดค่ะ
1: ขณะเดียวกันทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social นะคะว่าเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถเข้าควบคุมความมั่นคงเหนือดินแดนกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเจาะจงไปที่การป้องกันศัตรูของสหรัฐไม่ให้เข้ามาจัดตั้งกองกำลังทหารหรือเข้ามาลงทุนในกรีนแลนด์ได้ซึ่งเป็นความประสงค์สูงสุดของเขาในการควบรวมกรีนแลนด์ตามที่ได้ประกาศมาโดยตลอดทรัมป์ยังยืนยันว่าการควบรวมกรีนแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนปกครองตนเองแห่งนี้และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดพิธีลงนามทำความตกลงเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากยังต้องรอกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งฝ่ายเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อน
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทรัมป์นะคะถ้าพูดถึงทรัมป์กับนักข่าวเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวล่าสุดมีการสั่งแบนค่ะสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำข่าวนะคะในทำเนียบข่าวอีกซึ่งมีผลทันทีด้วยทีนี้เขากล่าวหาสำนักข่าวทั้ง3แห่งบอกว่าเผยแพร่ข่าวเท็จจงใจนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ภาครัฐของเขารวมทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยเสียหายขู่ได้ว่าหากสำนักข่าวแห่งอื่นๆมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เขาก็จะสั่งแบนเพิ่มอีกค่ะด้าน CNN ยืนยันบอกว่าเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและถือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการทำหน้าที่สื่อปราศจากการขัดขวางหรือว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลยังบอกด้วยว่าอาจหันไปใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พึงจะได้รับส่วนนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะที่วันนี้พบกับคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับหลายชนิดกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลิกเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกและก็แชมป์กลุ่ม C ครับชนะรวดมา3นัดติดลงสนามเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aในแมตช์นี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีและก็พิมพ์พิชยากกกรัมนะครับเปิดฉากในเซตแรกสาวไทยเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกโดยศศิภาพรจันทวิสูตรและก็ชัชชุออนช่วยกันทำแต้มเอาชนะไปในเกมแรกนะครับ25-10 ในเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับสาวไทยตีเสียเองนะครับถูกทิ้งห่างไปไกลถึง19-6ดูแล้วนึกว่าจะกลับมาไม่ได้แต่ไม่ถอดใจครับส่งอัชราพรคงยศแล้วก็วริศราศรีทาเลิศลงมาเปลี่ยนเกมสามารถไล่เซฟ2เซตพอยต์จากตามหลัง 22-24 กลับมาดิวถึง4ครั้งและก็พลิกแซงชนะไปสุดมันครับ29-27เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับอาศัยลูกเสิร์ฟของพิมพ์พิชยาแล้วก็จังหวะขึ้นบล็อกที่เด็ดขาดของทัศดาวนึกแจ้งทำคะแนนทิ้งห่างก่อนที่วริศราศรีทาเลิศครับจะขึ้นตบปิดแมตช์ไทยเอาชนะไป25-16สรุปผลการแข่งขันไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับ25-10 29-27และ25-16แมตช์นี้บีมครับพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้ทีม20แต้มตามมาด้วยทัศดาวนึกแจ้ม8แต้มนะครับและชัยชนะนัดนี้ทำให้นักตบสาวไทยรักษาสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งในรายการนี้ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่21กันยายนนี้ครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามนัดที่2เจอกับฮ่องกงได้ทางด้านของกฤตพักแสงสวัสดิ์เข้ามาเสริมทัพมั่นใจเก็บ3คะแนนได้ครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหลังประเดิมนัดแรกสุดดราม่าเลยนะครับพลิกจากที่ตามหลัง0-2กลับมาชนะคีร์กีสถาน3-2จากผลงานเหมา2ประตูของปริพันธ์วงศานะครับและก็อีก1ประตูจากเจฮานาฟีมัมมะครับสภาพความพร้อมเกมนี้ไทยไม่มียศกรบุรพาที่กลับไปช่วยต้นสังกัดชลบุรี FC นะครับแต่จะได้กฤตพักแสงสวัสดิ์มิดฟิลด์จาก BG ปทุมยูไนเต็ด

0: เข้ามาสมทบโดยเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 ครับแนวรุกก็มีปริพันธ์วงศานะครับธนกฤตโชติเมืองปักแล้วก็เจ๊ฮานาฟีมามะลงล่าประตูทางฝั่งของฮ่องกงของกุนซือซางชิวตัดนะครับเกมแรกแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2เน้นตั้งรับลึกเป็นหลักครับมีแกนหลักอย่างไมเคิลคูเดบูดูเซอร์นะครับกองหน้าเชื้อสายไนจีเรียแล้วก็เฮลิโอกอนซันเวสครับกองหลังจอมเก๋าวัย40ปีคุมแนวรับคาดว่าเกมนี้ช้างศึกที่กำลังมั่นใจจะสามารถฟาแนวรับของคู่แข่งได้นะครับอาศัยความคล่องตัวและก็ใช้แนวรุกเจาะทลายบล็อกเกมรับของฮ่องกงเพื่อคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันตามเป้าหมายให้ได้ครับมาดูปัญจกีฬากันบ้างนะครับคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทยขอกำลังใจชาวไทยช่วยเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครับการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อันโจซิตี้สปอร์ตพาร์คจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้1คนครับนั่นก็คือคิวนะครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองวัย23ปีภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในรอบสุดท้ายมีนักกีฬาจำนวน18คนครับแข่งขันกันนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงนาฬิกา 12:30 นาทีเป็นต้นมานะครับเริ่มจากฟันดาบต่อด้วยวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำแล้วก็ไปปิดท้ายที่วิ่งและยิงเลเซอร์สำหรับคิวครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกครับที่ได้ลงแข่งปัญจกีฬาสมัยใหม่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์รวมทั้งได้อันดับ11ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจว2022ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ประกอบด้วย5ชนิดกีฬาก็คือแข่งขันฟันดาบวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำรวมทั้งวิ่งและยิงเลเซอร์ซึ่งการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ครับครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนภูริศโยเฮืองเข้ารอบ18คนสุดท้ายในวันนี้นะครับและเป็นมือวางอันดับ16ของรายการแข่งขันฟันดาบในรอบสุดท้ายจึงขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันเชียร์กันด้วยครับ
1: สวัสดีครับผมคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาก็ผมอยากจะมาขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมและทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันไฟนอลของผมจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับก็ผมก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับผมขอบคุณคร
0: ับ ก็ช่วงนี้คือระหว่างการแข่งขันอยู่เลยนะครับส่วนนักกีฬาชายทีมชาติไทยอีกคนครับภูมิพงกฤษท่าทองได้อันดับที่27นะครับผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด33คนในการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ริต้าปริตาไพศาลศรีสินได้อันดับที่22ฝ้ายชนานันท์วิศพันธ์นะครับได้อันดับ26และก็นาโนครับอภิสราพรตรงต่อกิจได้อันดับที่29ครับทีมนักเทนนิสชายทีมชาติไทยนะครับแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานวุดวิด2-3คู่ครับในรายการเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยครับณ National Tennis Center B Line Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่ง3คู่ด้วยกันครับจากประเภทคู่1แมตช์แล้วก็เดี่ยวชนมืออีก2แมตช์วันแรกนี่ไทยตามอยู่0-2คู่กลับมาแข่งขันวันนี้ครับประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรมือคู่107ของโลกกับแม็กซิมัสพราพลโจรครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือคู่696ของโลกเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟกับไบบิทซูคาเยฟไป2-1เซต6-4 3-6และ7-5เป็น1-2คู่ต่อที่การแข่งขันแมตช์ต่อมาครับสำเร็จครับคว้าคะแนนให้ไทยตีเสมอคาซัคสถานเป็น2-2คู่ครับพลโจรนะครับมือ463ของโลกทีมชาติไทยเจอกับติโมเฟสกาตอฟมือ198ของโลกปรากฏว่าแม็กซิมัสต้องเล่นทั้งประเภทคู่

0: แล้วก็ประเภทเดียวในวันเดียวกันก็ถือว่าใช้แรงเยอะเลยนะครับสุดท้ายแพ้กับตูมิโอเฟสกาตอฟไป1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ใช้เวลาไป2ชั่วโมง15นาทีสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดครับไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ในปี2027ส่วนคาซัคสถานในฐานะทีมที่ชนะได้ไปแข่ง World Group 1ครับ Playoff ในปี2027ครับยังอยู่ที่เทนนิสนะครับทีมเทนนิสชายแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพที่เมืองควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดานะครับเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นเอานำฝรั่งเศสไปก่อน2ต่อ0คู่ครับพอมาถึงการแข่งในวันที่2ในประเภทคู่ฝรั่งเศสมาได้แต้มตีตื้นนะครับเบนจามินบอนซี่แล้วก็เปียร์อูเกสเอแบร์ครับเอาชนะเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับที่จับคู่กับดันแคนชานไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3แต่อย่างไรก็ตามครับในประเภทเดียวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกไปก่อนกลับมาแซงชนะทางด้านของอาร์เธอร์ลินเดเน็กนะครับ2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ4ช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1คู่ครับชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์ปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีโดยรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับฟิลิปโปเซลซี่นะครับและก็มาเนลเอลวิลล่านะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟ BMW PGA Championship ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship แข่งกันที่สนามเวนเวิร์ดคลับในเมืองเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3ฟิลิปโปเซลลี่นะครับจากอิตาลีและก็มานิเอลเอลวิลล่าจากสเปนครับที่ต่างกำลังตามหาแชมป์ DP World Tour รายการแรกของตนเองต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์รวมขยับขึ้นมาเท่ากันครับที่13อันเดอร์พาร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำร่วมก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยมีทางด้านของ JJ Spawn อเลคันโดเดเลนะครับแล้วก็ยูฮันเนสเวียมันตามมาติดๆในอันดับที่2ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำร่วมอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นฐานะของรอรี่แม็กอินลอยโปรดังจากไอร์แลนด์เหนือเร่งเครื่องช่วงท้ายครับทำ1เบอร์ดี้และปิดท้ายอีเกิลที่หลุม18เก็บเพิ่มในรอบนี้69นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งกลุ่มอันดับที่6อยู่ร่วมกับอดัมสกอตเดวิสไบรอันโจอากินนีมันนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เลตันครับซึ่งในรายการขอแพ้ในรายของคริสโตเฟอร์เลตันโปรชาวนอร์เวย์ผลงานสุดยอดเลยนะครับทำไป11เบอร์ดี้จบรอบด้วยสกอร์64ครับสร้างสถิติใหม่ในการทำสกอร์ต่ำสุดของสนามเวสต์คอร์ตได้สำเร็จครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของต้นกัวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกเลเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นส่งผลให้ต้นกัวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือนค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตามรอยธรรมนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็สวยงามมากๆนะนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแต่ว่าวันนี้เที่ยวตามรอยธรรมสถานที่แรกนั้นผมจะพาไปศาสนสถานนะฮะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีวิถีของชาวไทยมอญที่ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า200กว่าปีนะฮะน่าสนใจมากส่วนอีกที่นึงเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามชมก็คือที่อำเภอบ้านคานะปัจจุบันเนี่ยอำเภอบ้านคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนมาทํางานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จะพาไปตามรอยธรรมไปดูศาสนสถานแห่งหนึ่งมีโบสถ์ที่สวยงามและสถานที่เนี่ยนะฮะเหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปติดตามชมครับ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตามรอยธรรมะช่วงนี้ผมขอพูดถึงแลนด์มาร์คแห่งนี้ก่อนครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าเนินสามโคกอำเภอบ้านคาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักธรรมชาติมีถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าและทิวเขาโอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบเป็นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้ทอดยาวไปตามเนินเขาที่เรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดหมายเล็กๆที่กำลังได้รับความนิยมของคนรักธรรมชาติเป็นเส้นทางของชนบทที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งอำเภอบ้านคาไปยังพื้นที่ในเขตตำบลบ้านบึงนักท่องเที่ยวก็มักเดินทางผ่านจุดนี้เพื่อพักผ่อนและแวะถ่ายภาพร่วมกับทัศนียภาพอันงดงามแม้ถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรไม่มากนักแต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องระมัดระวังดูรถที่สัญจรไปมาให้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความปลอดภัยแล้วจะได้วิวสวยๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลกันด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมจังหวัดราชบุรีและผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
2: ครับเจริญพร
0: ครับหลวงพ่อครับก็วันนี้เรามาที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีวัดที่เป็นคล

0: ก็มีประเพณีสงกรานต์พอหลังจากสงกรานต์แล้วก็มีประเพณีการหล่อเทียน12ราศีเป็นงานประจำปีต่อจากงานประจำปีหมดงานประจำปีเข้าพรรษาแล้วก็งานกลางเดือน10ก็คืองานตักบาตรน้ำผึ้งทุกปีเดือน10ขึ้น15ค่ำก็จะมีการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะมีประชาชนที่เป็นชาวไทยมอญเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ความศรัทธาต่อทางพระพุทธศาสนาของ ชาวไทยเชื้อสายมอญต่างๆเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเขามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้ายังพูดถึงว่าชาวมอญพูดถึงเรื่องวัดก็ศรัทธากันอยู่แล้วเข้าวัดกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าที่นี่มาถึงก็มากราบหลวงพ่อองค์ดำกันหลวงพ่อองค์ดำนั้นขณะนี้เป็นปางที่ว่าประทานเส้นเกศาให้แก่โยมที่นั่งอยู่สองคนโยมที่นั่งอยู่สองคนนั้นก็คือตะปุสะกับภริกะ
1: ที่ช่วยผมเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้างๆนี้
0: ใช่ใช
1: ่ครับด้านหลังองค์หลวง

0: พ่อองค์ดำ นี้ไปด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นพระ
1: เป็น
0: พระปางสายญาติพระนอนตรงนั้น
1: สายญาติ
0: ครับ
1: อันนั้นตอนสร้างอันนี้เสร็จใหม่ๆนั้นชาวบ้านยังไม่ได้เอาอะไรมาประดิษฐานที่นี่ก็เลยคิดแล้วก็เลยมาปั้นรูปพระนอนไว
0: ้ครับ
1: ไว้ที่นี่ก่อนหลังจากปั้นรูปพระนอนเสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังก็ได้หลวงพ่อองค์ดำมาหลวงพ่อองค์ดำก็ประวัติแล้วก็เมื่อก่อนอยู่วัดชนะสงคราม
0: ครับ
1: สมัยก่อนวัดชนะสงครามเป็นวัดมอญสมัยก่อนเรียกว่าวัดตองปุแล้วก็เจ้าวาดที่นี่เขาเก่งเรื่องเทพภาษามอญ
0: ครับ
1: ชื่อพระอธิการเข่งเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อวัดชนะสงครามเขาไปเทศมอญที่วัดชนะสงครามพอเทศเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆวัดแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เข้าเลยหลวงพ่อวัดชนะสงครามก็ถามว่าที่วัดเนี้ยมีพระพุทธรูปปางนี้ไหม
0: ครับ
1: เคยเลยหลวงพ่อที่วัดนี้บอกว่าไม่มีเลยท่านก็ให้มาแต่ตอนให้มานั้นเพียงจะรับปากว่าเอาแล้วก็กลับมาประชุมชาวบ้านปรึกษากันเมื่อประชุมชาวบ้านปรึกษากันตกลงแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีรถต้องเดินทางเรือ
0: ครับ
1: เอาเรือแบบใส่ข้าวสมัยก่อนลำใหญ่ๆนะล่องตามแม่น้ำเนี่ยไปแล้วก็ไปทางคลองดำเนินแล้วก็ไปทะลุคลองที่กรุงเทพนู้นแล้วก็ได้ข้ามไปที่วัดชนะสงคราม
0: ครับ
1: แล้วก็เอาพระองค์นี้มาไปกลับก็สมัยก่อนภัยกันก็ไปกลับก็เดือนหนึ่งพอดีจากวัดชนะสงครามมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของตรงนี้ผมหันไปเห็นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะมีเป็นเหมือนกับรางรถไฟแต่ว่ามีพระอยู่ด้วยนะครับเหมือนถือบาตรเหมือนกับการใส่บาตรตรงนี้สื่อถึงอะไรหรือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี้
1: นี่ก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อจากหลังนั้นก็เป็นพระปัญญาวัคคีทั้งห้าแล้วก็เวลาที่นี่เวลาทุกงานที่ว่าทุกเดือนที่มีจัดตักบาตรน้ำผึ้งนะ
0: ครับ
1: พอเวลางานก็ญาติโยมก็จะเอาน้ำผึ้งมาถวายแล้วก็ตรงนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟก็พระพุทธรูปก็จะเดินรอบ
0: ก็เหมือนกับการมาใส่บาตร
1: ครับมาตักบาตรน้ำผึ้งกัน
0: ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของรางไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ครับ
0: แต่ก็คือจะใช้งานตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นนะว่าเป็นประเพณีของชาวมอญที่ทำสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ครับครับครับ
0: ครับผม
1: มาหลายสิบปีแล้วว่าจะเป็นร้อยปีก็ได
0: ้ครับผมครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจุดแรกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัดใหญ่นครชุมที่ราชบุรีเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยฮะมาที่จุดนี้ก่อนก็มากราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะจะมีโบสถ์เก่าที่มีอายุเป็นหลาย
1: 274ปี
0: 200โอ้โหเกือบ300ปีแล้ว374ปีแล้วก็มีโบสถ์หลังปัจจุบันที่เป็นโบสถ์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็หลังใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โบสถ์นะที่มีอายุกว่า270ปีนะฮะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันได้รับการบูรณะนะจนสวยงามจนถึงปัจจุบันนะครับหลวงพ่อครับเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่แต่ตั้งหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์วัดก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มาบวชใหม่ๆก็บวชอุโบสถหลังนี้มาต่อมาอีกหลายๆปีก็บวชหลังนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมากปี35อาตมาเรียกช่างจากกรมศิลป์มาดูเพื่อจะบูรณะเลยช่างเห็นปูนข้างๆหน้าต่างมันแตกมันเป็นผงหมดแล้วเลยช่างบอกว่าบูรณะไม่ไหวพอบูรณะไม่ไหวก็เลยปรึกษากับชาวบ้านก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่เสร็จแล้วมาตอนหลังช่างก็บอกว่าไม่คิดจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังเราไม่มี
0: ครับ
1: ได้มาตอนหลังปี61อดีตผู้ว่าชื่อสราวุธจันทร์มาไหว้พระที่ในอุโบสถหลังนี
0: ้ครับ
1: เห็นแล้วก็บอกว่าจะบูรณะไหมอาตมาบอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังไม่มีเลยในสราวุธผู้ว่านั้นก็เลยไปของบมาของบมาจากราชบุรีขอมาแล้วก็ขอมาปี61แล้วก็ปี64ถึงจะได้งบมาแล้วก็จะได้บูรณะไว้แบบว่ามองดูสวยงามเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับผมเพราะนั้นอันนี้มีความเก่าแก่มากทีนี้รูปแบบของโบสถ์รวมถึงพระประธานเนี่ย มีความหมายอย่างไรหรือว่าสื่อถึงอะไรได้บ้างครับ
1: พระประธานนี้ก็อันนี้คิดเอาเองเข้าใจนะ คนรุ่นก่อนก็คงจะปั้นด้วยมือแล้วก็เพราะว่าแต่ละองค์ก็เป็นปูนทุกๆองค์อันนั้นเป็นปูนปั้นคิดว่าชาวบ้านคงจะปั้นกันเองอันนี้ความคิดเห็นนะก็เลยมาตอนหลังก็เลยจานมาตั้งชื่อเห็นชื่อเห็นวัดใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่
0: หลวงพ่อใหญ
1: ่ครับมาจนปัจจุบันนี้
0: อย่างอุโบสถแห่งนี้เองก็มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในระแวกนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
1: เช่นเดียวกัน
0: ครับเป็นยังไงครับ
1: เพราะว่าวัดนี่วัดใหญ่นี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนมอญแล้วก็แถวนี้เวลามีทั้งหมดด้วยกัน 8-9 วัด
0: ครับ
1: เวลาเข้าพรรษาต้องมาร่วมกันทําสังฆกรรมที่วัดใหญ่นี้แล้วเวลาวันออกพรรษาวันปวารณาออกพรรษานี้ก็ต้องมารวมกันที่วัดใหญ่
0: คุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าแล้วนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของบนหลังใหม่ซึ่งใหญ่โตมากๆเลยครับที่นี่นะฮะสมกับชื่อวัดเลยวัดใหญ่นครชุมฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระสงฆ์หลายๆวัดมารวมกันที่นี่ก็เลยการสร้างก็ออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อต้องการที่จะได้บรรจุพระสงฆ์ได
0: ้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระโบสถ์นะฮะงดงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: นอกเหนือจากพระประธานแล้วก็ยังมีภาพวาด
0: ครับ
1: ตามฝาผนังส่วนภาพวาดที่เป็นช่องๆนี้ก็อย่างช่องนี้วันนั้นเป็นวันพุทธาภิเษกก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์โบสถ์ตอนนั้นกําลังกวนเข้าทิพย์กันมีภาพกวนเข้าทิพย์มั่งอะไรมั่งตามฝาผนังที่จุด
0: เพราะนั้นฝาผนังที่อยู่ด้านล่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์สําคัญในการเช่นการรอพระหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในการที่จะสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา
1: ใช่ส่วนภาพนี้ก็ตอนรอพระไอ้รอเกศะรอพระเศียรรอรัศมีของพระประธานรอเป็นทองแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเขียนไว้ส่วนอันนี้กำลังสร้างสะพานข้ามสะพานนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งวัดมะขามข้ามมานี
0: ้อย่างที่เห็นไปก็คือข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นมีสะพานแบบนี
1: ้ฮะมีสะพานไม้เพราะว่าตอนนั้นสะพานใหญ่สะพานปูนยังไม่มี
0: ครับ
1: ก็เลยชวนชาวบ้านสร้างสะพานไม้กันเวลาคนที่อยู่ฝั่งทางโน้นเขาจะได้ข้ามมาสะดวกสะดวก
0: และนอกจากนี้ล่ะครับองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแต่ว่าจะมีลักษณะของสี
1: ครับ
0: สีขององค์พระที่เราอาจจะดูแปลกตาไปเช่นสีของผิวขององค์พระอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจีวรอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายฟังหน่อยครับ
1: สีขององค์พระก็พระก็สร้างเป็นแบบว่าสามกษัตริย
0: ์ครับ
1: นาคเงินทอง
0: ครับ
1: ส่วนที่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผ้าทําเป็นสีนาค
0: ครับ
1: ส่วนตัวก็ทําเป็นสีเงินส่วนข้างบนหมายถึงว่าศีรษะหรือว่ารัศมีนั้นอันนั้นทําเป็นสีทอง
0: คร
1: ับแล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ครอบอัศมีนั่นก็เป็นทองคําทั้งหมด
0: ก็จะเห็นที่อยู่ในภาพนี้เลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คืองดงามมากๆนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อความหมายในหลากหลายเลยนะฮะที่เราไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีในยุคสมัยเวลาเขียนภาพเนี่ยฮะก็สื่อถึงยุคสมัยเช่นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะก็จะอยู่ด้านหลังนี้ด้วย
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉลองปีครบปี62ปีก็เลยเอาภาพมาเขียนไว
0: ้ครับสวยงามมาก
1: ก็ส่วนไอ้ชั้นนี้ก็เป็นภาพไอ้พระเจ้า10ชาติแต่ละชาติเกิดเป็นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ส่วนข้างบนก็เป็นภาพพุทธประวัติเหนือขึ้นไปก็มาเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็เราทำความดีกันแล้วอะไรแล้วก็เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาเป็นรูปเทวดาไว้ให้ดูมั้ง
0: ครับผม
1: ครับ
0: งดงามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดใหญ่นครชุมแล้วจริงๆแล้วอยู่ในอําเภอบ้านโป่งนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงนะเลี้ยวเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะฮะตรงนี้ก็เป็น1จุดหมายปลายทางนะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ครับ
1: ครับ
0: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนำธรรมะคำสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สำคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพรครับ
0: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมคือลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
0: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงเนี้ยเป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์นึงแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
0: ้
2: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนะก็คือเนี่ยเป็นความเชื่อของโยมว่ามาปฏิการะแล้วขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
0: ครับซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
0: ครับ
2: นะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: ครับ
2: แต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
0: ็
2: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
0: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
2: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่าอาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิด

0: นี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหาร
1: ที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเขตแต่ละเขตภาวนาอาตมาเรียกเขตภาวนา
0: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
1: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
1: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
0: ้ครับ
1: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
0: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
1: ก็เขาที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. 2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
0: ครับ
1: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
0: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
1: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
0: ครับ
1: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
0: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
1: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
0: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
1: ศิลปะคันธรา
0: ชศิลปะคันธราช
1: ปางปฐมเทศนา
0: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
1: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
0: ครับ
1: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้น
0: ะครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
0: ครับ
1: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณนะที่วัดแห่งนี้นะแล้วก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
0: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงในหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยคะหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เค้าเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมตัสสะภะคะวะโตสัก3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดี

0: ในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
1: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: นะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมฮะ
0: ก็ของฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปนะก็ขอฝากให้โยมให้กําลังใจตัวเองนะก็ละอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทำของเราฝากตามเอาไว
1: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับเรานมัสการขอบพระคุณครับ
0: จ้าเจริญพรจ้า
1: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยล่ะครับอย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับคลิปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: การเกษตรของเราเนี่ยเริ่มต้นจากทําเป็นเกษตรแข่งขันคือลูกค้าหรือตลาดต้องการยังไงก็ตามใจทํานั้นคือใช้เคมีแบบเข้มข้นมาก
1: พอทําเป็นเคมีจ๋าสิ่งที่เขาได้มาคือเขาเป็นภูมิแพ้นะคะส่วนนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าการใช้เคมีจ๋าเนี่ยผลต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ
0: เห็นชัดๆก็คือสุขภาพไม่ดีชัดเจนมากคือเป็นภูมิแพ้สมมติว่าผลคึ้มๆหรือว่าแดดปิดๆเนี่ยผื่นจะขึ้นเป็นลมพิษวันหนึ่งหลายรอบแต่วันนี้ไม่เป็นแล้วคือสบายมากแล้วอาหารที่เรากินทุกวันเราจะรู้ว่าทุกคำที่เรากินเนี่ยเราไม่ได้กินสารพิษเข้าไปอันนี้คือดีต่อใจแน่ๆเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพที่ตามมาชัดเจนมากการใช้เคมีมากๆเนี่ยต้นทุนหลักไปลงที่เคมีหมดผลตอบแทนได้มองมากก็จริงแต่สุดท้ายมันได้น้อย
1: ต้นทุนเมื่อก่อนเราว่าสูงแล้วปัจจุบันสูงยิ่งกว่าถ้าคนที่ทำเป็นทำเกษตรแล้วค่อนข้างจะใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงหรือที่เป็นเคมีหนักๆค่ะเราจะรู้ว่าต้นทุนแพงขึ้นมามาก
0: สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าตัวเราอะใกล้ตัวเลยรอบๆตัวเราจะเป็นคนที่ร่วมงานกับเราสิ่งที่สำคัญสุดก็คือสิ่งแวดล้อมยิ่งของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเพชรบุรีเราเห็นว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ไม่ทำให้มลพิษมันลงไปในแม่น้ำซึ่งคนล่างเราอีกหลายสิบกิโลต้องใช้แม่น้ำสายนี้เราคือคนหนึ่งที่ไม่ทำให้มลพิษมันลงไป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมาดูพื้นที่ทางการเกษตรจากพื้นที่ที่เคยใช้แต่สารเคมีอย่างเดียวจนทำให้สุขภาพแย่ลงจนมาวันนี้เปลี่ยนมาใช้การทำเกษตรแบบอินทรีย์ทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นมาข้อดีของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินน้ำอากาศและช่วยรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพเพราะแมลงและจุลินทรีย์ในธรรมชาติสามารถดำรงชีวิตได้ดีช่วยในการลดต้นทุนระยะยาวส่วนถ้าใช้สารเคมีค่ะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำลายคุณภาพดินแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนสารเคมีทำลายสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเกิดปัญหาศัตรูพืชดื้อสารเคมีสรุปง่ายๆคือเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ส่งเสริมสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมช่วยฟื้นฟูดินและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวขณะที่การใช้สารเคมีแม้จะให้ผลผลิตรวดเร็วแต่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตในอนาคตที่สวนเพชรเกาะอินทรีย์แห่งนี้สามารถเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบสารเคมีให้มาเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะสศิธรสิทธิโชคธรรมนะคะกุ้งค่ะเจ้าของสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยแล้วก็ไร่สุยาอโวคาโดเมืองเพชรค่ะถ้านึกถึงประวัติก็20กว่าปีแล้วค่ะก็ในส่วนของสวนเพชรเราค่ะเราทำเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะให้บริการในส่วนของที่พักห้องอาหารห้องประชุมนะคะศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกษตรแข่งขันค่ะที่นี่เราก็ต้องบอกค่อนข้างจะครบวงจรนะคะในสวนเพชรของเราเนี่ยค่ะก็มีทำตั้งแต่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือตั้งแต่เริ่มต้นในการผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายค่ะ
0: สวัสดีครับผมสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมครับถ้าทำสวนนี่ก็ทั้งชีวิตก็อยู่กับสวนอยู่แล้วครับเริ่มแรกผมเองเนี่ยเป็นหมอดินอาสามาหลายปีหลังจากอายุมากก็เปลี่ยนให้น้องเขาเป็นแทนด้วยการที่เราเป็นหมอดินอาสาเนี่ยเราก็พอมีความรู้เรื่องดินเรื่องพืชแล้วก็เรื่องจุลทรีย์เรื่องแมลงแล้วเคยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเขาไม่จำเป็นต้องใช้เคมี

0: แต่เขาอยู่ได้และรวยจากการทำเกษตรด้วยนั่นคือเป็นเหมือนต้นแบบที่เราได้เก็บมาใช้บ้านเราครับแล้วมีความเชื่อว่าจุลทรีย์คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์กับเราเช่นกรณีของถึงเราจะใส่พวกปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่พืชกินเนี่ยถ้ามันขาดจุลทรีย์แล้วพืชก็จะได้กินอาหารที่เราใส่น้อยมากแต่ถ้าเรามีจุลทรีย์สารพัดอย่างในดินเนี่ยเราให้อะไรไปจุลทรีย์ก็จะมีหน้าที่ปรุงอาหารพืชเรากินอันนี้ชัดเจนมากไปพิสูจน์จากสวนได้เลยอันนี้มีความเชื่อแล้วหลายปีมานี้เราจับต้องได้จริงครับ
1: ก็เริ่มตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะก็เป็นครอบครัวเกษตรมาดั้งเดิมนะปัจจุบันก็ยังเน้นเรื่องของการทำเกษตรค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราโชคดีว่าตัวสวนเพชรเรามีพื้นที่ติดริมแม่น้ำค่ะก็เลยเหมาะในการที่จะทำเป็นสถานที่พักผ่อนไว้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็รองรับในการที่รับกรุ๊ปเข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะมีความพร้อมในส่วนของเรื่องที่พักห้องประชุมห้องอาหารแล้วก็มีน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะหลักของเราเป็นแม่น้ำเพชรบุรีดินดีน้ำดีค่ะภาคของการเกษตรนะคะเราก็เลยยังไม่ทิ้งไปนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นรากเหง้าของเราด้วยค่ะทำมาแต่รุ่นคุณพ่อและตัวคุณเองชอบเกษตรค่ะชอบอยู่กับต้นไม้มากกว่าอยู่กับคนเยอะๆค่ะเป็นเกษตรแข่งขันตั้งแต่สมัยคุณพ่อหนุ่มๆนะคะทำเป็นเกษตรแข่งขันค่ะแต่ด้วยความที่เราก็รู้ว่าการทำเกษตรแบบแข่งขันมันจะใช้เรื่องของปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะคะค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเราก็เลยค่อยๆปรับเปลี่ยนมาค่ะก็ตามแนวของพ่อหลวงท่านซึ่งเวลาปรับเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือเป็นพืชปลอดภัยเยอะขึ้นนะคะมันประหยัดต้นทุนค่ะแล้วผลผลิตเนี่ยถ้าเราบำรุงดูแลดีๆค่ะก็ให้มูลค่าและผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ
0: คือการเกษตรของเราเนี่ยเริ่มต้นจากทำเป็นเกษตรแข่งขันคือลูกค้าหรือตลาดต้องการยังไงก็ตามใจทำนั้นคือใช้เคมีแบบเข้มข้นมากแต่ผลเสียที่ตามมาก็คือว่าการใช้เคมีมากๆเนี่ยต้นทุนหลักไปลงที่เคมีหมดผลตอบแทนได้มองมากก็จริงแต่สุดท้ายมันได้น้อยมันเป็นค่าใช้จ่ายแต่เห็นชัดๆก็คือสุขภาพไม่ดีครับเพราะเป็นภูมิแพ้ด้วยจากการใช้เคมีมากๆครับ
1: มีก็มีเป็นตั้งแต่พืชไร่ก็เป็นพวกมะเขือค่ะเมื่อก่อนนี้คุณพ่อทำมะเขือเจ้าพระยาเยอะค่ะเริ่มต้นมาคือเป็นมะเขือเจ้าพระยาเลยแล้วก็ปลูกเยอะแล้วก็รับซื้อไปขายที่ปากคลองตลาดด้วยค่ะหลังๆมาก็เป็นประเภทกล้วยขิงก็มีทำนะคะขิงก็มีทำมีกล้วยหอมทองเพชรบุรีนะคะที่เมื่อก่อนนี้เราจะได้ยินข่าวว่ากล้วยหอมทองของเราส่งออกญี่ปุ่นทางเราก็เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกๆค่ะที่เข้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรของที่ท่ายางค่ะทำส่งออกญี่ปุ่นค่ะแล้วก็คุณอย่างคุณพ่อเนี่ยค่ะยังได้ไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นเป็น10วันเลยค่ะก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกที่ไปศึกษาดูงานนะคะแต่ด้วยความที่พวกนี้ค่ะเราจะไม่ปลูกซ้ำที่ค่ะหลังๆมาก็จะเป็นพวกกล้วยเป็นพวกมะนาวค่ะก็คือต้องบอกว่าประเภทของพืชไร่ค่ะหลักค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ว่าสำหรับตัวอะโวคาโดเนี่ยค่ะเป็นพืชใหม่ของเราค่ะก็ใช้ประสบการณ์ในการทำพืชเกษตรอื่นๆมาประยุกต์ใช้ค่ะ
0: คือหลักใหญ่จะทำมะนาวชมพู่ทุกอย่างจะต้องเอาให้ลูกสวยลูกใหญ่ถ้าเป็นมะนาวก็ต้องน้ำดีตลาดต้องการยังไงก็เอาตามนั้นแต่ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับการใช้เคมีช่วยแต่การใช้เคมีไม่หยุดแค่ที่เราทำตามตลาดอย่างเดียวคือต้องเพิ่มไปเรื่อยใช้ยาก็ต้องเพิ่มขึ้นปุ๋ยก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าไม่ทำให้มันสวยตามต้องการก็ไม่ได้ราคาขายก็ไม่ได้คือได้ผลตอบแทนน้อยเคมีนอกจากส่วนนี้แล้วยังไปทำส่วนอื่นอีกที่เป็นไร่มะนาวยังมีมะนาวที่เพิ่มไปอีก50ไร่ห่างไปจากนี้ประมาณสัก35กิโลครับอันนั้นเคมีอย่างเข้มข้นเลยครับเห็นชัดเจนว่าไร่มะนาว50ไร่ที่เราใช้เคมีเข้มข้นเนี่ยปีแรกๆก็ได้ผลค่อนข้างดีได้เงินเยอะแต่พอ6ปีผ่านไปมันขาดทุนต้องขอเงินน้องกุ้งไปใช้ร้านเคมีเกษตรอีก650,000งั้นปิดบัญชีแต่ละปีไม่ได้นั่นจึงรู้ว่าที่เรามองว่ามากนะแต่พอหลายปีไปมันขาดทุนเพราะมันเป็นการที่เพิ่มทุนแบบสะสมมาเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือสุขภาพเราก็แย่ไปเรื่อยๆเหมือนกันขาดทุนจากปัจจัยการผิดรวมๆหลายอย่างเพราะการทำที่ต่างจากตรงนี้ไปเนี่ยมันห่างจากนี้ด้วยมีค่าแรงค่าใช้จ่ายประเภทน้ำมันแล้วก็ค่าเคมีคือสูงสุดใช้เคมีปีละล้านกว่าบาทอันนี้ถือว่าเคมีเยอะครับแล้ว

0: ผลผลิตบางปีมันก็ได้ราคาดีบางปีมันก็ไม่ได้ราคาก็ทําให้แบบปีที่ว่าขาดทุนนี้คือมันไม่พอค่าใช้จ่ายครับ
1: ก็ในเรื่องของภาคของเกษตรอินทรีย์ค่ะเราจะชื่อว่าสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยค่ะในพื้นที่ตรงนั้นค่ะจะมีพื้นที่ประมาณ20ไร่ซึ่งเราทําเป็นปลอดสาร 100% ค่ะก็ปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ยหรือข้อมูลต่างๆเราทําเองค่ะเราทําปุ๋ยหมักปีหนึ่งก็ประมาณ 60-70 ตันค่ะต่อรอบนะคะต้องบอกต่อรอบบางปีก็ทํา1รอบบางปีก็ทํา2รอบค่ะแล้วก็เป็นพวกฮอร์โมนพืชต่างๆพวกน้ําหมักปลาน้ําหมักผลไม้จุลินทรีย์ต่างๆเราใช้ค่อนข้างหมุนเวียนค่ะในแปลงนั้นเรามีพืชพันธุ์มากกว่า200อย่างค่ะบางอย่างเราปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ค่ะ1ต้น2ต้นนะคะแต่บางอย่างเราก็ปลูกเพื่อต้องบอกมันเป็นตัวที่สร้างรายได้เงาะทุเรียนต่างๆเราก็มีค่ะอย่างช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่มีทุเรียนออกผลผลิตแล้วนะคะอย่างของเราก็จะเป็นทุเรียนปลอดสารที่เราชื่อจะของเราก็จะเป็นทุเรียนปลอดสารที่เราจะใช้ชื่อว่าทุเรียนสวนเพชรค่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีพรีออเดอร์นะคะมีรับพรีออเดอร์อยู่ถามว่ายากง่ายไหมกุ้งว่ามันอยู่ที่ช่วงเริ่มต้นค่ะในภาคของการทําเกษตรในช่วงเริ่มต้นนะคะมันต้องบอกต้นไม้ต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโตกว่าเขาจะเติบโตค่ะก็ขึ้นอยู่กับพืชบางตัวเป็นพืชที่อายุสั้นก็ให้ผลผลิตเร็วค่ะอย่างไม้ผลเป็นพืชอายุยาวก็ต้องให้เวลามันก็คือ3ปี4ปีค่ะสําหรับแปลงที่เราทําเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะก็กว่าจะได้ผลผลิตค่ะก็ถ้าเป็นพืชระยะสั้นแล้วก็จะได้ผลผลิตที่ไวนะคะส่วนเป็นพืชไม้เย็นต้นก็จะต้องใช้เวลาค่ะแต่แปลงนี้ถามว่าเป็นอินทรีย์นานไหมตั้งแต่เราได้ที่ดินมา20กว่าปีค่ะเราไม่เคยใช้เคมีในแปลงนี้เลยค่ะที่เราเรียกว่าเป็นเกาะเพราะว่ามีแม่น้ําล้อมรอบค่ะแล้วก็มีบึงน้ําขนาดใหญ่ค่ะก็เลยเหมือนเป็นเกาะที่เป็นเอกเทศเราก็เลยเรียกชื่อว่าเป็นสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยค่ะค่อนข้างจะมีระบบการบริหารจัดการที่ง่ายเพราะเราไม่มีพื้นที่ติดรอบข้างที่จะใช้เคมีค่ะเราแวดล้อมด้วยแม่น้ําค่ะในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทําแปลงใหม่ๆอันนั้นเราจะใช้แรงงานเยอะนะคะไม่ว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกการบํารุงการดูแลนะคะแต่เมื่อต้นไม้เขาโตขึ้นเรื่อยๆค่ะการดูแลจะน้อยลงแล้วก็ระบบน้ําในสวนเราเป็นระบบสปริงเกิลทั้งหมดค่ะก็เลยจะลดการใช้แรงงานแรงงานหลักๆตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าให้โล่งให้เตียนนะคะแล้วเวลาตัดเราก็ไม่ได้โกยหรือทิ้งไปไหนค่ะให้มันเป็นปุ๋ยอยู่ในสวนเพราะว่าเราก็จะมีการปล่อยของพวกจุลินทรีย์ต่างๆค่ะเข้าไปในแปลงไปกับระบบน้ําค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้จะช่วยย่อยหญ้าต่างๆที่เราตัดไว้เป็นปุ๋ยค่ะรอบปกติณตอนนี้ทำรอบละประมาณ 60-70 ตันค่ะก็เพียงพอที่จะให้ไม้ผลทุกต้นค่ะแล้วก็ส่วนตัวพวกน้ำหมักต่างๆนะคะเราทำเป็นรอบๆได้เพราะว่าการทำน้ำหมักมันจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่ามีระยะเวลาที่เยอะกว่าคือน้ำหมักปลาตัวเดียวค่ะน้ำหมักปลาเนี่ยก็จะประมาณ6เดือนขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์อื่นนะคะก็ประมาณ15วันเราก็ใช้ได้ค่ะก่อนนี้ก็ทำหมุนเวียนใช้ได้ปล่อยไปกับระบบน้ำได้เลยค่ะถ้าเป็นนมนะคะเราก็จะซื้อมาจากฟาร์มวัวนมใกล้ๆค่ะก็เอามาทําเป็นน้ําหมักถ้าเป็นฮอร์โมนไข่แล้วก็ซื้อจากตลาดโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยหมักก็จะมีฟาร์มเลี้ยงไก่บางครั้งก็จะเป็นขี้วัวบวกขี้ไก่บางรอบก็จะเป็นขี้ไก่อย่างเดียวค่ะแล้วก็อินทรีย์วัตถุที่ใช้ก็เป็นประเภทใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนเนี่ยค่ะมาหมักรวมกันค่ะก็มาจากประสบการณ์ของคุณพ่อแล้วก็มาจากการที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าการหมักหรือการทำฮอร์โมนพืชต่างๆค่ะพวกนี้ไม่มีสูตรแต่ตัวขึ้นอยู่ว่าพื้นที่ไหนมีวัตถุดิบอะไรก็ใช้ตามนั้นได้เลยค่ะแล้วก็เราอยากดึงสรรพคุณของตัวไหนมาใช้เราก็เอาสรรพคุณของอย่างเช่นว่าถ้าเราหมักยอดผักกูดค่ะจะได้เรื่องของยืดยาวนะคะยืดช่อดอกทำให้หรือทำให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นเราอยากได้เรื่องของการเร่งรากค่ะเราก็ใช้พวกรากของผักตบชวารากของผักกูดรากของผักบุ้งมาหมักกับน้ำหมักเราก็จะได้ฮอร์โมนตัวนั้นในการเร่งรากค่ะอยากเน้นส่วนไหนใช้ส่วนนั้นอย่างเช่นว่าช่วงนี้เรามีทุเรียนใช่ไหมคะมันก็จะมีทุเรียนที่กระลอกกัดเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักทุเรียนเพื่อว่าอนาคตเราจะใช้ฮอร์โมนทุเรียนกลับไปฉีดให้ต้นทุเรียนเป็นหลักเขาเรียกมันยำมันนะคะก็ท่านอาจารย์ก็สอนมาว่าเราอยากให้เน้นพืชไหนนะคะด้วยความที่ทุเรียนเขาก็จะมีจุลินทรีย์ของเขาเองแล้วก็เหมือนกันดึงจุลินทรีย์ตัวเด่นๆของเขาออกมาค่ะความอร่อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ส่วนหนึ่งมีค่ะเพราะว่าอย่างเช่นของเพชรบุรีเองเนี่ยค่ะก็จะมีชมพู่ซึ่งเป็นสินค้า GI นะคะเพราะอย่างชมพู่เพชรบุรีเนี่ยค่ะไปปลูกที่อื่นก็จะอร่อยไม่สู้ของเพชรบุรีนะคะจะมีความที่รสชาติแตกต่างกันบ้างค่ะ
0: ทำปุ๋ยหมักเองเลี้ยงแมลงแล้วก็ยังเลี้ยงพวกจุลินทรีย์หลายชนิดมีทั้งจุลินทรีย์ต่างถิ่นแล้วก็จุลินทรีย์ในท้องที่ คือจุลทรีย์แต่ละแห่งเนี่ยมันมีความเก่งคนละด้านของบ้านเราเนี่ยถ้าเราจับมาเลี้ยงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะสู้จุลทรีย์ที่มาจากถิ่นต่างถิ่นไม่ได้แต่จุลทรีย์เนี่ยมันมีวันที่มันอ่อนแอลงบางครั้งที่เราคิดว่าเก่งเนี่ยพอมาบ้านเราแล้วมันอ่อนแอลงจุลทรีย์ที่เราเลี้ยงบ้านเราเองก็เก่งขึ้นมาจุลทรีย์ปกติแล้วมันจะไม่ฆ่ากันเองคือช่วงสมมติว่าในช่วงที่มันไม่แข็งแรงมันก็จะดรอปตัวเองไปไอตัวเก่งก็ทําหน้าที่ไปแต่วันที่ไอตัวที่เราคิดว่าเก่งทําหน้าที่เก่งๆนะพอมันอ่อนแรงไปไอตัวที่ถูกดรอปก็จะขึ้นมาแทนสังเกตว่าทุกอย่างจะเป็นซากพืชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่ไปต้นไม้เนี่ยที่ถูกย่อยเป็นอาหารพืชหมดเลยชัดเจนมากไปดูตําโคลนได้อันนี้มันความเชื่อแล้วก็มันมีผลวิเคราะห์รองรับด้วยของเรามองอย่างนี้ว่าถ้าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวก็มาใช้ไม่จําเป็นต้องสรรหาจากนอกเข้ามาเท่าไหร่นอกจากว่าเช่นมูลสัตว์เราไม่มีก็อาจต้องซื้อเข้ามาบ้างแต่ต้นไม้ใบไม้ทุกอย่างมันเป็นอาหารพืชได้หมดเพียงแต่เราเปลี่ยนจากพืชอย่างเช่นมันเป็นพืชที่เป็นวัชพืชคุมเนี่ยถ้าเราตัดมาแล้วเราใช้น้ำจุลทรีย์ราดไปมันก็เป็นอาหารพืชต่อไปอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามีกินทั้งปีครับคือไม่ยากเกษตรอินทรีย์ที่เราทำเนี่ยคือเรามีพื้นฐานเรื่องการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อในของที่เราทำว่ามันใช้ได้และดีจริงคือการทำเคมีเนี่ยมันเห็นผลไวแล้วก็ชัดเจนมากเลยแต่ถ้าทำแบบอินทรีย์เนี่ยมันต้องใช้เวลากับมันถึงวันนี้20กว่าปีผ่านไปที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์นะเราเห็นแล้วว่ายิ่งทำนานวันขึ้นยิ่งงามต้นทุนลดลงแต่ผลผลิตมากขึ้นสิ่งที่เห็นชัดเจนคือว่าเราไม่ทำลายล้างพวกจุลทรีย์ดีๆหรือว่าพวกไส้เดือนถ้าเราข้ามไปทางเกาะที่เป็นทำเกษตรอินทรีย์ 100% เนี่ยเราเห็นว่าพื้นดินมีแต่ไส้เดือนทั้งนั้นไม่ต้องเลี้ยงเป็นไส้เดือนธรรมชาติจุลทรีย์ที่เราว่าดีเพราะว่าหลังจากที่ทำนานเราเห็นความเปลี่ยนชัดเจนเช่นเราใส่ปุ๋ยหมักหรือตัดหญ้าไปใส่โคลนเนี่ยมันจะมีทั้งไส้เดือนมาย่อยทั้งจุลทรีย์ที่เรามองไม่เห็นแต่มันสามารถทำให้อาหารที่อยู่ในดินเนี่ยเป็นอาหารของพืชที่เราต้องการได้ชัดเจนเงาะทุเรียนลองกองทุกอย่างงามหมดตัวนี้ครับแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะให้ผลผลิตตามตลาดต้องการอย่างที่น้องมาวันนี้ก็เห็นว่าจำนวนคนเข้ามาในส่วนนี่คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่อาหารปลอดภัยเราทำครับราคาถ้าคนมีความเชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์เราก็คือไม่เกี่ยงเรื่องราคาไม่ต้องไปแข่งกับตลาดว่าอาจต้องสวยขนาดนี้จะต้องราคานี้นะแต่การทำลักษณะนี้มันอยู่ที่เขาเห็นผลงานที่เป็นประจักษ์ที่เราทำคือทั้งส่วนเดินไปเจออะไรแก่ก็ชิมได้เงาะชิมได้มังคุดชิมได้ทุกอย่างชิมจากส่วนไม่ต้องล้างน้ำก็ยังปลอดภัยครับอันนี้คือผลที่เห็นชัดเจนมากแล้วผลผลิตที่มองว่าได้น้อยแต่พอเป็นผลตอบแทนคือมันได้มากกว่า
1: อย่างแรกก็เราด้วยความที่คุณพ่อเมื่อก่อนก็เป็นเคมีจ๋านะคะพอทำเป็นเคมีจ๋าสิ่งที่เขาได้มาคือเขาเป็นภูมิแพ้นะคะส่วนนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าการใช้เคมีจ๋าเนี่ยผลต่อสุขภาพแน่นอนค่ะอย่างที่2ต้นทุนค่ะต้นทุนเมื่อก่อนเราว่าสูงแล้วปัจจุบันสูงยิ่งกว่าถ้าคนที่ทำเกษตรแล้วค่อนข้างจะใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงหรือที่เป็นเคมีหนักๆค่ะเราจะรู้ว่าต้นทุนแพงขึ้นมากการที่เราทำปัจจัยการผลิตได้เองค่ะต้นทุนต่ำแต่ในช่วงแรกเราจะรู้เลยว่าเหมือนพืชเหมือนจะยังไม่งามนะคะแต่พอใช้ในระยะยาวพืชเขาโตและแข็งแรงและทนต่อโรคแมลงมากกว่าค่ะก็ในส่วนนี้เราเปิดให้เข้ามาเรียนรู้นะคะก็มีทั้งแบบว่ามาดูรูปแบบแปลงเพื่อเป็นแนวไกด์ไลน์ว่าเขาจะไปทำหรือจะมาเรียนรู้ในเชิงลึกอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณสามารถจริงพวกนี้ค่ะด้วยความที่เราศึกษาในโลกโซเชียลได้มากมายนะคะก็ศึกษาตามนั้นได้แล้วก็ทดลองตามสูตรหรือว่าเรามีอะไรวัตถุดิบอะไรเราใช้ตามพื้นที่นั้นได้ค่ะแต่ถ้าอยากมาเห็นว่าของจริงมันใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆที่นี่มีให้ดูแทบทุกตัวค่ะไม้ผลมีต่างๆให้ดูค่ะว่าการปลูกแบบอินทรีย์ 100% มันให้ผลผลิตได้แล้วก็ที่ของที่ปลูกเป็นแบบอินทรีย์จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่านะคะส่วนนี้เดี๋ยวอาจต้องไปลองของจริงกันค่ะ
0: ถ้ามีเป็นอินทรีย์จริงๆเลยที่ว่าไม่เคยแต่ต้องเคมีนี่ก็คือมีประมาณ20ไร่ครับมีปลูกพืชผักป่า200ชนิดเพราะอันนี้มันเป็นพื้นที่ต้นแบบด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยเรามีการันตีด้วยเกษตรอินทรีย์ดีเด่นระดับประเทศมาด้วย อันนี้รักษาเท่าชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบครับแล้วถ้าใครได้มาเที่ยวสวนหรือดูสวนเราเนี่ยเห็นความชัดเจนว่ามันทําได้จริงแล้วก็มันเป็นพื้นที่ต้นแบบได้จริงมีผลตอบแทนที่ชัดเจนมีฤดูมาฤดูไหนหน้าผลไม้อะไรออกก็จะมีกินทั้งนั้นครับการถ่ายทอดของเรานี่มันถ่ายทอดในรูปแบบของจับต้องได้ลูกตอนนี้มารับเต็มที่แล้วแต่เรากำลังถ่ายทอดไปสู่คนทั่วไปจำนวนมากเพราะว่าที่นี่มันเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงานค่อนข้างคนมาดูเยอะแล้วถ้าคนที่มีความต้องการมีความเห็นตรงกับเราก็จะทำตามเราโดยที่เราเนี่ยคือมีทั้งลองผิดลองถูกมาแล้วในส่วนที่เราทำสำเร็จก็คือส่วนหนึ่งที่เขาไปเป็นแบบอย่างได้แต่ส่วนที่เราทำล้มเหลวเราก็จะเล่าฟังว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรครับ
1: ก็ต้องบอกว่าในส่วนของกุ้งเองค่ะตัวนี้ค่ะเอาจริงกุ้งมีหลานสาวนะคะแต่ด้วยความที่เขายังเป็นเจนเล็กเราก็ยังไม่รู้ว่าความชอบเขาจะเป็นอย่างไรค่ะในส่วนนี้การทำเกษตรมันก็ต้องมีใจรักส่วนหนึ่งนะคะเกษตรเนี่ยค่ะอย่างวันนี้เราไม่ร้อนเลยค่ะเพราะมีฝนมามีเมฆมาบังนะคะแต่บางวันนะคะเวลานี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ไม่ได้ค่ะแดดร้อนมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับใจรักค่ะจริงๆเราก็ยังไม่ทราบว่ารุ่นถัดไปของเราจะมาสานต่อหรือเปล่านะคะแต่ถ้าบอกได้ตามตรงในรุ่นของกุ้งเนี่ยค่ะรุ่นก็ยังสืบสานไปเรื่อยๆแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วๆไปที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ถ้าเราคิดว่าทำเกษตรยากนะมันยากที่ต้องเอาใจคนที่ต้องการจากเกษตรของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อสุขภาพเพื่อความยั่งยืนนะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ช้าแต่ชัวร
1: ์สำหรับท่านที่สนใจนะคะของเราเนี่ยได้เปิดสวนให้เข้ามาทั้งเรียนรู้แล้วก็มาซื้อผลผลิตต่างๆนะคะก็เปิดทุกวันนะคะหรือว่าบางท่านอยากจะมาพักผ่อนที่สวนแล้วก็มีห้องพักบริการให้นะคะในชื่อว่าสวนเพชรริเวอร์รีสอร์ทค่ะแล้วก็ในพาร์ทของสวนนะคะก็จะสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยแล้วก็รับคณะศึกษาดูงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตัวบุคคลกลุ่มบริษัทหรือหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็รับเป็นหมู่คณะแต่ว่าการที่มาเป็นคณะใหญ่อาจจะต้องขอคอนแทคล่วงหน้าสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมพื้นที่แล้วก็ตัวเองว่าว่างสะดวกตรงกันไหมนะคะเพื่อรองรับคณะค่ะยากไหมมือใหม่อาจจะยากนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้ไปค่ะมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากๆค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะทำใหม่รู้สึกมันยากมันท้อด้วยการทำภาคเกษตรมันต้องอาศัยเวลาค่ะทุกอย่างจะค่อยๆเติบโตและงดงามขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
0: สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าตัวเราอะใกล้ตัวเลยรอบๆตัวเราจะเป็นคนที่ร่วมงานกับเราสิ่งที่สำคัญสุดก็คือสิ่งแวดล้อมที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเพชรบุรีเราเห็นว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ไม่ทำให้มลพิษมันลงไปในแม่น้ำซึ่งคนล่างเราอีกหลายสิบกิโลต้องใช้แม่น้ำสายนี้เราคือคนหนึ่งที่ไม่ทำให้มลพิษมันลงไปครับก็ถ้าสนใจจะทำอย่างเราหรือไม่ต้องทำอย่างเราก็ได้ถ้าคิดว่าเราจะทำที่เป็นซีนะสิ่งหนึ่งดีจริงๆก็ตัวเราเองอะได้ก่อนเพราะใกล้ตัวเรามากต่อมาก็คือคนใกล้ตัวเราจะเป็นคนครอบครัวหรือคนรอบด้านเราแต่ที่เห็นชัดเจนมันเป็นอาชีพได้จริง
1: ถ้าสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ค่ะจริงๆเราเริ่มจากรั้วบ้านก่อนได้ค่ะภายในรั้วบ้านปลูกเล็กๆน้อยๆปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะคะอย่างน้อยนะคะอย่างแรกคือเราทานปลอดภัยอย่างที่สองนะคะผักสวนครัวถ้าเราไปซื้อนะคะบางครั้งมันมีมูลค่านะคะยิ่งคนเมืองค่ะค่อนข้างมีราคานะคะตัวนี้เราก็ปลูกไว้ข้างบ้านค่ะอาหารปลอดภัยประหยัดต้นทุนนะคะแต่ส่วนท่านที่จะเริ่มขยายค่ะก็วางแผนวางแปลนสักนิดนึงค่ะว่าเราจะปลูกอะไรบ้างปลูกจากสิ่งที่เราชอบทานก่อนค่ะตัวนี้อนาคตนะคะถามว่าดีไหมมันดีต่อสุขภาพมากๆค่ะราคาส่วนเรื่องราคาหรือตลาดค่ะก็ดูว่าชุมชนที่เราอยู่ค่ะมีตลาดเป็นตลาดชุมชนหรือเป็นตลาดใหญ่อย่างเช่นที่ตัวของกุ้งเองเนี่ยกุ้งมีตลาดภายในคือกุ้งมีร้านค้าภายในสวนค่ะตลาดภายนอกเนี่ยค่ะโชคดีว่าอำเภอท่ายางมีตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วยถ้าผลผลิตมีเยอะเราไปขายตลาดกลางได้ตลาดชุมชนเราก็มีนะคะมีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยมีไปขายที่โมนเทสด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นประเภทฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตซึ่งเราไปขายทุกเดือนอยู่แล้วค่ะ
0: ชัดเจนมากคือเป็นภูมิแพ้สมมติว่าฝนคึ้มๆหรือว่าแดดปิดๆเนี่ยผื่นจะขึ้นเป็นลมพิษวันนึงหลายรอบแต่วันนี้ไม่เป็นแล้วคือสบายมากแล้วอาหารที่เรากินทุกวันเราจะรู้ว่าทุกคำที่เรากินเนี่ยเราไม่ได้กินสารพิษเข้าไปอันนี้คือดีต่อใจแน่ๆเลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพที่ตามมาชัดเจนมาก
1: ก็ไม่ว่าการเกษตรอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็นเกษตรแข่งขันนะคะมันเป็นหัวใจของคนไทยมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอะค่ะแต่ถ้าเลือกได้นะคะอยากให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนจากเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เข้มข้นค่อยๆบางลงค่ะและอนาคตพอเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ 100% เราจะหลงรักมันค่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมภาวะโลกร้อนเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงและทุกคนสามารถมีส่วนช่วยลดผลกระทบได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดถ้าเราเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบอินทรีย์จะช่วยลดมลพิษจากสารเคมีฟื้นฟูดินและน้ำอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนในระยะยาวที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือผู้ที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์สุขภาพร่างกายจะดีไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายเหมือนกับการใช้สารเคมีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนคอยติดตามชมกันนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค

บ้านม่วงเนี่ยก็อยู่ติดแม่น้ำแม่กลองนะฮะอายุที่นี่ก็ประมาณ200ปีนะพื้นที่โดยรวมก็เป็นเกษตรนะฮะและที่สำคัญก็คือคนในตำบลปัจจุบันนี้หลักๆก็คือเป็นไทยเชื้อสายมอญนะฮะที่เป็นชุมชนหลักเป็นเชื้อสายหลักไฮไลท์ก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเป็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่รวมทั้งด้านเรื่องอาหารการกินก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็แล้วเรื่องของภาษาการแต่งกายอะไรประมาณนี้แบบและที่สำคัญก็มีเรื่องของการผ้าทอมือนะฮะแล้วก็การแต่งกายทั่วไปนะฮะก็เป็นผู้ชายก็จะใส่สโลงแล้วก็มีผ้าพาดบ่านะแล้วก็ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นผ้าสบายพาดเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับก็ทั่วไปก็จะมีบ้างก็วันอย่างเช่นวันพระเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็จะใส่แต่งตัวประมาณนี้แต่จะเห็นเป็นพิเศษก็คือจะมีงานอย่างเช่นงานลอยกระทงสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นงานที่สำคัญสำคัญนะประมาณนี้ฮะก็อยากเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นใกล้แถวนี้หรือว่าที่ดูรายการนี้ว่าที่เนี่ยก็จะมีชุมชนมอญที่มีรักษาอัตลักษณ์และก็ความเป็นอยู่รวมทั้งอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอยากให้มาเยี่ยมชมเพราะที่เนี่ยคิดว่ามาแล้วจะติดใจแน่นอนเพราะคนที่เนี่ยมีจิตใจดีฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เดิมๆก็อยากมาเที่ยวกันครับผม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจค่ะเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับที่บ้านม่วงกันให้ลึกซึ้งไปมากกว่านี้นะคะโดยที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรมีผู้ที่จะแนะนำกับเราอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อสวัสดิ์เจิมเครือเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง
0: ค่ะ
1: ในฐานะชาวมอญบ้านม่วงนะฮะก็ขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมไฮไลท์นะฮะคือคัมภีร์งาช้างที่บนพิพิธภัณฑ์บ้านม่วงจะอธิบายให้ฟังว่าเกี่ยวกับอะไรนะฮะขอเชิญครับ
0: ก่อนที่เราจะไปชมค่ะเราจะต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ย คือเริ่มก่อตั้งมายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะ
1: พิพิธภัณฑ์หลังนี้สร้างโดยพระครูวรธรรมพิทักษ์เจ้าวาดองค์กรแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในฐานะคนไทยเชื้อสายมอญเป็นที่เก็บของเก่านะฮะจริงๆแล้วของเก่าเนี่ยมันอยู่ที่วัดมากมายแล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเจ้าวาดก็สร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาร่วมกับกรมศิลปากรและชาวบ้านม่วงนะฮะเพื่อเก็บของเก่าแล้วให้ประชาชนคนทั่วไปเข้ามาชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเก่านะฮะเพราะฉะนั้นที่นี้มีหลาย3โซนนะคือวิถีชีวิตชาวมอญมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประเพณี12เดือนของมอญนะครับ
0: ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่พระเทพรัตนราชสุดาทรงมาเปิดพิพิธภัณฑ์หลังนี
0: ้
1: เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536การเวลาจนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยมาถึง32ปีนะฮะ
0: โอ้32ปีอาคารนี้เป็นอาคาร2ชั้น
1: อาคาร2ชั้นยกพื้นสูงทั้งบนก็ศิลปะมอญปนไทยนะฮะส่วนหน้าบานก็มีสัญลักษณ์ของชาวมอญคือหงทั้งคู่นะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็น
0: ก็คือตั้งแต่เริ่มตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแล้วด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของชั้น2ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพาเดินกันดีกว่าเด
1: ี๋
0: ยวเราเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าว่า
1: หลายอย่าง
0: ค่ะเดี๋ยวเราเดินช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะจะเห็นเป็นอันนี้เป็นโซนอะไรคะ
1: ตรงนี้เป็นโซนที่ว่าเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับคัมภีร
0: ์
1: มอญ
0: อ๋อนี่เหรอคะ
1: ครับจานเอาไว้ในคัมภีร์ใบลานแล้วก็ห่อด้วยผ้างามวิจิตรคือศิลปะของชาวมอญบ้านม่วงที่ว่ายามว่างก็ถักทอนะฮะ
0: เนี่ยเหรอคะทางด้านน
1: ี้อันนี้กล่องคัมภีร์นะครับ
0: อันนี้คือกล่องคัมภีร์
1: กล่องคัมภีร์ใส่คัมภีร์ส่วนนี้ก็คัมภีร์ที่เป็นผูกเอาไว้นะฮะก็คือหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับส่วนผ้าห่อคัมภีร์ครับ
0: อันนี้คือผ้าห่อคัมภีร
1: ์ครับ
0: จำได้ไหมคะว่าผืนไหนนี่คือเก่าแก่ที
1: ่สุดผืนนี้ฮะขออภัยตรงนี้ฮะ
0: ขออนุญาตวนมาทางด้าน
1: นี้อันนี้ลวดลายวิจิตรเนื่องจากว่าการถักทอเนี่ยฮะมันจะไม่สม่ำเสมอการมีการแสดงการที่หยาดลงมาสีแดงนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเสมอกันไปสูงเท่ากันแต่มีการปักลงแบบคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นที่ว่ามีพระสงฆ์เอาไปเทศนามากที่สุดก็คือการจับต้องก็คือมันจะมีโดนว่ายุ่ยนะฮะก็คือการเวลา
0: เป็นลักษณะของการจับต้อง
1: ได้ไปเทศบ่อย
0: ไปใช้งานจริ
1: ง
0: นะ
1: ค
0: ะทีนี้หนูเห็นจากตรงนี้แล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนี่คืออะไรบ
1: ้
0: าง
1: ที่อันนี้ป้ายบอกคัมภีร์นะทำแกะด้วยงาช้างคือความศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ว่าจานลงไปแล้วก็กันไหนใช้งาช้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้งาช้างศิลปะแกะสลักของชาวมอญ
0: นี่คืองาช้าง
1: ครับงาช้าง
0: ของจริงเลยนะคะ
1: ของจริงฮะสมัยก่อนก็หายากแต่ก็ไปหามาจากความศรัทธา
0: ถ้านับอายุนี่พอวัดได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่ปี
1: ร้อยกว่าปีนะ
0: เป็นร้อย
1: เป็นร้อยกว่าปีของที่นี่อย่างต่ำที่สุดคืออายุน้อยที่สุดคือ70ปีนะฮะ
0: น้อยที่สุดคือ70เราจะอยู่ถึงเปล่าไม่รู
1: ้
0: หนูนะทีเราเดินขึ้นมาก็คือด้านในนี่คือจะมีการรวบรวมเอาไว้ถ้าในส่วนของผ้าห่อคำ

0: นะตรงนี้ประมาณกี่ชิ้นได้คะ
1: อันนี้ถ้านับจากตรงนี้จริงๆก็มีมากแต่ว่าที่นี่ก็20กว่าชิ้นนะฮะเพราะว่าลายเขาเรียกว่าลายเลขาคณิต
0: ลายเลขาคณิตเนาะแล้วก็เดินลงไปด้านล่างด้วยใช่ไหมคะที่บอกจะมีส่วนที่จะแนะนำ
1: ที่สำคัญก็คือคัมภีร์งาช้างนะฮะ
0: คัมภีร์งาช้าง
1: คัมภีร์งาช้างเนี่ยที่อพยพมาจากเมืองมอญเนี่ยฮ
0: ะ
1: ก็ได้อุ้มหอบมานะครับเพราะว่ามันเป็นของสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอักษรเม็ดมะขามนะฮะเพราะว่าแล้วจริงๆนะมันต้องยาวกว่านี
0: ้
1: แต่นี่เขาย่อเอาย่อเอาแล้วเสร็จแล้วก็ในเนื้อความก็คือคัมภีร์จตุตถกรรมเกี่ยวกับสวดนาคให้เป็นพระในโบสถ
0: ์
1: ครับนี่เนี่ยคัมภีร์งาช้างเนี่ย
0: คือคัมภีร์นี้ใช้สำหรับในการบวชนาค
1: บวชนาค
0: พระถูกไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเป็นใช้เม็ดมะขาม
1: ไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าอักษร
0: อักษรเม็ดมะขาม
1: ใช่มีการนูน
0: ตรงนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นนูนนูน
1: นูนนูนนูนนูนครับ
0: อันนี้รวบรวมมาจากที่ไหนอะคะ
1: อันนี้มาจากเมืองมอญนะเป็นร้อยปีแล้วหอบหิ้วกันมาด้วยความรักจริงๆมันมีชุดของมันแต่ว่ามันชุดหนึ่งมันก็มี11ฉบับนะฮ
0: ะ
1: มี11แล้วก็มี8แบบที่เขาเคยมาสำรวจดูมันขาดไปมันไม่เต็มชุด
0: ก็คือไม่เต็ม
1: ไม่เต็มนะไม่เต็ม
0: อันนี้คือก็รวบรวมไว้ได้ในปริมาณหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ยังคงให้เราได้เห็นอยู่
1: ใช่เป็นที่ระลึกให้ท่านได้เห็นอยู่นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราเดินดูไปทางด้านนี้เรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นโชว์ของอะไรเอ่ย
1: ตรงนี้ก็เกี่ยวกับคัมภีร์เหมือนกันเกี่ยวกับการรัชสมัยที่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ชาวจีนเนี่ยลวดลายคัมภีร์มี3เชื้อชาตินะคือผสมกันถ้าใครสังเกตดูก็จะเห็นอันนี้ลายจีนอันนี้ลายมอญอันนี้ลายอิสลามนะ
0: ก็คือมีลายอยู่
1: ครับครับลายทั้งบนนะแต่ที่ของมอญจำได้คือสัญลักษณ์คือหง
0: สัญลักษณ์จะเป็นหง
1: ไม้กระปะข้างบนกระปะคัมภีร์จะมีหงอยู่นั่นคือมอญ
0: เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญตอนนี้ก็จะเป็นรวบรวมคัมภีร์ต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้ตรงนี
1: ้
0: ก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์คือยังคงแบบมีความแบบสมบูรณ
1: ์
0: ให้ได้ชม
1: ครับอยู่ที่การรักษาของพระสงฆ์นะฮ
0: ะ
1: การรักษาพระสงฆ์นั้นส่วนคัมภีร์ชุดนี้คือคัมภีร์สวดพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นบาลีของชาวมอญนะเช่นว่ากุศลาธมมาอกุศลาธมมากุศลาธมมาเนี่ยก็คือเสียงบาลีของมอญนะฮะ
0: อันนี้เป็นแปลเกี่ยวกับ
1: เกี่ยวกับสวด
0: การสวด
1: อภิธรรม
0: อภิธรรม
1: ครับสวดอภิธรรมนะส่วนปลีกย่อยลงไปก็คือชีวิตชาวบ้านนะฮ
0: ะ
1: จานลงในคัมภีร์เกี่ยวกับการละเล่นนาพื้นบ้านเราเช่นว่าพ่อเพลงแม่เพลงนะฮะเนี่ยข้างบนนะพ่อเพลงแม่เพลงนะส่วนข้างล่างก็มีตำรายาก็มีที่บอกไว้นะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยภาษามอญ
0: มันเก่ามากเลยนะคะ
1: ก
0: ็ดูจากลักษณะแล้วคือแบบแต่คือยังมีตัวหนังสือที่ยังแบบสามารถเห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษามอญ
0: เป็นภาษามอญ
1: ภาษามอญ
0: ตอนนี้ถ้าในชุมชนเราเนี่ยคนที่รู้ภาษามอญแบบนี้ยังมีเยอะไหมคะ
1: เจ้าวาดวัดม่วงพระครูพัทธสิริธรรมเนี่ยท่านเก่งด้านภาษามอญนะฮะแล้วก็ท่านก็รับสอนภาษามอญด้วยนะครับครับส่วน
0: อันนี้เก่ามาก
1: ที่ใส่คัมภีร์พระไตรปิฎก
0: ที่ใส่คัมภีร
1: ์พระไตรปิฎกเพราะว่าลายรดน้ำของไทยเราแต่ก็ถือว่าอยู่ในวัดมอญแล้วก็ถือว่ามอญก็ใช้ร่วมกันพระสงฆ์มอญใช้ร่วมกันลวดลายสวยงามนะครับเป็นไม้สักอย่างดีนะฮะคือไม่ผุก็เป็นร้อยๆปี
0: น
1: ะฮะ
0: ลวดลายนะคะมาถัดมาทางด้านนี้ทางด้านนี้คืออะไรคะ
1: ที่ใส่คัมภีร์เก็บรักษาคัมภีร
0: ์เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่ารูปทรงแตกต่างกัน
1: รูปทรงที่เราขนย้ายง่ายนะฮะขนย้ายง่าย
0: ก็คือใช้ในการขนย้าย
1: ขนย้าย
0: ก็คือจะเป็นอยู่กับที
1: ่รักษาง่ายแมลงไม่เข้ากัดคัมภีร์นะฮะทำให้อยู่ได้เป็นร้อยร้อยปี
0: ค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้ในส่วนของโซนของคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างๆที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆกันต่อจะเป็นโซนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ
1: เชิญครับ
0: ตอนนี้เราจะไปอีกโซนหนึ่งใช่ไหมคะพี่อันนี้คือโซนอะไรอะคะ
1: โซนนี้นะฮะคือการเล่นซาบ้าของมอญนะฮะ
0: การเล่นซาบ้ามอญคือมูฟมาทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ซาบ้ามอญคืออะไรคะ
1: ซาบ้ามอญก็คือการละเล่นของ ชาวมอญเป็นร้อยๆปีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตกทอดกันมาจนถึงรุ่นเรานี่ก็ไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับก็คือลูกสะบ้าก็ทำด้วยงาช้างแล้วก็กระดูกของตะภาพน้ำตะภาพน้ำคือตรงหน้าอกมันจะมีตะภาพตัวใหญ่มันก็จะมีกระดูกแล้วก็ชาวมอญก็ได้มาแล้วมาจีให้เดทมอฟอนเนี่ยเป็นลูกสะบ้ามีน้ำหนักดีส่วนรองมาก็หาไม่ได้ก็คือไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่านะฮะคือการละเล่นก็คือตกทอดกันมาแล้วก็ต้องเล่นทุกเล่นเฉพาะไอการแสดงให้ชมปัจจุบันแล้วก็เล่นในวันสงกรานต
0: ์
1: คือว่า7วัน7คืนต้องเล่นสะบ้านะ
0: ก็คือเป็นการละเล่นที่
1: การละเล่นที่ตกทอดกันมา
0: ตลอดมาในช่วงของเทศกาลคือจะได้มาเห็นอีกครั้งนึง
1: มันเป็นการที่ว่าคนสมัยก่อนบ้านนอกเรานี่ก็พบปะชายหนุ่มหญิงสาวก็พบปะกันนะก็ได้พูดได้คุยกันนะฮะก็คือเป็นโอกาสเดียวที่ว่าจะได้พบเจอกันชายหนุ่มหญิงสาว
0: พบคู่ด้วยการเล่นสะบ้า
1: ครับ
0: แต่ละลูกสะบ้าตอนนี้คือยังคงอยู่
1: บางบ้านก็ยังอยู่เพราะรักษาไว้มันเป็นของเก่านะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะครับ
0: อันนี้ถัดมานี่ก็คือจะเป็น
1: การละเล่นเขาเรียกผีกระด้ง
0: ผีกระด้ง
1: นะฮะข้างบนผีกะลาผีกะลานี่กะลาหันกะลาตุกพืชเสร็จแล้วก็นี่ผีคล้อง
0: ค่ะ
1: กะลานี่การเล่นสะบ้าของเด็ก
0: อ๋อนี่คือการเล่นสะบ้า
1: การเล่นสะบ้านะฮะการโรยทรายก็คือถมถนนที่บกพร่องไปก็ถมในวันสงกรานต์
0: นี่คือเป็นการเล่นต่างๆที่จะได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราเดินถัดมาทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ทางด้านนี้เป็นอะไรคะ
1: ตรงนี้นะฮะจะให้ชมว่าการแต่งกายของชาวมอญก็คือการบวชนาคนะฮะ
0: การบวชนาคการลักษณะการบวชนาค
1: การบวชนาคแต่งกายได้สวยงามนะฮ
0: ะ
1: ทำไมถึงแต่งกายได้สวยงามก็เหตุจากว่าการบวชเนี่ยก็คือต้องแต่งกายให้สวยงามเทียบกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าพระองค์บวชแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลยนะเช่นเดียวกันนาคมอญนาคไทยเหมือนกันบางท่านเนี่ยบวชแล้วก็ไม่ได้สึกน
0: ะ
1: ซึ่งในรถพระธรรมก็คือก่อนที่จะบวชนะก่อนที่จะโกนหัวเป็นบวชเข้าบวชเป็นพระเนี่ยต้องแต่งกายให้สวยงามนะฮะก็คือใส่กำไลข้อเท้ากำไลกั้นบัวนะฮะ
0: ก็จะเห็นอันนี้เป็นกำไลข้อเท้าก
1: ำไลข้อเท้าสำหรับใส่ให้นาค
0: ก็คือจะต้องมีเครื่องประดับ
1: เครื่องประดับอันนี้จำลองมาให้ชมถ้าว่าในฐานะถ้าว่าถ้าใครมีฐานะดีก็ใส่ทองมากนะฮะ
0: แล้วแต่ก็คือแล้วแต่บ้านที่ม
1: ี
0: การบวชลูกหลานต่างๆเขาก็จะใส่เครื่องประดับ
1: ใช่
0: เขาเรียกประโคมเครื่องประดับเพื่อความสวยงามแล้วตอนนี้เป็นมี
1: แล้วกลางคืนถ้าเกิดว่ามีลิเกเราก็ใส่ชดาไปชมลิเก
0: ให้นาคใส่ไปเหรอ
1: ใช่นาคใส
0: ่เขามีประเพณีแบบนี้ด้วย
1: ครับได้สิไปนั่งชมลิเกการแห่แหนไปดูลิเกก็ต้องมีกลองยาวก็ได้หรือสมัยนี้ก็มีกลอเอามีแตร
0: เดี๋ยวนี้ยังมีให้ชมไหมกับการแบบ
1: มีครับ
0: แต่งกายแบบนี
1: ้
0: อ๋อยังมีอยู่ใน
1: ครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าที่จะเข้าโบสถ
0: ์
1: ก่อนราวๆตีห้าเนี่ยก็แต่งกายเป็นเทวดานะฮะสวมชฎาขี่ม้าเขาเรียกว่าย่ำน้ำค้างนะฮะย่ำน้ำค้างให้นาคไปชม
0: เป็นประเพณีที่น่าสนใจอ่ะเพราะมันมีแบบว่าในแต่ละลูกเล่นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในพิพิธภัณฑ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมี3โซนที่ให้ได้เรียนรู
1: ้
0: แล้วก็จะเดินอยู่ในระแวกนี้
1: ค
0: ือความจริงยังมีอีกหลายเขาเรียกว่าเป็นเขาซอกซอยเนาะในแต่ละซอกซอยที่ให้ได้เรียนรู้เยอะมากทีนี้ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดยังไงบ้างคะ
1: ทีนี้ก็หยุดวันจันทร์อังคารนอกนั้นก็เปิดปกติถ้าใครจะมาชมเป็นหมู่คณะแจ้งที่อบต.นะฮะก็เสร็จแล้วก็มีผู้อธิบายให้ความรู้ในฐานะที่บ้านม่วงคนไทยเชื้อสายมอญเนี่ยก็จะพูดมอญให้ฟังบ้างเป็นว่าเมงอราวสวัสดีครับตังเก้าราวขอบคุณครับเนี่ยก็เราก็ให้ความรู้ด้านต่าง
0: ๆตังเก้าระอาว
1: ตังกู
0: ตังกูระอาว
1: ระอาว
0: ระอาวตังกูระอาวต้องเรียนต้องไปเรียนนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเครื่องแต่งกายที่เห็นอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์ของ
1: ค
0: ุณมอญด้วย
1: ชีวิตประจำวัน
0: ชีวิตประจำวันของชาวมอญเขาจะแต่งกายแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการห่อผ้าในส่วนนี้เลยแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: นี่แหละ
0: ท่านใดสนใจก็มากันได้นะคะมาชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวมอญให้ได้ติดตามกันอีกเยอะแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเครื่องแต่งกายของผ้าของชาวมอญว่าที่บ้านม่วงเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: นามสกุลแย้มอุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นประธานกลุ่มผ้ามอนทองมือค่ะ
1: ผ้ามอนทอง
0: เป็นแม่บ้านว่างจากการทำนาแล้วจะหาอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเสริมนี่จะเป็นกี่โบราณนะคะ
1: อ๋อนี่กี่โบราณล่ะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถอยแป๊บนึงถอยเข้ามาดูก่อน
0: อันนี้กี่โบราณกี่โบราณจะไม่มีม้วนผ้าค่ะม้วนผ้าแบบนี้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เขาจะมีได้ยืนไปใส่ไว้ในถุงย่ามด้วยค่ะ
1: อ๋อได้จะอยู่ในถุงย่าม
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าสมัยใหม่ขึ้นมาก็จะมีม้วนผ้า
0: ใช่ค่ะ
1: แบบที่เราเห็นอยู่นี่นะคะแต่คือดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: อันนี้คงนานมากค่ะเพราะเป็นไม้สักเขาบริจาคมาอีกทีนึงค่ะ
1: ก็คือเราก็ยังคงทออยู่
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าเป็นผ้าฝ้าย
1: ถ้าพูดถึงผ้าของชาวมอญเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เด่นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็จะมีลายที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้กี่นี้เป็นกี่กระตุกนะคะคุณป้าดูเป็นคนทอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณป้าทอมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ตั้งแต่สาวๆค่ะ
1: สาวเนาะตอนนี้ก็คือเป็นสมัยใหม่
0: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสรงตาตะแกรงค่ะ
1: ค่ะเป็นสรงตาตะแกรง
0: ใช่ค่ะถ้าสมมุติเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นถ้ามีลายขั้นเขาเรียกว่าสรงตาตะแกรงแต่ถ้าสมมุติไม่มีลายขั้นก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบที่ป้านุ่งเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกสีไหมเฉพาะของชาวมอญเนี่ยจะมีสี
0: ค่อนข้างจะสีแดงเขียวบานเย็นอะไรที่สีสดใส
1: สีสดใส
0: ใช่
1: จะเน้นแบบนี้แล้วคือลายก็คือจะเป็นลายแบบนี้
0: ใช่ค่ะอันนี้ตาตะแกรงเขาเรียกผ้าสรงและสามารถทอเป็นผ้าสิ้นแบบนี้ได้
1: ก็คือมาเป็นผ้าสิ้นได้
0: ส่วนด้านนี้จะเป็
1: น
0: ผ้าขาวม้าค่ะ
1: สีสวยมากเลยค่ะ
0: อันนี้ผ้าขาวม้าเขาเรียกตาหมักลายสก๊อตค่ะหรือไม่ก็ตาตะแกรงเล็ก
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นที่นิยมของชาวมอญค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมสำหรับลวดลายหรือว่าเป็นสีลวดลาย
0: ลายก็เป็นเดิมๆเราอาจจะเปลี่ยนสีบ้างหรือลายอาจจะทำตาตะแกรงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเล็กอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็มีติชมอะไรของเราเราก็จะมีตามสมัยเหมือนกันค่ะ
1: ตามสมัยนิยมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้านน
0: ี้
1: ก็จะเป็นสีดำ
0: ค่ะด้านนี้ค่ะข้ามมาเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ด้านนี้จะเป็นผ้ายกดอกค่ะที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วค่ะ
1: คือมีลายขึ้นมา
0: ใช่ค่ะเขาจะมีตะกอสี่ตะกอแล้วก็จะมีที่เหยียบหกเหยียบ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะค่อนข้างทอยากหน่อยแต่ถ้าทอสีก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อนี่คือสีที่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าทอสีดำตอนนี้ออเดอร์รับสีดำไว้ก็เลยก็จะทอสีดำ
1: อุ้ยสวยมากแล้วคือมีความละเอียดมากเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ลายอะไรนะคะ
0: เขาเรียกลายดอกดาราค่ะ
1: ลายดอกดาราคุณผู้ชมจะดูนะมันเป็นแบบลายดอกนะคะ
0: ถ้าเรา
1: จะเป็นสีดำเนาะ
0: ใช่ค่ะสีดำนี้ออเดอร์20เมตรค่ะยังไม่ครบ
1: คนที่แบบทอได้นี่คือต้องใช้ความละเอียดมากเลย
0: ใช่ต้องเหยียบต้องจำกำเหยียบถ้าสมมติเหยียบผิดปุ๊บดอกก็จะแหว่งแต่กี่นี้ก็พิเศษอีกอย่างนึงสามารถทอเป็นลายธรรมดาได้นี่ค่ะหนูเห็นไหม
1: อ
0: ันนี้เขาเรียกลายขัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลายขัดเราก็จะเหยียบแค่เหยียบ5เหยียบ6
1: ค่ะ
0: ไม่เหยียบดอกก็จะเป็นขึ้นมาแค่ลายธรรมดา
1: ก็คือสามารถที่จะเป็นลายธรรมดา
0: ได้ใช่ๆเป็นผ้าสิ้น
1: เขาเรียกเป็นลายดอกได้ด้วย
0: ใช่ผ้าสิ้นผ้าตัดเสื้อได้เหมือนกัน
1: สวยมากแล้วก็ละเอียดมากนี่ถ้าพูดถึง
0: ทอยากวันนึงก็ได้ประมาณสัก
1: 1เซน
0: 50เซนค่ะได้ได้ถ้าทอตั้งแต่เช้า
1: ถ้าทอตั้งแต่เช้า
0: อันนี้นะคะป้าตุ๋ยนะคะ
1: สวัสดีค่ะป้าตุ๋ย
0: ป้าตุ๋ยทอผ้าลายเกตเต่า
1: ลายเกตเต่า
0: ค่ะเป็นผ้าโบราณนะคะอันนี้
1: คือ
0: เราสืบทอดกันมา
1: ป้าตุ๋ยนี่ทอมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย
2: นานแล้ว
0: ตั้งแต่สาวสาว
1: ตั้งแต่สาวสาว
0: ค่ะลายเกตเต่าดั้งเดิมเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแต่เราได้มาจากบ้านคุณแม่ของนายกอะค่ะนายกคนปัจจุบันนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเอามาบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ให้หุ่นใส่อยู่บนพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็มาเรียนรู้กันโดยให้อาจารย์มาสอนแกะลายเราก็ต่อยอดออกมาก็ถือว่าเป็นผ้าโบราณในหมู่บ้านของเรา
1: ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแน่ๆเลย
0: นานมากอันนี้ทอยากที่สุดในนี้ค่ะเหยียบแค่2เหยียบตะกอมีแค่2ตะกอแต่ว่าทอยากมันจะเป็นลายขัดลายสาร
1: ค่ะตอนนี้นี่ในทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือมีคนสานต่อเรายังคะ
0: ก็มีเด็ก
1: ๆวัยรุ่นต่าง
0: ๆวัยรุ่นก็มีที่สามารถทอได้แต่ก็พอเรียนจบมีงานทำก็ไม่มาทอกับเราเลยค่ะก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ค่ะนักเรียนม.1ค่ะพอขึ้นม.1ปุ๊บเราก็จะให้มาทอผ้าทุกวันอังคารเขาจะมีการเรียนที่แบบภาคบังคับค่
1: ะ
0: เรียนแล้วก็ต้องสอบด้วย
1: มาสอบด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อย

0: หน่อยไหมคะคุณป้า
1: ด้านนี้เป็นน้องเจียมนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: น้องเจียมเป็นสมาชิกใหม
0: ่ก็
1: เริ่มพอเป็นแล้วค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าตาหมากรุกค่ะลายจะอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อลายจะอยู่ด้านล่าง
1: ใช่อันนี้จะขึ้นหัวแล้วค่ะ
0: อ๋อก็คือขึ้นหัวของผืน
1: ใช่ค่ะอันนี้ได้เกือบ15ผืนได้แล้วมั้งยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดใกล้สงกรานต์นี่
0: แล้วในส่วนของออเดอร์ของการทอแบบนี้ค่ะก็คือว่าเราจะทอเป็นผืนม้วนใหญ่ๆแล้วก็ตัดจำหน่ายหรือว่าเขามีคนสั่งเรามาก่อนถึงจะทำยังไงบ้างคะ
1: มีคนสั่งค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยรับเยอะเพราะว่ามันเร่งไม่ได
0: ้
1: มันเดี๋ยวนี้เราด้วยวัยด้วยอายุด้วยที่เรามาตรงนี้มันเป็นสังคมที่เรามากินข้าวมาคุยกันแล้วก็มาสืบทอดการทอผ้าแต่ไม่เน้นเรื่องทอเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้
0: เน้นมาคุยสร
1: ุ
0: ปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็
0: ป้าหัวล
1: ้อแล้วก็รับไหมออเดอร์รับแล้วเครียดนู่นน่ะ
0: รับแล้วเครียด
1: นู่นน่ะทอมาจะ 2-3 เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้20เม็ดเลย
0: เพราะมันเป็นความละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆพอผิดก็ต้องเลาะ
0: ค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีความละเอียดที่เกิดขึ้นในส่วนของผ้าทอต่างๆเหล่านี้คือการเอาไปตัดเย็บเราไม่ได้ตัดเย็บใช่ไหมคะเราขายเป็นผืนอย่างเดียวใช่ไหม
1: มีค่ะมีการตัดเย็บก็จะมีกลุ่มกศร.นะคะกศน.ที่โรงเรียนนอกระบบอะค่ะเขาจะมาสนับสนุนโดยการมีงบประมาณมาไม่มากแต่จะเป็นการเรียนการสอนจะจ้างครูมาสอนเริ่มจากทำดอกไม้ทำพวงรีดทำผ้าแบบสอนให้เราทำพับผ้าแบบเป็นพวงรีดแล้วก็ทำดอกไม้แล้วก็มาสอนทำหมวกอะไรที่เป็นเป้เป็นย่ามเป็นกระเป๋าอะไรที่ต่อยอดผ้าทอเราได้เยอะเลยค่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะปีไปต่อยอดได้
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะผ้าที่นักเรียนเขาเรียนกันน่ะมันจะมีแผลมีรอยเราก็เอามาแปรรูปแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือมาดัดแปลงมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆขึ้นมาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: รูปแบบหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมาที่นี่ติดต่อได้ยังไงบ้างคะ
1: เราก็มีไลน์ของเรานะคะแต่ก็เด็กๆเขาทำกันถ้าทำไม่เป็นหรอก
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ขึ้นที่อยู่ให้ในการติดต่อแต่จะรับออเดอร์ไหมก่อนถามก่อน
1: ออเดอร์เยอะๆไม่รับค่ะถ้าเป็น10เมตรขึ้นไปไม่รับ
0: ค่ะแต่ว่ามาดูได้นะคะมาดู
1: ค่ะมาแวะชมได้เลยค่ะ
0: วิถีชีวิตของชมอนได้วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่พามาชมความสวยงามแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นศิลปะพื้นถิ่นอยู่นะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปที่ภาพบรรยากาศเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีงานประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีการรวบรวมเรื่องราวของชาวมอนเอาไว้จะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวลาไปที่ภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาของคุณกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราเธอมาคุยวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโบราณวัตถุนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆที่มีเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านของคุณจากสมบัติผลัดกันชมนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นคดีความโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าว่าของสิ่งนั้นเข้าข่ายว่าเป็นโบราณวัตถุวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นกับทนายยิ่งพรอินทร์ศรีชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับที่บ้านมีของเก่าบ้างไหมครับ
1: เก่าสุดน่าจะเป็นฝ้ายกับแม่ด้วยอายุ
0: หลายคนเดี๋ยวนี้ชอบสะสมของเก่าของโบราณมันมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือเครื่องประดับโบราณอันนี้หลายคนชอบสะสมมากยิ่งเป็นของแอนแบบที่ทำมือแฮนด์เมดแล้วก็โบราณมากๆมีอายุมีสตอรี่อ่ะคนชอบทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสะส
1: ม
0: ในมุมของคนทั่วไปกับโบราณวัตถุที่เราจะคุยกันในวันนี้มันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าโบราณวัตถุกับของเก่าโบราณมันต่างกันยังไงโบราณวัตถุจริงๆมีพระราชบัญญัตินะคะมีกฎหมายเนาะครอบคลุมไว้ที่จะบอกว่าอะไรบ้างคือโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถานปี2504เนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าโบราณวัตถุคือสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่หยิบยกได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือมันมีอยู่ละตามธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานซากมนุษย
0: ์พวกโครงกระดูกนี้เลย
1: ซากมนุษย์ซากสัตว์นะคะโดยอายุขัยและลักษณะแห่งการประดิษฐ์มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหล่านี้เรียกว่าโบราณวัตถุแต่ของเก่าของโบราณเนี่ยความหมายมันอาจจะแตกต่างกันไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนใกล้เคียงกันถ้าเป็นของโบราณเฉยๆเนี่ยมันก็จะคือเก่าแก
0: ่
1: มีอายุการใช้งานมีความชื่นชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะเช่นเอาเนี่ยสแตมป
0: ์ครับ
1: ฝ้ายเก็บมาแล้ว20ปีฝ้ายเป็นคนชอบสะสมสแตมป์เนาะเมื่อก่อนมันมียุคที่เราจดหมายแล้วมีสแตมป์น่ารักน่ารักเยอะถ้าเอาตามขอบเขตอะคุณเบิร์ดว่าสแตมป์เป็นโบราณวัตถุไหมล่ะ
0: ถ้าตามขอบเขตก็ยังไม่เป็นโบราณวัตถุนะ
1: แต่เป็นของโบราณที่มีคุณค่าทางใจถูกไหมเนี่ยคือการแยกโบราณวัตถุกับของโบราณที่มีคุณค่าทางใจของเรา
0: ถ้าทริคการแยกง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าโบราณวัตถุเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือมันจะต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์ถูกต้องต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องโบราณคดี
0: ส่วนของสะสมของโบราณของเราเนี่ยมันคือคุณค่าทางจิตใจของเราเอง
1: ใช่
0: คือมันแยกกันอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของที่เราสะส
1: ม
0: บางครั้งหลายคนก็มองว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะมันตกทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลย
1: อย่างเช่นบ้านเนี่ยปู่ย่าตาทวดเคยไปขุดพระได
0: ้ครับ
1: พระในกลุ่มก็ไม่รู้ปู่ย่าตาทวดก็ให้กันมาไว
0: ้
1: พอเราไม่รู้เนี่ยพอวันนึงมาตกทอดมาถึงเราเราจะเอ๊ะนี่มันแค่ของมรดกอ่ะ
0: ใช่
1: หรือนี่มันคือของประวัติศาสตร์ถ้าไม่รู้แต่เรารู้ที่มาที่ไปว่ามีการขุดพบ
0: ครับ
1: เรารู้ใช่ไหมล่ะว่าขุดพบถ้าเกิดรู้ว่ามันขุดพบเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาสำรวจแล้วบอกว่าไม่ใช่โบราณวัตถุมันเป็นของคุณเก็บแล้วก็เก็บได้ต่อไปแต่ถ้ามันเป็นโบราณวัตถุเราจะได้รางวัลด้วยนะ
0: สำหรับการค้นพบ
1: สำหรับการค้นพบประมาณ1ใน3ของรางวัล
0: รางวัลนี่คืออะไรครับอยากรู้ละ
1: เงินประเมินการประเมินคือการประเมินสมมติเก็บอันนี้มาได้ชิ้นนึงใช่มั้ยคะมันจะมีราคาประเมินของมันที่เขาประเมินไว้แล้วก็อาจจะได้1ใน3ของราคาประเมินในการแจ้งว่าเราพบโบราณวัตถุนะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของการค้นพบนะครับหลายคนบอกว่าอ้าว ก็บางครั้งบางคราวอ่ะมันขุดเจอในบ้านก็คุณทวดเขาบอกมาว่าเนี่ยขุดเจอหลังป่ากล้วยที่ปลูกไว้มันเป็นพื้นที่บ้านเราอ่ะแล้วมันจะอยู่ๆจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้ยังไง
1: โบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ใครนะถูกไหมมันบอกแค่ว่ามันเป็นโบราณวัตถุเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งของที่ตกทอดกันมาตามลำดับทายาทเนี่ยแม้ว่าจะขุดเจอในบ้านเราอยู่ในบ้านเรา

0: ราแต่ผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบและขึ้นทะเบียน
1: ครับ
0: แม้ว่ามันจะขุดเจอในที่ของบ้านเราเราก็มีต้องเลือกเอาว่าเรามีสิทธิ์ได้นะเงินรางวัล
1: อ
0: ะแต่ถ้าบอกไม่อยากได้เงินรางวัลนะเราอยากได้คุณค่าทางใจแต่ว่ามันขุดเจอนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการขุดเจอแล้วมันเป็นของมีอายุโบราณถ้าเราไม่แน่ใจไฟแนะนำให้แจ้งถ้าไม่แจ้งถ้าเกิดว่าพบว่าเรามีไว้ในครอบครองเราไม่แจ้งเราก็มีความผิดไง
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แจ้งเนี่ยมีความผิดแน่นอนทีนี้ในส่วนของสิ่งของโบราณที่เราพบเจอกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ซะส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วมันจะมีบางเคสบางกรณีที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่หายไปเราเกิดเอะใจว่าเอ้ยบางส่วนนั้นน่ะมันอยู่ที่บ้านฉันเองแล้วเราอยากจะได้เงินที่มากกว่า1ใน3ใช่ไหมครับที่ทนายฝ้ายบอกแอบขายเองได้ไหม
0: ขายโบราณวัตถุนี่ผิดกฎหมายนะโบราณวัตถุนี่มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเป็นของชาติดังนั้นไปขายเองผิดกฎหมายแน่นอนคือต้องบอกว่าที่มันมีพระราชบัญญัตินี้มาการศึกษาเรื่องราวในอดีตอะค่ะบางทีมันสะท้อนเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงในปัจจุบันหาวิจัยทำความเห็นเก็บสถิติต่างๆเพื่อบอกว่าในอดีตเราเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงหรือสะท้อนวัฒนธรรมในเชิงต่างๆยังไงดังนั้นการเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือไปขายแน่นอนว่ากฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่ามีความผิดอ่ะ
1: ครับทีนี้ความผิดของเราถ้าเรานำโบราณวัตถุไปขายอันเนี้ยอาจจะแบ่งเป็น2กรณีว่าขายโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโบราณวัตถุกับขายโดยที่เราไม่รู
0: ้เอาก่อนขายได้ไหมเก็บไว้เฉยๆเมื่อกี
1: ้ก็เก็บไว้แล้วมันจะมีความผิดยังไงล่ะ
0: เก็บไว้ถ้าวันนี้ฝ้ายไปบอกว่ามันมีโบราณวัตถุเนี่ยแล้วมันถูกค้นพบขึ้นภายหลังว่ามันอยู่ที่คุณเบิร์ตอะนะแม้คุณเบิร์ตจะซ่อนฝังทอดทิ้งโดยพฤติการถ้าคุณเบิร์ตเก็บไว้นะเบียดบังเอาโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติชาติไปโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเยอะนะอันนี้แค่คุณเบิร์ตมีแล้วเบียดบังเอาไว้เป็นของตัวเองนะ
1: อันนี้คือมีไว้แล้วก็คือผิดแล้ว
0: ถูกต้องนี่คือยังไม่ขายเลยนะ
1: มันคือความผิดตั้งแต่แรกเลย
0: ใช่
1: แล้วถ้าเกิดขายไปอีกล่ะ
0: ถ้าเกิดขายนะคะถ้าสมมติว่าขายโบราณวัตถุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการขายเนี่ยไม่ได้ต้องห้าม 100% นะ
1: ครับ
0: การขายโบราณวัตถุยังสามารถทำได้แต่ก่อนการขายจะต้องมีการขออนุญาตใครก็ตามนะคะที่ประสงค์จะขายโบราณวัตถุออกไปเป็นสินค้าซื้อขายต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย
1: แสดงว่าขายได้
0: แต่ต้องแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรและมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าเป็นประเภทใดบ้างไม่ใช่ขายได้ทุกประเภท
1: ในเมื่อโบราณวัตถุคือสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
0: ์
1: ทำไมถึงขายได้ล่ะครับ
0: ก็จะมีบางประเภทไงเหมือนพรบพนันน่ะทำไมบางประเภทเล่นได้บางประเภทห้ามเล่นโบราณวัตถุมันก็จะแบ่งเป็นประเภทไหนขายได้และประเภทไหนห้ามขายโดยเด็ดขาดมันก็จะแบ่งประเภทของมันอย่างนั้นมันก็จะถูกบังคับด้วยกฎกระทรวงนะคะฉบับที่6ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุฉบับที่11นะคะเมื่อยื่นคำร้องต้องยื่นร้องก่อนไปขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุให้เรียบร้อยแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องซื้อสมุดจัดทำบัญชีโบราณวัตถุเพื่อให้กรมศิลป์ก็ตรวจสอบได้ว่าคุณได้อะไรมาบ้างซื้อขายอะไรมาบ้างเป็นของต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอนะคะแล้วไปค้าขายเอาไปขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขายโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโบราณวัตถุคิดว่าเป็นของเก่า
1: ขายโดยที่ไม่รู
0: ้5ปี 500,000 จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
1: แล้วถ้ารู้ทั้งรู้
0: มันก็อาจจะหนักไปกว่านั้นอีกนะคะค่าปรับก็ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเอางี้ดีกว่าโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นแยกเป็นกรณีเลยถ้าครอบครองโดยการลักขุดก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตจำ5ปีปรับไม่เกิน 500,000 ที่รู้ 1-10 ปีปรับไม่เกินล้านนะคะทำให้10ล้านบาท
1: ครับ
0: ปรับไม่เกิน1ล้านบาทท
1: ีนี้ข้ออ้างว่าเราไม่รู้ว่ามันคือโบราณวัตถุเพราะหลายคนก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์
0: อ
1: ่ะไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนี้มันคือโบราณวัตถุแต่วันดีคืนดีเอ้ยมีเพื่อนมาบ้านถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลคนเกิดเห็นขึ้นมา

0: กรมศิลป์เห็นและเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยชิ้นนี้น่าจะเป็นโบราณวัตถุของเรา
1: โดนเลยไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: คือกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาคุณเบิร์ตก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนหูนี่สวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปไปโพสต์ลงนี่อะไรเนี่ยคือฝ่าฟอสซิลหอยอะไรสวยถ่ายรูปไปลงปุ๊บเขามาปรับเลยล้านหนึ่งเจ็ดแสนห้าแสนไม่ใช่เขาจะมีการสอบถามกันว่าได้มาจากไหนถ
0: ู
1: กไหมถ้าได้มาจากซื้อขายฟอสซิลหอยขนาดนี้คุณไม่รู้เหรอราคาขนาดนี้จะไม่รู้เลยเราเป็นโบราณวัตถุเห็นไหมกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตน
0: า
1: แต่ถ้าบอกว่าได้ตกทอดกันมาตกทอดจากใครอ่ะไม่รู้สิ
0: ก็เขาก็ให้มาต่อๆกัน
1: เขาให้มาต่อๆกันแล้วก็เคยประกาศขายก็มีใครซื้อก็วางไว้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษก็ได
0: ้
1: เพราะอย่างที่กฎหมายมันเป็นบทดิ้งกฎหมายว่ากรรมมันบอกเจตนาของเราอยู่แล้ว
0: ครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วมันตกทอดมาเป็นตามมรดกเราก็มีเครื่องยืนยันในส่วนแล้ว
1: ก็ไม่ร
0: ู้
1: อาจจะมองว่านี่คือที่ทับหนังสือ หอยเป็นรูปฟอสซิลอาจจะคิดว่ามันคือปลอมหรือจริงไม่รู้แต่เอาไว้ทับหนังสือก็ไม่คิดว่ามีราคาค่างวดอะไรแต่ระหว่างนั้นมันจะมีการสอบสวนมีการสอบถามสอบสวนก่อนถ้ามันชี้ไปแล้วว่าเราก็ไม่ได้รู้อ่ะไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นโบราณวัตถุแต่เราใส่กรอบมีไฟโชว์สี่ทิศเลย
0: ตั้งโชว
1: ์ตั้งโชว์ไม่ใช่แล้วแต่อันนี้คือเอาไว้ทับหนังสือเฉยๆอย่างที่บอกค่ะว่าเจตนามันชัดพอเจตนาชัดมันก็มีการเปรียบเทียบปรับไป
0: ทีนี้ถ้าเราโพสต์ขายของเก่าแม่บางคนก็มีอาชีพขายของเก่านะแล้วก็ไปกว้านซื้อมาตามสถานที่ต่างๆเราก็โพสต์ไปเราก็ไม่รู้หรอกมันคือของเก่าที่เราได้มาแต่บังเอิญของนั้นมันคือโบราณวัตถุ
1: หนึ่งในชิ้นนั้นมีจักรันเอาจักรันบ้านเชียงอยู่สักอันนึง
0: โบราณเลยอายุ 3-400 ปีเราก็โพสต์ขายในราคาปกติของเราซึ่งเป็นของเก่าที่เราได้มาอาจจะขายหลักพันหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีลายแปลกตาม
1: ันอาจจะเป็นเหตุแห่งการลดหย่อนโทษแต่ไม่ใช่ให้ลดหย่อนนะแต่ไม่ใช่การเว้นโทษคุณเบิร์ตกฎหมายอะไรก็ตามเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอะแม้แต่คนอ่านหนังสือไม่ออกยังต้องรู
0: ้แต่เรามีอาชีพของเราคืออาชีพขายของเก่านะ
1: โอ้โหยิ่งอาชีพนี่ชัดเลยถ้าอ้างเรื่องอาชีพยิ่งอาชีพต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคำว่าของเก่าของโบราณมันมีแค่เส้นบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเราบอกว่าเป็นอาชีพขายของเก่าของเราถ้าเรียกมาสอบถามเหมือนฝ้ายยกตัวอย่างเทียบเคียงง่ายๆละกันฝ้ายมีคนรู้จักคนนึงไปซื้อเหล้ายี่ห้อหนึ่งมาจากจีนพอซื้อมาไม่ได้กินน่ะก็เลยโพสต์ขายก็ซื้อมาอุปโภคบริโภคซื้อมาแค่2ขวดเองตอนเข้ามาก็เข้ามาได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรอะไรเพราะว่าเข้าขวดแฟนขวดพอมากลับมาแล้วมาโพสต์ขายคุณไม่ได้สำแดงคุณโพสต์ขายอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: จะบอกฉันไม่ได้ขายเหล้ากฎหมายประกาศมาแล้วคุณต้องรู
0: ้
1: ก็เหมือนที่เรานั่งทำรายการกฎหมายกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าวันนี้บ้านคุณมีสิ่งของที่ต้องสงสัยมันคือของโบราณอาจจะมีคุณค่าทางใจไปคุยกับกรมศิลป
0: ์ครับคนที่จะให้คำตอบคุณดีที่สุดก็คือกรมศิลปากร
1: หรือบางคนเนี่ยมองในมุมกลับนะเฮ้ยเอาละวะหนึ่งในสามไปหากรมศิลป์กรมศิลป์อาจจะบอกว่านี่แค่ของโบราณเราไม่เอาก็เป็นได
0: ้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคาดหวังคือมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะสำหรับพวกนักสะสมหรือว่าใครที่ทำธุรกิจประเภทนี
1: ้
0: เพราะว่าอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่เราอนุญาตให้ขายได้
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะถ้าเราจับมาขายไปมันก็เป็นความเสี่ยงบางครั้งจับมาปุ๊บไปขายเขาบอกว่าเฮ้ยไอชิ้นนี้ไม่ได้มีค่าอันนั้นก็คือ
1: เป็นการเก็งกำไรส่วนตัว
0: ม
1: ันอาจจะมีค่าสำหรับเราอ่ะแต่โดยตลาดทั่วไปเขาไม่ซื้อขายมันก็เป็นได
0: ้ครับแล้วมันจะมีอีกเคสนึงที่เราเห็นตามต่างประเทศว่าเฮ้ยมันหลุดไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
1: เ
0: ราเรียกคืนได้ไหม
1: เรียกคืนก็เรียกคืนได้นะแต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งอนุสัญญาทั้งดูที่มาที่ไปเรียกคืนมันต้องดูว่ามันออกไปยังไงก่อนคุณเบิร์ตและการส่งคืนเนี่ยถ้าเกิดต่างประเทศเขาไปเรียกเก็บสะสมเฉยๆเป็นคนธรรมดาซื้อไปหรือว่าเป็นการส่งมอบให้รัฐบาลเขามันคนละเรื่องกันเลยนะ
0: มันจะมีการส่งมอบด้วย
1: เ
0: พราะเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เขาอาจจะส่งมอบให้กันในนามของรัฐบาลเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นแบบเอ้ยมันมีอยู่ที่โชว์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่เลย
1: ถ้าส่งมอบในนามรัฐบาลก็ต้องดูว่ารัฐบาลมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งมอบโบราณวัตถุตามนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีหนึ่งมันต้องมีละคนที่รับผิดชอบ
0: ครับ
1: แปลว่าคุณทำเกินหน้าที่ถ้าข้อเท็จจริงมันสืบได้แบบนั้นนะแปลว่าคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าส่วนกระบวนการเรียกคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปราะบางมากเลยจะไปเรียกคืนใช่ไหมเหมือนช่วงหนึ่งที่หมีแพนด้าต้องกลับจีนอ่ะ
0: ครับ
1: เศร้านะเศร้าไหม
0: หลายคนบอกว่าอยู่กับเรามาก็นานแล้ว
1: น้องอยู่กับเรามาตั้งนานเหมือนเราจะเรียกช้างกลับจากประเทศ
0: เดียวกันเลย
1: เคสเดียวกันมันก็เรียกยากโบราณวัตถุก็เช่นกันมันต้องมีขั้นตอนต่างๆว่าถ้าคนที่ให้ไปไม่มีอำนาจหน้าที่อ่ะเรามีสิทธิ์ในการเรียกคืนแต่การเรียกคืนนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่า มันก็ต้องดูด้วย
0: มากันที่เรื่องของปลอมกันบ้างถ้าเป็นโบราณวัตถุ มันก็จะมีคนที่หัวหมอศึกษาด้านนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็คือผู้เชี่ยวชาญ
1: อยากจะทำ
0: ขึ้นมาเรียนแบบขึ้นมาเลยทำขึ้นมาถ่ายทนายฝ้ายปิ่นปักผมอันนี้อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี
1: เสียบเข้าไปแล้วเปิดวาร์ปเหมือนหนังจีนแนวตั้ง
0: ขายในราคาโบราณวัตถุเลย
1: แล้วบอกฝ้ายด้วยหรือเปล่าเป็นโบราณวัตถุ
0: บอกสิเราต้องเคลมว่าเนี่ยมันมาสมัยนั้น
1: ช่อโกงองค์ประกอบช่อโกงคือบอกแต่บอกไม่หมด
0: ครับ
1: บอกแต่บอกไม่จริงแล้วให้ได้ไปซึ่งเงินฝ้ายแต่ถ้าบอกว่านี่คือของปลอมค่ะที่ทำจำลองขึ้นมานั่นอีกเรื่อง
0: อันนั้นคือชัดเจนตั้งแต่แรก
1: แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือของจริงยุคธราวดีปุ๊บฝ้ายมวยผมเสียปั๊บเปิดวาร์ปเลยเหมือนหนังจีนเลยเข้าบันนี้อยู่ยุคธราวดีฝ้ายยอมเสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านจ่ายเนี่ยเข้าขายช่อโกงละพอฝ้ายประสงค์จะซื้อของจริงแต่ความประสงค์ของฝ้ายที่จะซื้อของจริงจะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่ามันต้องไปดูทั้งองค์ประกอบเจตนาภายในเจตนาภายนอกว่าเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุหรือเปล่า
0: ทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายโบราณวัตถุเนี่ยครับมันจะครอบคลุมไปถึงกรณีที่เรานำไปจัดแสดงตามที่ต่างๆด้วยไหม
1: ต้องมีการขออนุญาตเหมือนกัน
0: สมัยนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนำไปโชว์ตามที่ต่างๆว่ามันคือโบราณวัตถุจากสมัยนี้สมัยนั้นซึ่งมันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศไปโชว์ที่นั่นเลยก็มี
1: ข่าวหนึ่งพอคุณเบิร์ดพูดข่าวนี้มาคุณเบิร์ดจำองค์พระพิฆเนศองค์หนึ่งได้ไหมที่มันมีข่าวว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้แล้วเอาพระพิฆเนศนั่งรถตู้ไปซึ่งนั่นอะโบราณวัตถุอาจารย์คนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงหรืออะไรในช่วงที่แบบมีเรื่องของเทพของไทยเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าพระวัดนึงเนี่ยเอาพระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพบูชาของคนใต้เนี่ยขึ้นรถตู้ไปแล้วไปกระซิบข้างหูไปหอมแก้มไปทำอะไรกับองค์พระพิฆเนศเนี่ยความผิดมีนะไม่ใช่ไม่มีความผิดมีทั้งคนที่อนุญาตให้เอาไปโดยไม่ขอกรมศิลปากรและคนที่เอาไปด้วยนะทุกขั้นตอนการเคลื่อนย้ายอะค่ะมันต้องมีการขอหมดอะแค่จะบูรณะทำให้มันดีขึ้นยังต้องขอเลยคุณเบิร์ต
0: คือทุกกระบวนการไม่ว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุก็ตามไม่ว่าอยู่ๆคุณเอ๊ะมันเก่าแล้วว่าปัดฝุ่นให้สักหน่อยสิ
1: คุณเบิร์ตเคยเห็นนี่ไหมเวลาเราไปโบราณวัตถุหรือโบราณสถานอะไรไปดูโบราณวัตถุหรือโบราณสถานมันจะมีของจำลอง
0: ครับ
1: ให้เราดูไม่ได้ดูของจริงเพราะอะไรคะไม่อยากให้คนไปจับไม่อยากให้กระทบกับแสงหรืออยู่ระหว่างการบูรณะจะให้ดูองค์จำลองไปก่อนไปกราบไปไหว้ไปจับไปถูปิดทององค์จำลองเพราะอะไรเพราะการเคลื่อนย้ายการนำแสดงการขายต้องขออนุญาตกรมศิลป์ทั้งหมด
0: อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งอะไปตามที่จะแสดงอ่ะก็เห็นติดไปหมดว่าอันนี้คือจำลองมาภาพวาดจำลองหรือของจำลองขึ้นมาแล้วของจริงมันอยู่ไหนล่ะ
1: อยู่ที่กรมศิลป์ไงหรืออยู่ที่วัดนั้นๆไงยกตัวอย่างถ้าให้เห็นภาพชัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูรายการเนาะมันจะมีช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของการขนย้ายพระพิฆเนศ
0: ครับ
1: ที่แบบไปทำร้ายแบบความรู้สึกและความกระทบความศรัทธาของคนใต้มากๆก็คือย้ายองค์พระพิฆเนศเขาโดยบอกว่าองค์จริงเนี่ยคนธรรมดาขอจับยังไม่ได้เลยแต่เน็ตไอดอลคนนี้บริจาคให้วัดหลายล้านแล้วเอาขึ้นรถตู้ไปได้เลย
0: ครับ
1: หลวงพ่อต้องอธิบายว่าขอกรมศิลป์หรือยังเพราะแม้แต่การเข้าไปบูรณะยังต้องขออนุญาตต้องเลือกช่างฝีมือที่ทำงานในยุคสมัยนั้นได
0: ้แสดงว่าโบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บอยู่ที่กรมศิลป์อย่างเดียวบางครั้งเขาอาจจะอนุญาตให้เก็บอยู่ตามสถานที่สำคัญอื่นๆด้วย
1: แล้วขึ้นทะเบียนไว้แล้วกรมศิลป์เข้าไปตรวจสอบ
0: ทีนี้ในเรื่องของการขุดพบล่ะครับถ้าสมมติเราไม่ได้พบเองโดยบังเอิญแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแหล่งขุดอยู่อาจจะตามข่าวมาว่าเอ้ยอันเนี้ยพื้นที่เนี้ยโดยรอบมันมีการขุดค้นพบมาแล้วเราอยากจะไปขุดบ้าง ได้ไหมหลายคนบอกว่าเอออยากเสี่ยงโชคดูบ้างเผื่อเราขุดเจ
1: อจริงๆถ้าเกิดว่าการขุดถ้าคุณเบิร์ตเคยไปเที่ยวเนาะเวลาเขาขุดฟอสซิลไดโนเสาร์หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นกั้นไว้เฉพาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาสว่านไปหรือค้อนไปขุดเจาะไม่ใช่นะมันต้องมีการขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเขาขุดอะไรไม่รู้ว่าไปขุดด้วยแถวปากกล้วยแถวบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการล้อมพื้นที่หรือขออนุญาตอะไรถ้าเจ้าของที่เขาไม่ด่าอยากขุดก็ขุดได้แต่พอขุดออกมาแล้วมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าของที่ขุดเข้าไปเนี่ยบุกรุกหรือเปล่
0: า
1: ของที่ขุดมาคือของใครของเจ้าของที่เป็นของโบราณหรือว่าเป็นวัตถุโบราณเป็นของประเทศที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป
0: ์
1: น
0: ี่
1: ก็เป็นอีกปัญหาตามข้อเท็จจริง
0: ครับมันจะมีเคสหนึ่งไม่แน่ใจว่าทนายฝ้ายเคยได้ข่าวไหมว่าอ่ะอย่างพื้นที่เนี้ยกำลังจะปรับปรุงเลยจริงๆมันคือตึกอาคารทั่วไปนี่แหละกำลังจะปรับปรุงก็ทุบทิ้งเนาะแล้วก็ต้องมีการขุดขึ้นมาใหม่พอขุดไปปุ๊บเจอซากอาคารโบราณซึ่งอายุเป็นร้อยปีสรุปว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในตัวเมืองด้วยป
1: ั
0: จจุบันคือล้อมรอบไว้หมดแล้วแล้ว
1: ทำอะไรไม่ได
0: ้เลยแต่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันสูญเสียโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเราพื้นที่มันอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วมันควรจะเป็นทำเลทองในการสร้างศูนย์ราชการหรืออะไรก็ตามแต
1: ่
0: แบบนี้ครับคืออันนั้นมันคือโบราณสถานถูกไหมครับซึ่งมันไม่ใช่โบราณวัตถุแต่ทีเนี้ยในทางกลับกันมันอาจจะมีโบราณวัตถุฝังอยู่ข้างล่างด้วยก็ได
1: ้ต้องขยายการขุดอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แบบนี้ครับถ้ามันมีการลักลอบขุดเข้าไปเช่นเรารู้แล้วแหละว่าแหล่งนี้มันพบโบราณสถานแต่เราก็คิดว่าอยากจะไปขุดดูแอบขุดดูว่าเอ้ยมันจะมีโบราณวัตถุอยู่ไหม
1: การขุดโดยไม่มีหน้าที่มีความผิดอยู่แล้วค่ะการขุดต้องขออนุญาตเราไม่รู้หรอกว่าเราขุดไปแต่ละอันเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้โบราณวัตถุหรือโบราณวัตถุหรือวัตถุที่อยู่ใต้นั้นหรือเปล่าถ้าขุดโดยไม่ได้มีหน้าที่ผิดอยู่แล้ว
0: อันนี้คือผิดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าคนทั่วไปพบเห็นสมมติเราเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
1: ค่ะ
0: พื้นที่เนี้ยกั้นอยู่หน้าบ้านเราเลยพ
1: ื้
0: นที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่วันดีคืนดีเห็นใครก็ไม่รู้เข้ามาตอนค่ำๆมืดๆแอบเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ทำการขุดเข้ามาเลย
1: แจ้งตำรวจก่อนเลยอย่างแรก
0: ครับ
1: ยังไม่ต้องไปแจ้งกรมศิลป์เพราะว่ากรมศิลป์อาจจะทำงานมีเวลาเปิดปิดแต่ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงแจ้งตำรวจก่อนเพราะนั่นบุกรุกพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองแน่นอน
0: ครับ
1: เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งได
0: ้ทีนี้ในการดำเนินคดีกับคนที่ลักลอบนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นเนาะยิ่งตามสถานที่โบราณที่เรามีข่าวว่ามีการลักเศียรพระโบราณไปขายตามที่ต่างๆไงครับความผิดของเขานอกจากการบุกรุกแล้วมีข้อหาอะไรอีกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเข้าไปลักเนี่ยบุกรุกมีแน่ๆ
0: ครับ
1: ลักทรัพย์ก็มีแน่ๆจะลักทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์ลักทรัพย์เวลากลางคืนเคลื่อนย้ายโดยใช้ยานพาหนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการขายโบราณวัตถุโดยไม่มีการอนุญาตเรื่องนึงเนี่ยเต็มไปหมด
0: โบราณวัตถุหลายคนก็มองภาพพอออกแล้วทีนี้ถ้าเป็นพระเครื่องเราถือว่าเป็นโบราณวัตถุด้วยไหมครับ
1: พระเครื่องไม่ได้เป็นโบราณวัตถุอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะพระเครื่องเนี่ยเท่าที่ฝ่ายศึกษามาเนาะเท่าที่ศึกษามาว่าโบราณวัตถุพระเครื่องเนี่ยเป็นโบราณวัตถุไหมพระเครื่องยังไม่ได้เป็นโบราณวัตถุนะแม้ว่าพระเครื่องจะมีประวัติศาสตร์ความสำคัญในการสร้างในแต่ละรุ่นมีที่มามีพุทธคุณฤทธิคุณในแต่ละรุ่นในการสร้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ
0: ครับหลายคนบอกว่าตอนนี้มีเงินพอสมควรแล้วร่ำรวยอาจจะถูกหวยมาอยากจะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุอย่างถูกต้องว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้อะไรที่เราสะสมครอบครองไว้ได้บ้างมันต้องไปดูยังไงครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูที่จุดไหน
1: เมื่อกี้ขอแทรกแป๊บนึงพระเครื่องมันมีข้อยกเว้นนิดนึงถ้ามันเกิน100ปีขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุก็ได้นะ
0: ด้วยอายุของเขา
1: ด้วยอายุของเขาเมื่อกี้คืออยากสะค้าใช่ไหมต้องไปดูอะไร
0: อยากจะสะสมสมมติว่าเราเป็นคนรวยมีเงินขึ้นมาอยากจะสะสมโบราณวัตถุเราจะรู้ได้ไงว่าของที่เราสะสมอ่ะมันมาถูกต้องมันสะสมได้ครอบครองได้หรือครอบครองไม่ได้ยังไง
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ในการครอบครองหรือสะสมวัตถุนะคะคือการนำวัตถุโบราณไปตั้งแสดงณสถานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการ ถาวรเนาะก็ต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่โรงงานตรวจสอบรายละเอียดสภาพของที่ตั้งการเก็บรักษาความชื้นแสงมันมีผลกับโบราณวัตถุทั้งนั้นแหละนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องการเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคุณเบิร์ตบางทีเกือบ2เดือนในการนําเข้าและเพื่อในการนําเรื่องเข้าเพื่อที่เราจะเก็บโบราณวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีมติของคณะกรรมการเนี่ยเขาดูว่าคุณสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าสะสมได้หรือเปล่าถ้ามันในขอบเขตตามกฎกระทรวงต่างๆที่บอกชิ้นนี้เก็บได้สะสมได้ต้องเก็บแบบไหนแจ้งแบบไหนก็ต้องแจ้งให้กรมศิลป์ทราบ
0: แต่ละชิ้นต้องดำเนินการในทุกๆชิ้น
1: ถูกต้อง
0: โอ้
1: ไม่ใช่แบบเหมารวม
0: ขอครั้งเดียวสะสมหมดเลยไม่ได้
1: เพราะมันมีบัญชีไงคะที่พูดไปตอนกลางรายการมันจะมีบัญชีว่าคนที่ขายหรือคนที่สะสมมาบัญชีเข้าออกของวัตถุโบราณจะมีอะไรบ้างต้องทำแล้วก็แสดง
0: แสดงว่าคนที่จะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุได้นอกจากมีเงินแล้วคุณยังต้องมีเวลาด้วย
1: ส่วนใหญ่คนมีเงินมีเวลาหมดนะ
0: เพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่ทนายฝ้ายพูดมาคือถ้าเราต้องไปขอในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเดือน
1: ๆค่ะ
0: โอ้กว่าเราจะได้มาครอบครองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: อืมใช่
0: ทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่มีโบราณวัตถุไว้ในความครอบครองโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ถ้าจะบอกว่าโชคดีมีโบราณวัตถุไว้เนี่ยการไปแจ้งทำตามกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คำว่าโชคดีนะมันสมเหตุสมผลขึ้น
0: ครับ
1: เราอาจจะไม่ได้หวัง1ใน3ของราคาประเมินของโบราณวัตถุนั้นก็ได้แต่แน่ๆถ้าเกิดมันไปสืบพบภายหลังไม่ทำให้เราติดคุกและถูกปรับแน่นอนถ้าจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ตกทอดกันมาปู่ย่าตายายมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเราค่ะแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเรามันอยู่แค่ชั่วรุ่นเรามันก็ไปละแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์มันให้คนอีกหลายรุ่นและในหมู่มากได้ดูอันนั้นมันจะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเรามากกว่าเราได้ชื่นชมในครอบครัวด้วยซ้ำนี่อยากให้ลองพิจารณาดู
0: มากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างครับวันนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าทนายฟ้าจะตอบจบได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที
1: คือ
0: เพราะเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าการถ่ายภาพหรือวิดีโอผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือไม่ได้ขออนุญาตก่อนแหละผิดกฎหมายไหม
1: ตอบว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่า PDPA PDPA เนาะ PDPA มันขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมเปิดเผยนะคะเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพถ่ายในมอเตอร์โชว์แล้วติดคุณเบิร์ตอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนั่นเป็นสถานที่สาธารณะอยู่แล้วคุณเบิร์ตจะบอกว่าฝ้ายถ่ายเงี้ยผิดกฎหมายมันไม่เข้ามันเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าคุณเบิร์ตอยู่ในสถานที่สาธารณะแต่ถ้าฝ้ายถ่ายจอคุณเบิร์ตเลยอย่างแบบคุณเบิร์ตทำกับข้าวอยู่แล้วฝ้ายบอกว่านุ่มรอบอกต่อด้วยแล้วไปถ่ายโดยที่คุณเบิร์ตไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายอ่ะแล้วนำไปเผยแพร่อันนั้นอาจจะผิดคือหนึ่งละเมิดความเป็นส่วนบุคคลและแน่ๆ
0: ครับ
1: ผิดกฎหมายแพ่งแน่ๆเดือดร้อนรำคาญกฎหมายอาญาแน่ๆแล้วจะผิด PDPA หรือเปล่าต้องไปดูองค์ประกอบอีกต่างหาก
0: ซึ่งจะมีทริคอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติเราไม่รู้เราโพสต์ไปแล้วแต่คนที่อยู่ในภาพเขามาเห็นโดยที่เขารู้สึกไม่สบายใจ
1: เขาขอให้ลบก็แค่นั้นก็ลบ
0: เราจำเป็นต้องลบ
1: เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย
0: อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับโบราณวัตถุกันมากขึ้นนะครับหลายคนตอนนี้อาจจะเข้าไปสำรวจที่บ้านของตัวเองอยู่ก็ได้ว่าสิ่งของที่เราเก็บอยู่ณขณะนี้ในบ้านเนี่ยมันเข้าข่ายโบราณวัตถุแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่างที่ทนายฝ้ายบอกนะครับว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรอเธอมาคุยแล้วเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

้าเจียห่าวค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้รายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะต้อนรับเทศกาลสำคัญของคนจีนค่ะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะคะวันนี้เหล่าซื้อพี่เมย์นะคะจะมีคำอวยพรในภาษาจีนนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยถึง10คำกันเลยนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มาพร้อมกับ10ประโยคที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นประโยคสำเร็จรูปที่เราจะใช้อวยพรญาติผู้ใหญ่คนรู้จักคนที่รักได้เลยนะคะแล้วก็จะพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปเราจะมาแกะกันทีละคำทีละประโยคกันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในภาษาจีนในคำอวยพรนั้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะเราต้องเริ่มคำแรกกันด้วยคำว่าซินเหนียนควายเลอสิ้นเหนียนควายเลอนะคะสิ้นเหนียนปีใหม่ค่ะสิ้นแปลว่าใหม่เหนียนแปลว่าปีนะคะสิ้นเหนียนปีใหม่ควายเลอแปลว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นสิ้นเหนียนควายเลอก็คือสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งปีใหม่สากลนะคะวันที่1มกราคมของทุกปีหรือจะเป็นในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ได้นะคะเราก็จะใช้สิ้นเหนียนควายเลอได้เหมือนกันทั้ง2เทศกาลเลยนะคะส่วนคำที่สองนะคะนั่นก็คือกงสีฟ้าฉายกงสีแปลว่ายินดีนะคะฟ้าฉายแปลว่าร่ำรวยค่ะกงสีฟ้าฉายก็คือขอให้ร่ำรวยนะคะยินดีกับความร่ำรวยนั้นด้วยนะคะก็คำนี้นะคะเป็นคำที่นอกจากจะใช้อวยพรในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ในกรณีที่เปิดธุรกิจใหม่นะคะเปิดร้านใหม่เริ่มต้นขึ้นบ้านใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนักธุรกิจต่างๆสามารถที่จะใช้คำนี้ได้เลยก็คือกงสีฟ้าฉายค่ะหรือถ้าเราจะเอาไปอวยพรให้ญาติผู้ใหญ่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่ากงสีฟ้าฉายฮงเป้าหนาหลายกงสีฟ้าฉายเรารู้กันแล้วนะคะว่าขอให้มั่งคั่งร่ำรวยหงเป้านะหลายล่ะหงเป้านะคะก็คือซองแดงค่ะก็คืออ่างเปาหรือว่าแต่เอียบ้านเรานี่แหละนะคะนะหลายก็คือขอหน่อยนะคะเอามาให้หน่อยนะคะหงเป้านะหลายค่ะก็คือขอหงเป้าด้วยนะขออ่างเปาด้วยนะนั่นก็คือกงสีฟ้าฉายขอให้ร่ำรวยนะแล้วก็ขอหงเป้าด้วยนะแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กๆที่จะไปใช้อวยพรญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็จะได้คำอวยพรกลับมาเป็นหงเป้านั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตีซานนะคะคำที่3ค่ะวันชื่อรูอีวันชื่อรูอีนะคะแปลว่าขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะวันมาจากหมื่นค่ะวันที่แปลว่าหมื่นนี่แหละนะคะชื่อมาจากชื่อฉิงนะคะชื่อฉิงก็คือเรื่องราววันชื่อก็คือหมื่นเรื่องหรือว่าทุกๆเรื่องนะคะรูอีก็คือสำเร็จสมปรารถนาค่ะวันชื่อรูอีก็เลยแปลว่าสำเร็จสมปรารถนาในทุกๆเรื่องคือคำนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปอวยพรนอกจากตรุษจีนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือไปใช้ในการสอบใช้ในวันเกิดนะคะสามารถที่จะอวยพรแบบนี้ได้นะคะก็คือขอให้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งที่ต้องการนะแบบนี้นะคะคือคำว่าหรูอี้เนี่ยในสมัยก่อนไม่ได้เป็นแค่คำพูดที่เราอวยพรนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งของด้วยนะคะก็ถือว่าหรูอี้เนี่ยเป็นสิ่งของมงคลค่ะเป็นคาถาของจักรพรรดิเพราะฉะนั้นถ้าใครให้หรูอี้ไปนะคะก็เท่ากับว่าให้คาถาของจักรพรรดิไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆเหมือนกับว่าเรามีไม้เท้าวิเศษเนาะเราไปจิ้มอันไหนสิ่งนั้นก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการนั่นเองนะคะเขาก็เลยใช้คำนี้เลยค่ะวันชื่อหรูอี้อย่างวานชื่อรูอี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อวยพรได้กว้างๆเลยนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็ได้เลย
ความร่ำรวยเหมือนอย่างกงสีหรืออี้ก็คือในทุกๆเรื่องเนาะสำเร็จในทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นคำใช้วานชื่อรูอี้การโอ้โหแบบนี้เลยนะคะก็คือไหวได้บ้างได้หมดเลยนะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นญาติร่างกายแข็งแรงได้หมดเลยนะคะไม่จำกัดเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะคำนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนะคะก็ได้การทําบุญขึ้นบ้านใหม่การพบปะเจอหน้ากันนะคะสามารถที่จะทักทายได้เลยว่าเชิญถี่เจี้ยนคังนะคะหรือว่าเชิญถี่เจี้ยนคังเนี่ยจะเอาไปใช้กับคําอื่นเพื่อให้การอวยพรของเราครอบคลุมก็ได้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นสิ้นเนียนควายเลอร์เชิญถี่เจียนคางหรือกงสีฟ้าฉายสิ้นเนียนเจียนคางแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้นะคะก็จะอวยพรแบบ cover หมดเลยนะคะต่อมาค่ะตี้อูเกอร์ค่ะคำที่ห้านะคะเนียนเนียนโยหยีเนียนเนียนโยหยีนะคะเนียนเนียนเนียนแปลว่าปีเนียนเนียนแปลว่าทุกปีค่ะโยก็คือมีนะคะโยหยีก็คือมีเหลือหยีเนี่ยคำนี้แปลว่าเหลือนะคะทีนี้เนี่ยหยีแปลว่าเหลือแล้วก็ไปพ้องเสียงกับคำว่าหยีที่แปลว่าปลานะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆวันตรุษจีนเนี่ยคนจีนเขามักจะใช้ปลากินปลากันในครอบครัวนะคะแล้วก็เวลาที่กินเนี่ยจะไม่กินหมดโดยไปกินอาหารกับคนจีนนะคะอาจจะงงๆนิดนึงอย่างเราซื้อพี่เมย์เองเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาเหมือนกันนะคะก็คือด้วยความเนาะเราก็จะกินให้มันหมดจานนะคะแล้วจะได้เอาก็ให้เขาเก็บจานนั้นไปนะคะแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ให้เรากินหมดค่ะกินหมดไม่ได้พอกินหมดปุ๊บเขาจะเสิร์ฟใหม่เรากินหมดจานเขาจะเสิร์ฟใหม่จนกินไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยคือการต้อนรับแขกของเขาเนี่ยเขาจะไม่ให้แขกกินหมดเพราะว่าถ้าแขกกินหมดเนี่ยจะเหมือนกับว่าเขาเลี้ยงดูแขกไม่ดีเนาะแล้วก็ถือเคล็ดในเรื่องที่ว่าเหลือกินเหลือใช้ด้วยนะคะเขาก็เลยจะต้องแบบว่าโอ๊ยกินไปเลยสั่งมาอีกให้มันเยอะๆให้มันเหลือกินเหลือใช้ให้มันเต็มโต๊ะให้มันพูนโต๊ะไปเลยแบบนี้เลยนะคะสําหรับคนจีนค่ะซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ความเชื่อนี้เนี่ยนะคะก็จะเหลือเฉพาะในช่วงของเทศกาลสําคัญแล้วล่ะนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของฟู้ดเวสต์ด้วยเนาะเป็นเรื่องของขยะอาหารด้วยที่แบบว่าอุ๊ยมันเหลือแล้วมันก็ทําให้ไม่เกิดประโยชน์นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะแต่ว่าความเชื่อที่ว่าเหลือกินเหลือใช้เนี่ยโยหยีเนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่ไปรับประทานอาหารในบ้านคนจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะอย่าลืมโยหยีไว้ด้วยนะคะเหลือไว้ด้วยนะคะอย่าไปรับประทานหมดเลยนะคะสำหรับเนียนเนียนโยหยีเนี่ยคำแปลของเขาก็คือเหลือกินเหลือใช้ทั้งปีนะคะก็จะเอาไปใช้คู่กับคําอวยพรอื่นๆได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นสิ้นเหนียนควายเลอร์เหนียนเหนียนโยหยีกงสีฟ้าฉายเหนียนเหนียนโยหยีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําอวยพรช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เรียกว่าเป็นมงคลได้อย่างดีเลยล่ะค่ะต่อมานะคะตี้ลิ่วค่ะคําที่6ค่ะก็คือต้าจีต้าลี่ต้าจีนะต้าแปลว่าใหญ่ต้าจีแปลว่าโชคใหญ่ค่ะตาลี่ตาแปลว่าใหญ่ตาลี่ก็จะแปลว่าผลดีที่ยิ่งใหญ่นะคะผลกําไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะคะตาจีตาลี่เนี่ยก็คือผลสําเร็จผลดีโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ค่ะคํานี้เนี่ยก็มักจะใช้อวยพรกับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจนะคะเพราะว่าคําว่าลี่เนี่ยจะใช้ในเรื่องของผลกําไรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าจีเนี่ยเป็นอักษรมงคลนะคะที่แปลว่าโชคเรามักจะเห็นนะคะคำว่าจีคำนี้เนี่ยเขียนอยู่บนกระดาษสีแดงแล้วก็แปะอยู่ที่ประตูบ้านนะคะแปะอยู่ที่หน้าบ้านหรือมุมที่เรามองเข้าไปแล้วเห็นได้เด่นชัดนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลของบ้านนั้นเลยนะคะเราก็จะสามารถใช้กับซินเหนียนควายเลอร์ได้เช่นกันนะคะก็จะเอามาต่อกันได้เลยซินเหนียนควายเลอร์ตาจีตาลี่กงสีฟ้าฉายตาจีตาลี่แบบนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะตี้ชีนะคะคำที่7ซินเสียงชื่อเฉิงซินเสียงชื่อเฉิงคำนี้นะคะเป็นเรียกว่าละมุนเป็นคำอวยพรที่ละมุนแต่ทรงพลังค่ะสิ้นเสียงสิ้นคือหัวใจเสียงคือความอยากสิ้นเสียงคือความปรารถนาในหัวใจความฝันต่างๆนะคะชื่อเฉิงนะคะชื่อก็คือมาจากชื่อฉิงนี่แหละนะคะก็คือเรื่องราวนะคะเฉิงมาจากเฉิงกงที่แปลว่าความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นคำ

นี้ก็เลยบอกว่าเซียนเสียงชื่อเฉิงก็คือแปลว่าสำเร็จตามฝันสำเร็จตามที่ปรารถนาไว้นั่นเองนะคะก็นอกจากที่จะใช้อวยพรในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้อวยพรในภาพรวมของชีวิตการโอกาสในการก้าวหน้าการเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่เรียนใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะเราสามารถอวยพรแบบนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือซินเสียงชื่อเฉิงค่ะและนอกจากนั้นนะคะคำนี้ยังไปสอดคล้องกับปรัชญาจีนด้วยนะคะก็คือซินเสียงชื่อเฉิงเนี่ยเขาก็จะไปสอดคล้องกับปรัชญาจีนที่บอกว่าความสำเร็จเนี่ยจะสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันต้องเริ่มที่จิตใจค่ะนี่เป็นไงโอ้โหลึกซึ้งมากนะคะก็คือไม่ว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยใจเราต้องสำเร็จก่อนนะคะแล้วการกระทำเนี่ยจะสำเร็จตามมาผลของการกระทำก็จะออกมาตามนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพลังใจของพวกเราเลยก็ได้เนาะอันนี้นะคะถ้าว่ายังไม่มีใครมาอวยพรเราเนี่ยตื่นมาในทุกๆเช้าเนี่ยเราสามารถพูดกับตัวเองก็ได้นะคะที่หน้ากระจกเลยนะคะไปส่องกระจกแล้วก็บอกว่าสินเสียงชื่อเฉิงเออนะวันนี้ฉันต้องสำเร็จนะคะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างได้เลยนะคะสำหรับชีวิตของเราแค่วันนี้เรื่องสั้นๆเรื่องง่ายๆนะคะมันก็จะทำให้เราสำเร็จทีละวันทีละวันทีละวันเราก็จะสำเร็จไปเรื่อยๆก็ได้เนาะสำหรับซินเสียงชื่อเฉิงเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับคำอวยพรคำอื่นคู่กันก็ได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นซินเหนียนควายเลอร์ซินเสียงชื่อเฉิงนะคะหรือว่าจะเป็นวานชื่อรูอี้ซินเสียงชื่อเฉิงอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำเลยนะวานชื่อรูอี้ก็คือสมปรารถนาทุกประการเนาะแล้วก็ซินเสียงชื่อเฉิงก็คือความสำเร็จเนี่ยเริ่มต้นที่จิตใจเรานี่แหละนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้อย่างดีเลยละค่ะต่อไปนะคะคำที่8ค่ะใช้ยวนกุนกุนใช้ยวนกุนกุนใช้เนี่ยแปลว่าเงินแปลว่าทรัพย์แปลว่าความมั่งคั่งนะคะยวนแปลว่าแหล่งที่มาค่ะใช้ยวนก็คือแหล่งที่มาของทรัพย์แหล่งที่มาของเงินนะคะกุนกุนเนี่ยแปลว่าไหลมาค่ะแปลว่าไหลมากลิ้งมาไม่หยุดนะคะชายหยวนกุนกุนก็เลยแปลว่าที่มาของเงินเนี่ยโอ้โหไหลมาเทมาเหมือนคำอวยพรของคนไทยที่บอกว่าเงินทองไหลมาเทมานะแบบนี้เลยนะคะชายหยวนกุนกุนก็คือการที่เราจะอวยพรให้เขานะคะมีแหล่งในการกำเนิดทรัพย์มีต้นทุนในการกำเนิดเงินทองเนี่ยมากมายไม่หยุดเลยนะคะไหลเข้ามาไม่หยุดเลยแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็มาจะใช้กับคนที่ประกอบธุรกิจนะคะทำการค้าเนาะจะได้แบบว่าโอ้โหเงินทองไหลเข้ามาในบริษัทไม่ขาดสายนะคะแบบนี้ได้เลยแล้วก็การใช้นะคะก็จะไปใช้กับซินเหนียนควายเลอร์ก็ได้นะคะซินเหนียนควายเลอร์ใช้หยวนกุนกุนก็ได้นะคะหรือจะบอกว่ากงสีฟ้าฉายร่ำรวยแล้วก็ใช้หยวนกุนกุนก็ได้นะคะก็คือโอ้โหร่ำรวยแล้วก็เงินทองก็เข้ามาไม่ขาดสายแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นคำอวยพรที่โอ้โหผู้รับเนี่ยใจฟูจิตใจเบิกบานเลยล่ะนะคะสำหรับใช้หยวนกุนกุนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคำอื่นๆเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะสามารถที่จะใช้อวยพรในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะเปิดร้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือนานๆเจอกันทีนะคะเราก็สามารถคุยได้ว่าใช้เงินกุนกุนนะนะคะก็คือขอให้เงินทองไหลมาเทมาเยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะต่อไปติดจิวแล้วค่ะคำที่9นะคะก็คือหลงหมาจิ้งเฉินหลงมังกรหมาม้านะคะจิ้งเฉินคือพลังใจความกระฉับกระเฉงสภาพจิตใจที่สดชื่นนะคะหลงหมาจิ้งเฉินก็คือโอ้โหมีสภาพจิตใจที่ดีดไม่หยุดเหมือนม้าเลยอย่างแบบนี้เลยนะคะก็คือมีสภาพจิตใจที่กระฉับกระเฉงสดชื่นนะคะพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าตลอดเวลาเหมือนม้าเหมือนมังกรเลยแบบนี้เลยนะคะคือคนจีนในวรรณกรรมจีนเนี่ยนะคะเขาจะเปรียบมังกรเนี่ยเป็นพลังแห่งสวรรค์แล้วม้าเนี่ยเป็นพลังแห่งโลกค่ะ
เขาก็เลยเอาคำนี้มาเป็นคำอวยพรนะคะก็คือการมีพลังใจที่เหมือนพลังจากสวรรค์เหมือนพลังจากโลกมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหลงหมาจิงเฉินเนี่ยก็เลยเป็นคำอวยพรที่โอ้โหสร้างพลังให้เราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคำนี้นะคะเหมาะมากๆที่จะใช้ในการอวยพรผู้สูงอายุผู้นำนะคะเจ้าของธุรกิจต่างๆแบบนี้นะคะเราก็คือขอให้เขาเนี่ยมีหลงหมาจิงเฉินนะคะมีพลังที่พลังทั้งจากสวรรค์พลังทั้งจากพื้นโลกนะคะมีพลังที่มากมายที่จะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ธุรกิจได้แบบนี้ได้เลยหรือเราจะบอกก็ได้นะคะว่าเชิงถีเจี้ยนคางหลงหมาจิ้งเฉินก็ได้นะคะเชิงถีเจี้ยนคางก็คือสุขภาพแข็งแรงเนาะนอกจากอวยพรเรื่องของสุขภาพกายแล้วเราก็บอกได้ว่าหลงหมาจิ้งเฉินก็คือสุขภาพใจก็แข็งแรงมีพลังสวรรค์มีพลังโลกด้วยนะแบบนี้ได้เลยนะคะก็เป็นคําอวยพรที่ผู้รับจะใจฟูแน่นอนค่ะและคำสุดท้ายคำที่10นะคะตีชื่อค่ะนั่นก็คือคำว่าปู่ปู่เกาเชิงปู่ปู่ปู่แปลว่าเดินนะคะปู่ปู่คือการก้าวเดินค่ะเกาแปลว่าสูงค่ะเชิงแปลว่าเลื่อนขึ้นยกระดับขึ้นเพราะฉะนั้นปู่ปู่เกาเชิงเอามารวมกันแล้วก็จะแปลได้ว่าก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะสำหรับคำว่าปูปูเกาเชิงค่ะคำนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาจะใช้กันมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณเลยนะคะที่เป็นปูปูเกาเชิงเนาะก็คือเวลาที่ขุนนางในสมัยจีนโบราณเนี่ยเขาได้รับคัดเลือกได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะใช้คำนี้เป็นคำอวยพรค่ะว่าอ่ะปู่ปู่เกาเชิงนะก็คือเดี๋ยวก็ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก้าวไปข้างหน้าได้สูงอีกสูงอีกเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะคะคือปู่ปู่เกาเชิงเนี่ยเหมาะมากๆนะคะที่จะอวยพรให้กับคนทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสายธุรกิจสายข้าราชการนะคะหรือการทำงานในหน้าที่ต่างๆค่ะก็สามารถที่จะบอกได้ว่าปู่ปู่เกาเชิงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10คำภาษาจีนนะคะ10คำอวยพรที่เหล่าซือพี่เมย์นำมาฝากทุกๆคนในวันนี้และในช่วงนี้เดี๋ยวเหล่าซือนะคะจะชวนทุกๆคนค่ะมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่นะคะเหล่าซืออยากให้ฝึกพูดไปด้วยนะคะเราจะได้เรียกว่าทั้งฟังแล้วก็พูดเนาะเราจะได้จำได้นะคะเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยนะคะอันนี้ง่ายหน่อยเนาะเราได้ยินกันบ่อยนะคะนั่นก็คือซินหยานควายเล่ซินหยานควายเล่นะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะซินหยานควายเล่นะคะต่อไปประโยคที่สองนะคะติเออร์ค่ะนั่นก็คือกงสีฟ้าฉายกงสีฟ้าฉายก็คือขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งนะคะยินดีกับความร่ำรวยความมั่งคั่งด้วยแบบนี้นะคะต่อไปคำที่3นะคะตีซานค่ะนั่นก็คือวันชื่อรูอีวันชื่อรูอีก็คือสำเร็จสมหวังทุกๆ

อหังค่ะเราจะออกเป็นอี้เราจะไม่ได้ออกเป็นยอยักษ์ไม่ออกเป็นยี่นะเฉินเจียนคังเฉินเถียเจียนคังขอตี้อูเกอร์นะคะคำที่ห้าเนียนเนียนโยหยีเนียนเนียนโยหยีก็คือขอให้เหลือกินเหลือใช้ในทุกๆปีตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะเนียนเนียนแปลว่าทุกปีค่ะโยหยีมีเหลือนะคะไม่ใช่มีปลานะหยีออกเสียงหยีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคำนี้เนี่ยไปพ้องเสียงกับคำว่าปลาแต่ว่าหยีคำนี้แปลว่าเหลือนะคะก็คือโยหยีมีเหลือนะคะเอามีกับเหลือมาบวกกันอันนี้จะง่ายเลยนะคะคล้ายๆภาษาไทยเลยก็คือเนียนเนียนโยหยีนะคะมีกินเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีทุกๆปีเลยแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะตี้หลิ่วคำที่6นะคะขอให้มั่งคั่งร่ำรวยได้ผลกำไรเยอะๆได้โชคใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือต้าจีต้าลี่นะคะต้าแปลว่าใหญ่ค่ะต้าจีโชคใหญ่ต้าลี่กำไรก็ใหญ่นะคะต้าจีต้าลี่ก็คือขอให้ได้โชคได้ลาภเยอะๆนะคะได้กำไรเยอะๆอันนี้เหมาะสำหรับการอวยพรในการเปิดธุรกิจเปิดปีใหม่เทศกาลตรุษจีนเราจะหยุดทําการเราจะหยุดพักกิจการกันนะคะหลังจากเทศกาลตรุษจีนมาแล้วนะคะเปิดธุรกิจมาใหม่เปิดปีใหม่ขึ้นมาอันนี้ตาจีตาลีค่ะขอให้เป็นปีที่มีโชคมีลาภมีผลกำไรเยอะๆนะคะสิ้นเสียงชื่อเฉิงสำเร็จสมปรารถนาทุกๆประการนะคะสิ้นเสียงชื่อเฉิงก็คือความสำเร็จจากข้างในหัวใจนะคะจากจิตใจของเราค่ะก็เราจะสำเร็จออกมาเป็นว่านชื่อรูอี้ได้นะคะสิ้นเสียงเราต้องหวานเชิงด้วยเนาะเราต้องสำเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถอวยพรคู่กันได้เลยนะว่าว่านชื่อรูอี้สิ้นเสียงชื่อเฉิงนะคะสำเร็จทั้งภายนอกและภายในจิตใจเลยนะคะต่อมาคำที่8ค่ะใช้หยวนกุนกุนใช้หยวนกุนกุนก็คือเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะใช้หยวนกุนกุนค่ะกุนกุนกลิ้งมาไหลมาเรื่อยๆนะคะใช้หยวนกุนกุนก็คือเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาไม่ขาดสายนั่นเองค่ะคำที่9แล้วนะคะคำที่9คือหลงหมาจิ้งเฉินหลงหมาจิ้งเฉินพลังสวรรค์พลังโลกพลังมังกรพลังม้าจงสถิตอยู่กับท่านนี่ถึงขั้นนี้เลยนะคะก็คือจะแปลว่าขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งพลังใจที่แข็งแกร่งนะคะดุจดังพลังมังกรดุจดังพลังม้าเลยนะคะหลงหมาจิ้งเฉินค่ะและคำอวยพรคำสุดท้ายตี้ชูเกอร์นะคะที่พวกเราคนทำงานทุกคนอยากได้ยินกันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือปู่ปู่เกาเชิงปู่ปู่เกาเชิงแปลว่าก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของเราจะก้าวหน้าสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับปูปูเกาเชิงค่ะและในวันนี้นะคะหล่อชิบิเมก็นำคำอวยพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมาฝากทุกคนกันถึง10คำกันเลยนะคะอย่าลืมนำไปปรับใช้อย่าลืมนำไปเปลี่ยนกันบ้างนะคะชินเหนียนไข้เล่ย์อย่างเดียวนะคะไม่เอาแล้วเบื่อแล้วนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ชินเหนียนไข้เล่ย์กงสีฟ้าฉายนะคะสวัสดีปีใหม่จีนแล้วก็ขอให้ทุกๆคนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราชื่อพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะเราจะมีคำอะไรมาฝากกันฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศีลพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำรุ่นโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะวันนี้พลอยพาทุกคนมาอยู่ในตัวเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะจะพามาดูสถานที่ที่ได้มีการรวบรวมความรู้สั่งสมเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีไปให้กับเด็กๆในชุมชนค่ะนั่นก็คือโรงเรียนเต้าหมิงซึ่งเป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกนะคะที่ได้ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ของเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะแต่โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกยุบแล้วก็ยกเลิกทำการศึกษาไปแล้วนะคะแต่ทางศิษย์เก่าค่ะรวมไปถึงคนที่เคยอยู่ที่นี่เขาก็ได้ตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนเต้าหมิงขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรักษาอาคารแห่งนี้เอาไว้ให้เราได้ชมค่ะส่วนภาพบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: เรามาถึงที่ทั้งทีเราก็ต้องมาหาข้อมูลจากเจ้าถิ่นหน่อยนึงค่ะนี่พี่ปุ๊กใช่ไหมคะ
2: พี่ปุ๊กค่ะ
1: พี่มาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: กนกพรกุญจนยาวิวัฒนะคะเป็นกรรมการของมูลนิธิโรงเรียนเต้าหมิงตะกั่วป่าซ
1: ึ่
2: งเป็นเจ้าของและก็ดูแลอาคารโรงเรียนเต้าหมิงตอนนี้ค่ะ
1: แห่งนี้ใช่ไหมคะ
2: แห่งนี้ค่ะ
1: โรงเรียนแห่งนี้ก็คือปิดไปแล้วไม่ได้มีการเรียนการสอนมานานแค่ไหนแล้ว

0: ค่ะ
1: ปิดไปตั้งแต่ปี2541นะคะ
0: 41
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็27ปีแล้ว
0: โอ้
1: 27ปีนานแล้วค่ะ
0: ค่ะปิดไปนานมากซึ่งปิดมาหลายปีแต่ว่าทำไมยังคงมีตัวอาคารอยู่อะคะไม่ได้ทุบทิ้ง
1: ไม่ได้ทุบทิ้งค่ะคืออาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่ถ้าพูดจริงๆแล้วอะในเมืองตะกั่วป่าเนี่ยมันเป็นอาคารเดียว
0: ค่ะ
1: 1ใน2อาคารเท่านั้นเองมีอาคารโรงเรียนเต้าหมิงกับอาคารขุนอิน
0: ค่ะ
1: ตอนที่ช่วงที่เรามาทำเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองตะกั่วป่าอาคารเต้าหมิงเนี่ยได้ถูกชี้ว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าคะแนนที่ได้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วอาคารเต้าหมิงเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดั้งเดิมแล้วก็สมบูรณ์มากค่ะ
0: ใช่เพราะว่าตัวอาคารคือยังดูสวยยังดูเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่าพอเรามองปุ๊บเราจะรู้ว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่า
1: ค่ะใช่ค่ะตัวอาคารเนี่ยณปีนี้ก็103ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะว้าวอายุเป็น100ปีเป็นคุณปู่แล้ว
1: เป็นคุณปู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วอาคารนี้เราพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว
0: ้
1: ให้มันเป็นสไตล์นี้แหละค่ะเดิมอาคารไม่ใช่สีแบบนี้นะคะตอนที่เป็นโรงเรียนอ
0: ันนี้คือเห็นสีเหลืองนี้คือไม่ใช่สีเดิม
1: ไม่ใช่สีเดิมค่ะสีเดิมมันจะเป็นสีออกครีมๆอ่อนๆนะคะตอนช่วงที่โรงเรียนปิดไปแล้วมีสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมาขอเช่าใช้สถานที่เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มองว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเรื่องจีนเรื่องอะไรแล้วมันก็เข้ากันได้กับในส่วนคอนเซ็ปต์ของเต้าหมิงเราก็เลยให้เขาใช้พอเขาใช้ก็เลยขอเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพราะเป็นเหลืองสีสดใสพี่ว่ามันเป็นการทำที่ทำให้โรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนข้างนอกที่ไม่ใช่คนตะกั่วป่ามากขึ้นสำหรับคนตะกั่วป่าบางคนมองแล้วอาจจะขัดใจว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สีโรงเรียนเรานะ
0: ใช่เหรอเดิมทีไม่ได้เป็นสีนี้
1: เมื่อก่อนมันไม่ใช่สีนี้นะแต่ว่าคนข้างนอกอ่ะที่พอเขาเห็นที่พอลงตามโซเชียลมีเดียว่าพังงาตะกั่วป่ามันก็เริ่มสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในสมัยนู้นนะคะพอเห็นนี่ปุ๊บเฮ้ยที่ไหนอ่ะสวยจังเลยมาถึงถ่ายรูปโปรโมทในเรื่องของการแต่งชุดบ้า
0: ๆ
1: คนหลายคนก็เอามาจัดเต็มใส่ชุดบ้าๆมาใส่แล้วก็มาถ่ายรูปกับอาคารเหลืองๆแบบเนี้ยสีเต็มไปหมดเลย
0: ก็ดูสดใส
1: มันก็เลยดึงให้คนมาเที่ยวตะกั่วป่าเนี่ยก็มาที่นี่มาถ่ายรูปมาเช็คอินแต่มันก็ดีแต่มันก็เป็นสิ่งที่บางทีก็เศร้านิดนึงเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไร
0: เหมือนทุกคนมาแค่แบบมาชมความสวยงามถ่ายรูปแล้วก็กราบแต่ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวจริงๆของอาคารตัวนี้มายังไงแล้วก็เมื่อกี้เหมือนพี่ปุ๊กบอกว่าเชื่อมโยงกับชาวจีนเกี่ยวกับอะไรจีนๆคือเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: โรงเรียนนี้สร้างขึ้นด้วยความการร่วมแรงร่วมใจของคนจีนที่อพยพเข้ามามาทำงานอยู่ที่ตะกั่วป่าทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคเงินเพื่อที่จะสร้างเป็นโรงเรียนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขามีโอกาสปุ๊บเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและวันที่สองนอกจากการศึกษาก็คือลูกหลานจะได้เรียนภาษาจีนจะได้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองแล้วก็ยังอยู่กับบรรพบุรุษที่เป็นภาษาจีนนะคะ
0: แล้วก็เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่ไม่ใช่บ้านเขาเองแต่เขาก็มาถ่ายทอดภาษาต่างๆให้กับคนไทยเองก็ได้เข้าใจด้วยเพราะว่าคนจีนเข้ามาค้าขายกับประเทศไทยตอนแถบทะเลนี่เยอะมากเมื่อกี้ตรงด้านหน้าค่ะจะเห็นเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ธง
1: ทางจั่วข้างหน้าใช่ไหมคะพอเราไปศึกษาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แห่งฟ้าดินแล้วก็คนเสาข้างบนเนี่ยคือเสาเทียนกงเป็นเสาที่เชื่อมกับฟ้าบนสวรรค์นะคะแล้วก็ลายเมฆเถาที่ต่อมาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตตัวเสาเทียนกงสามเหลี่ยมนั่นน่ะก็คือดินแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีผ้าทิศ12แฉกอยู่ในสามเหลี่ยมอันนั้นผ้าทิศ12แฉกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ
0: ์
1: สมบูรณ์แบบนั่นก็คือ1วันมี12ยามนะคะมี12ชั่วโมงแล้วก็12ปี12ปีนักษัตริย
0: ์ค
1: ่ะไอ้พวกนั้นน่ะก็คือเป็นความเชื่อที่ว่ามันเป็นเรื่องของความสมบูรณ์
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีเสาอีก2เสาเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างมันมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะคะพอเราตีความรวมทั้งหมดของสัญลักษณ์5สิ่งเนี้ยชี้กลับไปที่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นก
0: ็
1: คือเป็นแสงสว่างไปสู่ชีวิตหรืออะไรนั่นก็คือการศึกษา
0: อาคารยังคงเหมือนเดิมแต่ห้องข้างในอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่ยังคงอยู่คู่กับอาคารนี้อยู่เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ

0: ลมพัดตลอดเวลาเลย
1: ค่ะอาคารหลังนี้มันสร้างเป็นสไตล์โคโลเนียล
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดยได้รับอิทธิพลมาจากทางช่องแคบมะละกา
0: ะ
1: นะคะคือเป็นอาคารโคโลเนียลในลักษณะที่ว่ามีหน้ามุกอาคารนี้มีหน้ามุกทั้งข้างบนข้างล่างแล้วตัวอาคารเองเนี่ยมีปีกซ้ายปีกขวาข้างบนข้างล่างเหมือนกันแล้วก็มีระเบียงเดินได้รอบอาคาร
0: แล้วจะเห็นว่ามีประตูเยอะมาก
1: ประตูเยอะค่ะพี่คิดนะว่ามันสำหรับเรื่องของการถ่ายเทอากาศจะได้อยู่สบายแล้วอาคารนี้ก็ดูว่าเนี่ยเพดานสู
0: ง
1: ค่อนข้างสูง
0: ทำให้มันโปร่ง
1: อยู่โปร่งอยู่สบายอะค่ะ
0: เพราะเมื่อก่อนถ้าแบบเหมือนบ้านเก่าๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราได้ไปดูบ้านเก่าบ้านโบราณก็จะเห็นว่าเขาจะชอบทำประตูไว้เยอะ
1: ๆ
0: เวลาเปิดลมก็จะได
1: ้ลมเข้าลมผ่าน
0: ค่ะ
1: นั่นนะคะภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วรู้สึกเย็นด้วยอ่ะทั้งที่ข้างนอกคือแดดร้อนมากแต่พอเราเข้ามาเราจะรู้สึกเย
1: ็น
0: ห้องนี้เป็นห้องเรียนใช่ไหมคะ
1: ค่ะเป็นห้องเรียนค่ะที่โรงเรียนต้าหมิงเนี่ยเริ่มแรกเลยอ่ะเป็นแค่ระดับประถม
0: ค่ะ
1: มีอนุบาลมีประถม1จนถึงประถม4จนถึงช่วงที่ทางรัฐบาลเขาเปลี่ยนระดับการศึกษาทางนี้แทนที่จะสอน1ประถม4ก็ต้องเพิ่มอีก2ชั้นก็คือถึงประถม6
0: ก็กลายเป็นว่าอัพขึ้นมาเป็นประถม6เลย
1: ค่ะ
0: ก็คือจะเรียนอยู่ที่นี่ทั้งหมดนักเรียนประมาณกี่คนได้คะ
1: นักเรียนมันมีถ้าช่วงเยอะสุดๆเนี่ยพี่ได้รับแจ้งมาว่าประมาณเกือบ300คน
0: โอ้เยอะอยู่นะคะ
1: เยอะค่ะค่ะ
0: เยอะอยู่อาคารนี้อาคารเดียวเลย
1: อาคารนี้อาคารเดียวแต่เป็นเด็กเล็กๆเท่าที่พี่ทราบเนี่ยข้างบนแบ่งเป็น2ห้องอะไรเงี้ยพอเด็กเริ่มโตนิดนึงอาจจะจำนวนน้อยลงก็แบ่งเป็น2ห้องค่ะ
0: โอ้โอ้แต่ถือว่าเยอะมากสำหรับ300คนนี่คือโต๊ะแบบสมัยก่อ
1: น
0: เราย
1: ัง
0: ทันอยู่นะคะแบบนี้หนูเองก็ยังทันอยู่แบบนี
1: ้
0: อันนี้คือของเดิมเลยใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งสมัยไหนยังไง
1: น่าจะเป็นรุ่นหลังๆแล้วส่วนที่มันเป็นลายผ้าอาทิตย์8แฉกแล้วก็มีเหล็กอันนี้ค่ะถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีรอบอาคารเลยคิดว่าสมัยก่อนที่ทำไว้แบบนี้เอาไว้ห้อยตะเกียงห้อยเป็นพวกโคมอะค่
0: ะ
1: อาจจะตั้งแต่สมัยที่ไฟฟ้ายังไม่ได้
0: เราต้องนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนโอเคค่ะโอเคเราต้องนึกย้อนเพราะว่าโรงเรียนนี้อายุเป็นคุณปู่แล้ว
1: ถ้าตัวตึกเนี้ย103ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าตัวโรงเรียนเต้าหมิงเองเนี่ยก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี2448ก็คือ120ปี
0: จากห้องนี้ก็คือพอไปตรงกลางปุ๊บก็จะเป็นบันไดที่ขึ
1: ้น
0: เชื่อมชั้นสอง
1: ชั้นสองค่ะ
0: ส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นห้องเรียนเหมือนกัน
1: เป็นห้องเหมือนกันค่ะแค่เป็น
0: แค่อยู่คนละฝั่ง
1: คนละฝั่งแล้วตรงโถงกลางก็เป็นบางทีก็เป็นที่พักครูหรือว่าเวลามีจัดประชุมมียืนแถวมีอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้า
0: ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เด็ก300คนก็คือเยอะ
1: มันแค่อยู่ช่วงมีอยู่ช่วงนึงแล้วตอนที่300คนนั่นก็คือตอนนั้นน่ะยังมีอาคารหลังเก่าอีกหลังนึง
0: อ๋อไม่ใช่อาคารนี้อาคารเดียวย
1: ัง
0: มีอีกอาคารนึง
1: อีกอาคารนึงซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่อยู่แล้วจะพังไปด้วยการเวลา
0: นี่ยังมีทั้งปูนทั้งไม้นี่มีเหล็กด้วย
1: มีเหล็กค่ะ
0: อันนี้แบบประตูมีไว้ทำไมคะ
1: ปิดเอาไว้ปิดแค่ปิดข้างบน
0: ล็อก
1: แค่นั้นค่ะใช่
0: เพราะว่านี่ก็ยังทันอยู่สมัยหนูก็ยังทันอยู่ที่เป็นประตูเหล็กแบบนี้แต่ว่าจะปิดตอนที่แบบเลิกเรียนแล้วเขาก็จะปิด
1: แล้วค่อยปิดไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะสังเกตอันนี้ไหมคะมีลูกกรง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบันไดดูมันไม้มันกว้างเด็กก็จะไถลงมา
0: ใช
1: ่มันอันตราย
0: สไลเดอร์เด็ก
1: ก็เลยต้องมีอันนี้กั้นเอาไว
0: ้คือนี่ก็เลยแบบว่ากั้นเอาไว้ก็คือกั้นไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
1: ตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือแบบทางขึ้นชั้น2
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้จะใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างที่เรียนนะคะมันจะมีหน้ามุกยื่นทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ลักษณะห้องก็คือปีกซ้าย
0: ปีกขวา
1: แล้วก็มีโถงกลางค่ะทำง่ายๆแล้วก็มีระเบียงเดินได้รอบเนี่ยค่ะ
0: ข้างนอก
1: มีระเบียงเดินได้รอบเลยค่ะ
0: ก่อนเขาไว้ทำอะไรคะ ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อใช่ลืมไปว่าพี่ปุ๊กบอกแล้วว่าพี่ปุ๊กไม่ได้เรียนที่นี่
1: ไม่ได้เรียนที่นี
0: ่ แต่ว่าเป็นคนที่มาช่วยอนุรักษ์พยายาม
1: ที่จะมาปลุกฟื้นเต้าหมิงให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองตะกั่วป่าต่อไปเพราะพี่มองเห็นคุณค่าของอาคารหลังนี
0: ้
1: ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นอาคารแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคนจีนบรรพบุรุษของเราในอดีตที่เข้ามาพอลงหลักปักฐานที่นี่แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือทำไมสร้างโรงเรียนเพื่ออะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนเสริมใส่เข้าไปทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจีนให้มันเบลนกับของที่กับคนที่อยู่ที่นี่ได้มันก็สร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเป็นของคนตะกั่วป่าพี่ว่าสำหรับพี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญพี่มองว่าอาคารเต้าหมิงเนี่ยมันมีศักยภาพในตัวของมันในเรื่องความสวยมันคือคนชอบอยู่แล้วล่ะแต่เราทำยังไงให้อาคารเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างชีวิตสร้างสีสันให้กับอาคารไม่ใช่เป็นอาคารอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าแต่อยู่อย่างโดดเดี่ยวอยากจะปลุกให้มันมีชีวิตชีวาอาจจะต้องมีการทำเป็นนิทรรศการหรือว่าจัดกิจกรรมที่มันต่อเนื่องไปจนถึงเมืองเก่า
0: ให้เชื่อมโยงกัน
1: พยายามให้เชื่อมโยงกับเมืองเก่าโดยการที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจากเนี้ยไปเมืองเก่ามันก็ไม่ได้ไกลมากเดินมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ระหว่างไอ้จุดไปเนี่ยมันจะมีทั้งร้านอาหารร้านขนมทั้งของเก่าแก่เต้าซ้อร้อยปีคือจะพยายามทำพวกนี้ค่ะเพื่อจะดึงเชื่อมกันให้ได้ระหว่างกับเมืองเก่าคนจะได้ไปมาไปมา
0: ได้มาเล่าเรื่องราวย้อนประวัติของสถานที่แห่งนี้ให้ฟังว่าสถานที่อย่างนี้มีที่มาที่ไปยังไงเกิดจุดเริ่มต้นยังไงก็ตั้งแต่แบบคนจีนเข้ามาค้าขายจนเปิดเป็นโรงเรียนให้ลูกหลานชาวพังงาเองก็ได้เรียนอยู่ที่นี่และเป็นแห่งแรก
1: ที่เกิดแห่งเดียว
0: แห่งเดียวที่สอนภาษาจีน
1: ที่เป็นโรงเรียนจีนค่ะ
0: โรงเรียนจีนเลยใช่ไหมคะที่อยู่ที่นี่ใครที่แบบเหมือนอยากจะลองมาสัมผัสบรรยากาศก็สามารถมาได้ถ้าประตูไม่เปิดก็อย่าไปเปิดนะคะก็คือถ่ายรูปรอบนอกได้ถ่ายรูปแล้วก็ร่วมกันเช็คอินร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาก็อย่าทำลายพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ้งมากนะคะที
1: ่
0: มาเล่าเรื่องราวย้อนหลังให้เราได้ฟังกันได้มาซึมซับบรรยากาศกันที่นี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เมื่อกี้ไปโรงเรียนมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาในชุมชนกันบ้างค่ะมาเจอกับ2แม่เลยค่ะแม่นากับแม่อะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: แม่อยู่ตรงชุมชนนี้เลยเหรอคะ
2: ก็สำหรับแม่อะนี่ก็เกิดที่
0: ที่นี่เลย
2: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเกิดที่บ้านของเลยนะ
0: อ๋อก็คือเกิดอยู่ที่บ้านเลย
2: เกียนนะฮะแต่มาจองเกียนก็มีจีนอื่นบ้างแต่ว่าเกียนจะมากนะซึ่งจะมีการค้าขายกับพวกระนองภูเก็ตพี่นางแล้วก็เป็นมีเหมืองแร่นะฮะมีเหมืองแร่มีนายเหมืองมากมายก
0: ็
2: จะมีงานหมายความว่าการค้าขายที่เกิดทุกบ้านค้าขายกันพวกเราก็เป็นเด็กเราก็วิ่งเล่นกันจะรู้ความในทั้งหมดเลยนะว่าเทศกาลนี้เป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้หมด
0: รู้จักกันหมดทั้งแถบเลยเลย
1: หมดส่วนมากจะเป็นอาคารพาณิชย
0: ์
1: มันเป็นร้านโชว์หวยเยอะ
0: โอ้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นแล้วแบบร
1: ู
0: ปทรงเหมือนเดิมเลยเขายังคงอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
1: คะ
0: ตรงอาคารระหว่างทางเดินนะคะทำไมถึงเป็นเหมือนประตูโค้งโค้งคะแม
1: ่อันนี้เขาเรียกว่างอคาขี
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าสมัยก่อนเขาแบบเหมือนกับพี่กับน้องพึ่งพาอาศัยเดินเวลานักท่องเที่ยวก็หลบแดดฝนอะไรได้เดินได้ถึงสุดเลยแล้วก็สุดเลยได้เลยไม่เปียกแล้วก็ไม่ร้อน
0: อีกอย่างนึงที่เห็นเลยก็คือชุดแม่ยังไงคะแม่
1: เสื้อลูกไม้ผ้าปฏิ
0: เป็นชุดของพังงาเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ของพื้นถิ่นเนี่ยเป็นวิถีเนี่ยวิถีชีวิตส่วนมากก็จะใส่อย่างนี้ถ้าไปวัดนะส่วนมากก็จะใส่ผ้าถุงสีอย่างนี
0: ้เซ็กซี่อย่างนี้เลยเหรอคะแม่
1: ใช่ค่ะโป้อย่างนี้ค่ะ
0: ไม่เมื่อก่อนมันร้อนนะคะเอาเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไงแม่
1: สมัยก่อนเขาจะเสื้อชั้นในเขาจะตัดเองไงเขาจะเอาถึงนี่เลยเพราะมันไม่มีเสื้อทับแต
0: ่
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี
1: ้สมัยก่อนแต่สมัยนี้พอเรามาใส่ไม่มีเสื้อทับต้องต
0: ั
1: ดเองแต่มันก็เลยลักษณะนี
0: ้อ๋อก็ยังใส่อยู
1: ่แม่ตั้งกลุ่มอนุรักษ์การแต่

0: กายเมืองตะกั่วป่า
1: ค่ะแม่คือคนตั้ง
0: กำลังเริ่มตั้งเนี่ยมาให้ย้อนกลับมาว่าเนี่ยคนตะกั่วป่าเขาแต่งเสื้อลูกไม้ผ้าปะเต๊ะการไปวัดก็วัฒนธรรมอีกแบบนึงการแต่งงานก็วัฒนธรรมอีกแบบนึงเราเป็นแบบให้เด็กรุ่นหลังได้สืบทอดได้รู้ว่าการในวัฒนธรรมตะกั่วป่าเป็นอย่างนี
1: ้ตรงนี้จะเห็นได้ว่ากลายเป็นพื้นที่คาเฟ่แล้วแต่เดิมแม่นาบอกหนูว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือธนาคารใช่ไหมคะ
0: ธนาคารนครหลวงค่ะ
1: เ
0: มื่อก่อนเปิดเป็นธนาคารอาคารจากของตระกูลบุญสูงอะค่ะ
1: ตอ
0: นหลังเป็นบ้านแบบไม่มีคนอยู่อาศัยก็เลยมาเข้าเช่าธนาคารนครหลวงก็มาเช่าทำหลังจากนั้นก็ล้างมาก็เนี่ยมาเปิดคาเฟ่เนี่ยค่ะ
1: ก็มีการปรับ
0: เปลี่ยน
1: เปลี่ยนเป็นคาเฟ่
0: เฟ
1: แต่ก็ยังคงเหมือนแบบคงสร้างคงตัวอาคารไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ

0: ี้เราข้ามมาฝั่งโฮสเทลแล้วใช่ไหมคะแม่
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็คือบ้านกองโฮสเทลนะคะเราใช้ชื่อสถานที่ที่เปิดให้บริการห้องพัก5ห้องนะฮะตามชื่อของคุณพ่อนะฮะตั้งแต่นี่ก็เอามาจากมาละกา
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกเฉียนหนานี่จะมีความสำคัญต่อคนจีนเพราะว่าเวลามีงานมงคลงานแต่งงานนะฮะเขาก็จะหามสองสอง
0: อันนี้คืออันที่ใช้จริงเลย
1: ใช้จริงใช้จริงเขาจะใส่พวกผลไม้มงคลนะฮะแต่บางงานแต่งงานนะฮะ
0: นี่แม่ก็ยกมาตั้งไว้นี่เลย
1: ก็เอามายากเหมือนกันนะฮะก็ราคาก็หลายหมื่นอยู่นะฮะ
0: แต่ยกมาได
1: ้ยกมาได้
0: เราสั่งทำหนูว่ายังไงคะเห็นเป็นลายแบบลายผ้าปาติ
1: ๊กอ๋อใช่คือด้วยความที่เราเป็นคนใต้นะฮะ
0: ดูผ้าถุงสิคะผ้าถุงแม่แล้วก็ลายเก้าอี
1: ้เป็นคนใต้ก็เลยว่าให้เขาช่วยเอาลายปาเต้เนี่ยมาตัดเป็นบอกนะฮะ
0: ก็คือบอกบ้านหน่อยก็เลยได้มาเป็นแบบบอก
1: ม
0: ัน
1: เป็นเอกลักษณ์ของคนใต้ด้วยนะ
0: ตอนนี้สองแม่พาหนูมาเจอใครคะเนี่ย
1: ป้าแป๋วค่ะ
2: ป้าแป๋ว
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อันนี้ป้าเป็นเจ้าของบ้านเลยใช่ไหมคะบ้านหลังนี้อยู่กี่ปีแล้วแม่
2: เกือบร้อย
0: เกือบร้อยแล้วเหรอคะ
2: ขายของชำเมื่อก่อนที่ของมารุ่นแรกอะนะ
0: ค่ะ
2: ขายของชำ
0: คนจีนแท้เลยไหมคะ
2: แท้เลย
0: จีนแท้เลยค่ะ
2: ขายของชำพอหลังจากเศรษฐกิจอะไรมันเปลี่ยนนะ
0: การ
2: มันสะดวกขึ้นมันก็เลยไม่ได้จำหน่ายอะไรไม่ขายอะไรก็เป็นบ้านอาศัย
0: ก็เปลี่ยนเป็นบ้านอาศัยค่ะแต่ยังคงรูปแบบบ้านเดิมเอาไว้ค่ะ
2: ผมมาซื้อแรกๆนี้80กว่าบาท
0: ฮะบ้านนี้เหรอคะ
2: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ย
0: 80บาท
2: 80กว่าบาท
1: บ้านของซื้อมา 6,000 บาท
0: เมื่อกี้โฮสเทลใช่มั้ยคะ
1: 6,000 บาท
0: แต่อันนี้เป็นร้านขายของ80กว่าบาท
1: รัชกาลที่3ใช่มั้ยฮะ
2: ค่ะ
1: ของพี่ซื้อรัชกาลที่7
2: รัชกาลที่3
0: อู้ดีอึ้งกับราคาอยู่ปัจจุบันนี้คือไม่มีแล้วราคา
1: เป็นล้าน

0: บ้านก็คือจะเป็นบ้านทรงแบบทรงยาวเลยใช่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านในตลาดมันจะทรงยาว
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนี้นี่มันเกือบมีทุกบ้าน
0: มันโล่งนี่คะ
1: มันคือแบบว่าเวลาน้ำท่วมอ่ะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นที่ขนของขึ้นไปไว้แต่ว่าบ้านนี้มีเรื่องเล่า
0: ค่ะ
1: คือแบบป๋องก็มีลูกสาวเวลาเขามาขอลูกสาวว่าเขาจะไล่ลูกสาวขึ้นไปข้างบน
0: ให้แอบมองเหรอคะ
1: ลูกสาวก็แอบมองไงก็ได้คนที่เคยตกแต่งเรื่องไม้อ่ะอยู่คนนึงเขาเป็นคนเก่าคนแก่เขาเสียไปแล้วมันก็เลยแบบแกก็ช่วยปรับปรุงให
0: ้
1: ประตูไม้แกก็ไม่ถอดนะ
0: ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมหมดเลย
1: เหมือนเดิม
0: ค่ะ

0: ไม่ได้ก็เลยโชว์ได้อย่างเดียวอันนี้อะไรอีกคะแม่
1: ถ้าเ
0: รา
1: อ่ะถ้าคิดตั้งเปโตรจริงๆไม่ใช่อ่ะต้องทำบัญชีของ
2: ต้องบัญชี
0: ค่ะต้องทำบัญชีต้องทำบัญชีเก่าก็จะอยู่คู่กันกับตู้เซฟตู้เดิมแต่แม่บอกเปิดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแถวนี้น้ำเคยท่วมก
2: ็ทุกปีค่ะ
0: มันเปิดไม่ได้
1: ปีห้าสี่หลังสุดเนี่ย
2: ใช่ใช่ปีห้าสี่หลังสุด
0: ปีห้าสี่สูงมากนี่เราจะเดินไปตรงกลางบ้านใช่ไหมคะ
2: เป็นยี่ห้อมัน
0: ตรงกลางบ้านอ๋อที่เขาจะบอกนี่ไงบ้านคนจีนเขาบอกว่าต้องมีฉิมแจ้ใช่ไหมคะ
1: ฉ
0: ิมแจ้นี่แปลว่าอะไรคะแม่
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ม
1: ันกลางบ้านบ
0: ่
1: อน้ำกล
0: าง
1: บ้าน
0: มันก็บ่อน้ำยังตักได้อยู่หรอ
2: บ้านน
0: ี้
2: ก็เป็นพี่น้องกันเขาเลยต้องแบ่งบ่อกันแบ่งกันสองบ้านค่ะซีกหนึ่งอยู่ฟากหนึ่งซีกอยู่บ้านนี้ทุกบ้านเกือบเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพี่น้องก็ต้องมีบ่อน้ำแชร์กัน
0: ทำไมเมื่อก่อนเขาต้องมีบ่อน้ำไหมคะ
1: ใช้ได้สองมันไม่มีประปาไง
0: โอ้เออ
2: ใช่แล้วเขาก็เลยได้กินแจ้นะพี่นะกินแจ้เอาน้ำยังโอเคอยู่นะ
0: ยังตักน้ำได้อยู
2: ่เออยังโอเคอยู่นะ
0: ยังตักน้ำได้อยู่นะโอ้น้ำเย็นด้วยน้ำเย็นด้วยค่ะน้ำเย็นด้วย
1: เอาไว้รับต้นไม
0: ้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีน้ำประปาแล้วใช่ไหมคะ
2: นี่คนได้กินแจ้นะ

นอกจากจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวชมโรงเรียนเก่าโรงเรียนจีนแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ของตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ได้พามาชมวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนในย่านตะกั่วป่าย่านเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีต้อนรับแม่ๆก็คุยกันแบบสนุกสนานมากๆค่ะเราก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของวิถีชีวิตที่น้อยครั้งมากเลยที่เราจะได้มาสัมผัสแบบนี้ค่ะที่ตรงนี้นะคะเปรียบเหมือนเป็นประตูของเมืองพังงาตรงพื้นที่โซนตะกั่วป่าเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าใครจะไปใครจะมาก็จะต้องมาแวะที่นี่มาถ่ายภาพมาเช็คอินมาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ตรงนี้กันได้นะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ระดมพลังในองค์กรร่วมกับชุมชนและเยาวชนจัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายหาดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการสร้างความสามัคคีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่14ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์รวมกว่า120คนร่วมกันลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดและทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนณโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายโสพลกล่าวว่ากิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานมุ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างบุคลากรพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้านตัวแทนนักเรียนระบุว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติในชุมชนของตนเองทำให้เข้าใจถึงคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลนและอยากให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแล้วยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นสถานศึกษาและชุมชนในการร่วมกันดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนพนักงานเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเข้าช่วยเหลือชายวัย60ปีหลังพบลอยคอกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้สะพานพระราม8ในสภาพอ่อนแรงก่อนประสานเรือที่อยู่ใกล้เคียงนำตัวขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยพนักงานเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทจำนวน3คนได้แก่นายบัณฑิตสาขาริชานนท์นายท้ายเรือนายพิริยพงษ์เสมาปรุช่างเครื่องและนางสาวกันทิมาอ่ำนิยมพนักงานบริการเข้าช่วยเหลือชายวัยประมาณ60ปีหลังพบลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม8ในสภาพอ่อนแรงขณะที่เรือกำลังให้บริการจากสาทรมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าโดยได้โยนห่วงชูชีพและเชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดเกาะก่อนพยายามนำตัวขึ้นจากน้ำแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงและชายคนดังกล่าวเริ่มหมดแรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเรือของโรงแรมที่แล่นผ่านช่วยเหลือนำตัวขึ้นฝั่งได้สำเร็จจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวกระโดดลงมาจากสะพานพระราม8ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานเรือทั้ง3คนโดยขณะนี้ปลอดภัยแล้วอิหร่านชี้ว่าการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81ในนครนิวยอร์กถือเป็นสิทธิตามกฎหมายโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นหน้าที่ที่อิหร่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญในครั้งนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็น1ใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพยายามใช้เครื่องมือทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ที่ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการเขื่อนศรีนครินทร์คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาพร้อมหารือแนวทางยกระดับด่านสิงขรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุในการบริหารระบบกระจายน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนจังหวัดอ่างทองปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งกว่า 400,000 ตัวลงบึงรัมมศักดิ์ในโอกาสวันประมงแห่งชาติอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
1: ค่ะและดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live ไลน์ NVT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดราชบุรีค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศณโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโดยมีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีคณะผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูตลอดจนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารราชูทิศซึ่งดำเนินการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อีกทั้งยังเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจในการร่วมการสืบสานปณิธานทางการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียน140ปีในปี2569สำหรับอาคารราชูทิศเป็นอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษจำนวน1หลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่6ธันวาคม2506และแล้วเสร็จในวันที่17มิถุนายน2568ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 42,309,100 บาทโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสปท.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูจากนั้นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศการเสด็จมาทรงปฏิบัติกรณียกิจในครั้งนี้นำมาซึ่งความปิติและสำนึกในพระกรุณาแก่คณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนและผู้ที่มาร่วมงานอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเปิดประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรปรับการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ห้องประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระมหาเถระนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยโดยพระสงฆ์และบุคลากรด้านการเผยแผ่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดหลักธรรมส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสันติสุขให้แก่สังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการเผยแผ่และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเหมาะสมและเป็นเอกภาพมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนประมาณ800ลูกโอกาสนี้ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีพร้อมด้วยพระมหาเถระและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันค่ะ
1: จังหวัดต่างๆค่ะประกอบพิธีบำเพ็ญและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญและทำบุญกุศลตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยมีพระเทพปริยัติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
2: สุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระสุพรรณวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอัยการข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
1: ที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดนายบ้านมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรธรรมวิมลเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองจอกเป็นประธานฝ่ายสงฆ
2: ์ที่ลานสาครบุรีสารกลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราบพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดศาลทหารตำรวจอัยการส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี
1: ที่วัดบรมธาตุอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอัยการทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
2: ที่วัดพระพุทธแสงธรรมตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอัยการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยมีพระราชวัชรยานรังสีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพุทธแสงธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมพิธีโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ
2: ์ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมรามและพระราชวรเมธีจารย์เจ้าอาวาสขออภัยค่ะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ที่อาคารดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2จังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบสัตมวาน100วันโดยมีพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
2: ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคู่สมรสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ที่ศาลาภาสิทธิ์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: อาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก่อนประกอบพิธีทางศาสนาสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาและกรวดน้ำรับพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

0: ลับมาติดตามชมข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: ข้าราชการสาธารณสุขกาญจนบุรีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลมการักษ์โดยมีนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานคณะผู้บริหารข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงคลขออภัยค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายมาอย่างผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผู้ได้รับพระราชทานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับปีพุทธศักราช2568มีข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรวมทั้งสิ้น95รายประกอบด้วยชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกจำนวน5รายชั้นปฐมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน90ราย
0: เรือนจำชัยนาทจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัยในวาระครบ100วันสัตมวานการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาททหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานร่วมพิธีนายภูสิทธิ์พรมวรรณรัตน์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าเรือนจำจังหวัดชัยนาทตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะจากโครงการ

0: กำลังใจซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติจำเลยเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนเด็กติดผู้ต้องขังเพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานและพระดำริในการให้โอกาสทางสังคมโดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขังเพื่อมอบขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระดำริพร้อมทั้งกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้จำนวน47ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
1: อ่างทองปล่อยพันปลากุ้งกว่า 400,000 ตัวลงบึงลำมะสักในโอกาสวันประมงแห่งชาติอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนค่ะสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และกิจกรรมสัตว์น้ำ100ล้านตัวในโอกาสกรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีนายสมศักดิ์ปิศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษนิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยประมงจังหวัดอ่างทองนายอำเภอโพทองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองได้จัดเตรียมพันสัตว์น้ำประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาชะโอนปลาม้าปลาบู่และกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า 400,000 ตัวปล่อยลงสู่บึงรำมะสักคลองหนึ่งขวาบริเวณหน้าวัดโพเอนซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญของชุมชนรำมะสักและเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนอาชีพการประมงของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติร่วมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่100ประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประมงจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 250,000 ตัวประกอบด้วยปลาอีกง 200,000 ตัวปลานิล 25,000 ตัวและปลาตะเพียนขาว 25,000 ตัวเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมการแพร่ขยายพันธุ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่นอกจากนี้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่กำนันตำบลคลองวานผู้แทนอำเภอหัวหินอบต.อ่าวน้อยและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกันยายนเพื่อร่วมระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทยและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสกรมประมงครบรอบ100ปี
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวฮิกุตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิพัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวฮิวตก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทโดยมีนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีที่วัดวิชัยวัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาททั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาถวายสังฆทานน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุขความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติสืบไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของสว.นะคะลงพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะรับฟังข้อมูลยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยค่ะยังอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนแต่ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงเดือนมิถุนายน2570ค่ะซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงและในพื้นที่ภาคเหนือลุ่มแม่น้ำปิงค่ะได้มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไว้แล้วเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันบทฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยนะเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

0: ขอบคุณทีมงาน NBT เชียงใหม่ด้วยค่ะ
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมติดตามด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าคณะพร้อมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเขื่อนศรีนครินทร์หัวหน้าศูนย์ราชการและผู้บริหารท้องถิ่นรวมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลในพื้นที่โดยสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าคณะกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและการดูแลรักษาเขื่อนศรีนครินทร์โดยได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและทีมวิศวกรเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบวิศวกรรมของเขื่อนทำให้เกิดความมั่นใจในด้านความแข็งแรงและความปลอดภัยพร้อมเตรียมนำข้อมูลไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนรวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำขณะที่นายสหรัฐรุ่งโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลทำให้ทราบถึงการดูแลและติดตามความมั่นคงของเขื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนศรีนครินทร์มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนการอพยพประชาชนอย่างเป็นระบบพร้อมเสนอให้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปใช้ประกอบการดำเนินงานตามกลไกของวุฒิสภารวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมค
2: ่
1: ะ
2: ที่เขื่อนนี้นะครับเพื่อหลักทราบปัญหาเรื่องคุณภาพของเขื่อนเป็นยังไงความมั่นคงวิธีดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในภาพรวมก็ได้รับจากทางท่านรองผู้อำนวยการนะครับก็ท่านก็ให้ความมั่นใจความเชื่อมั่นว่าเขื่อนมีความมั่นคงก็เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้รับรายงานมาสิ่งที่เขาชี้แนะมาฝ่ายวิศวกรทุกๆคนทุกๆส่วนนะครับที่มาชี้แจงในวันนี้ก็ทำให้ความเชื่อมั่นในส่วนของเราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงก็คงจะได้มีโอกาสไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับอีกหลายภาคส่วน
3: นะครับต้องบอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเป็นเขื่อนที่อันดับหนึ่งของประเทศที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำให้กับทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับก็บอกว่าที่เราเสนอแนะไปก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเขื่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างหลังเขื่อนลงไปเนี่ยให้มีความมั่นใจว่าเขื่อนเราไม่มีผลกระทบนะครับแม้แต่แผ่นดินไหวที่ครั้งที่ผ่านมาที่มีตึกถล่มมีอะไรที่เขื่อนเนี่ยยังมีความมั่นคงแข็งแรงระดับสูงมากวันนี้เรามาดูเรามาตรวจสอบเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วครับว่าเขื่อนนี้ยังมีความมั่นคงแข็ง
0: คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาพร้อมหารือแนวทางยกระดับด่านสิงขรค่ะนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาซึ่งลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการป้องกันและปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการนายวิรัตรักพันธ์รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดดะเด่นอาหมัดกรรมาธิการพร้อมด้วยพันเอกชูพงษ์สายอุบลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกคือสถานการณ์ความมั่นคงและการจัดการชายแดนไทยเมียนมา ดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมารวมถึงแนวทางป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นที่2ติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรรวมถึงข้อจำกัดด้านเขตแดนและแนวทางประสานงานกับฝ่ายเมียนมาผ่านกลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยเมียนมาหรือ JBC ส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องศักยภาพด้านการค้าชายแดนเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกทั้งด้านการนำเข้าส่งออกการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านสิงขรและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเมื่อวันที่ 8-10 กันยายนที่ผ่านมานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปกรุงย่างกุ้งและจังหวัดมะริดประเทศเมียนมาเพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือด้านชายแดนโดยมีเป้าหมายยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมูดองเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการขนส่งและการเดินทางระหว่าง2ประเทศรวมถึงพัฒนาด่านสิงขรให้เป็นประตูเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกด้วยค่ะ
1: สอนชนสมุทรสงครามขับเคลื่อนเครือข่ายสัมพันธ์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามตามแนวคิดทะเลมั่นคงทรัพยากรยั่งยืนประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครภายใต้แนวคิดทะเลมั่นคงทรัพยากรยั่งยืนประชาชนมีส่วนร่วมโดยคณะได้เดินทางโดยรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมทำบุญตักบาตรที่สถานีรถไฟบ้านแหลมก่อนเดินทางข้ามฟากจากท่าฉลอมไปยังมหาชัยและกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากนั้นร่วมลงเรือตรวจการต่อ112และต่อ115สำรวจเส้นทางทางน้ำตั้งแต่แม่มุ่งสร้างความสัมพันธ์การประสานงานและเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง

0: พื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุในการบริหารระบบกระจายน้ำประตูระบายน้ำบรมธาตุในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนค่ะที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุตำบลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบรมธาตุพร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำน้อยพร้อมด้วยพันเอกอริชัยกุลวิมลประทีปรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทปภ.จังหวัดชัยนาทฝ่ายปกครองอำเภอเมืองร่วมลงพื้นที่โดยนายอภิชาติธรรมวิโรจน์สิริผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุรายงานว่าโครงการมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและช่วยเหลือเกษตรกรครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียงโดยดำเนินการวางแผนและจัดสรรน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารชลประทานประตูระบายน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมถึงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณสถานที่กำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์มวลน้ำในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณเกณฑ์ระดับน้ำหรือฟลัดมาร์คริมสะพานสัพพยาซึ่งเป็นจุดอ้างอิงระดับน้ำและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากประชาชน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจำนวน65คนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจำนวน65คนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนางสาวอรวรรณเชษฐพงศ์นายกเทศมนตรีตำบลห้วยงูกล่าวว่าตำบลห้วยงูมีประชากร 5,270 คนเป็นผู้สูงอายุ 1,583 คนหรือร้อยละ 30.03 จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2559ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจและพัฒนาทักษะอาชีพการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผลการดำเนินงานในปี2569โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของหน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆมากกว่า30แห่งและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศประจำปี2569จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรขออภัยค่ะยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมผู้สูงอายุที่สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจาก11หมู่บ้านและมอบทุนแห่งความสำเร็จจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงูให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุจำนวน53รายค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามที่จังหวัดลพบุรีนะคะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและอีกหลายข่าวที่น่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ Safeboard Cast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายของสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชัยเยนโรงแรมแดดดีรีสอร์ทจังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหัวข้อถอดบทเรียนและข้อพึงระวังในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาโดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายสตรองและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวม185คนโดยมีว่าที่ร้อยเอกภวัฒน์ปั้นบำรุงกิจคลังจังหวัดสุพรรณบุรีและบุคลากรจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งนี้การจัดสัมมนามุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาเป็นกระบวนการสำคัญที่มีรายละเอียดและข้อกำหนดตามระเบียบจำนวนมากกิจกรรมจึงเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมเรียนรู้ข้อควรระวังจากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของวิทยากรค่ะ
0: ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีรวมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติณโรงเรียนบางปะม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยบูรณาการร่วมกับโครงการค่ายคนดีชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวพระราชดำริสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาโดยมีเด็กและเยาวชนครูและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ150คนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติการเสวนาหลักการทรงงานการแสดงวิสัยทัศน์ของเยาวชนการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นการมอบประกาศนียบัตรนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมพร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องนะคะเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำร่วมขับเคลื่อนแผน NAP ภายใต้ Open Government Partnership ค่ะนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมสร้างสรรค์แผนปฏิบัติการแห่งชาติหรือ NAP ของประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดหรือว่า OGP ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมมุ่งสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติโดยเฉพาะประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาจังหวัดสระบุรีสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำภายในงานมีการนำเสนอแนวทางแผนปฏิบัติการแห่งชาติในประเด็นนโยบายสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโครงการ C2 Lab ซึ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทางด้านอาหารความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำเสนอภาพรวมโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์และแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายในระยะ4ปีตั้งแต่การวางแผนรายปีการกำหนดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ตลอดจนการปลดล็อกข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินงานทั้งนี้การขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพร.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แผนปฏิบัติการแห่งชาติภายใต้กรอบ OGP โดยจังหวัดสระบุรีจะบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกำหนดทิศทางติดตามผลและแก้ไขข้อจำกัดเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันทัศน์ไทยการนาดีในรายการคนคุยข่าวค่ะติดตามรับชมเราช่อง11 NBT ภาคกลางรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ Live NBT ภาคกลาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ mbtcentral.com ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นของคนคุยข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแรกนะคะสำหรับสถาบันสิริกิติ์งานทอผ้าไหมไทยค่ะผ้าที่เราเห็นนะคะปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้มีมรดกภูมิปัญญามาจากทางบรรพบุรุษค่ะผืนผ้าที่เราใช้อะค่ะไม่ได้สะท้อนแค่ความสวยงามหรือว่าเรื่องของการสวมใส่แฟชั่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะจุดเริ่มต้นของการทอผ้าผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยนะคะก็คือการที่นำเส้นใยธรรมชาติอย่างผ้าฝ้ายผ้าไหมมาทอให้กลายเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็นำไปใช้โดยอย่างคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ในชีวิตประจำวันใช้กันอยู่ภายในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดกันจากแบบครอบครัวรุ่นสู่รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานได้ทราบกันและหลังจากนั้นค่ะเขาจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจากที่ทำแค่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นในพื้นที่แล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นทุกผืนผ้าที่เกิดขึ้นก็เหมือนการเก็บรักษาเรื่องราวของคนในชุมชนวัฒนธรรมไทยแล้วก็ลวดลายบนผืนผ้าค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ากว่าจะมาเป็นผ้าไทยผ้าไหมสักผืนนึงค่ะก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะเขาจะต้องมีความรู้มีฝีมือนะคะแล้วก็มีกระบวนการทำที่สลับซับซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างกระบวนการทอผ้าไหมก็จะต้องมีการเลี้ยงไหมนะคะมีการสาวไหมนะคะมีการย้อมสีแล้วก็มีการทอผ้าเมื่อมีการทอขึ้นมาแล้วอะค่ะก็คือจะเข้าสู่กระบวนการอาศัยความรู้ความชำนาญละว่ากว่าจะมาเป็นผืนผ้าที่ทำลวดลายทำรูปแบบอันเนี้ยก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มซึ่งแต่ละลวดลายแต่ละรูปแบบอะค่ะก็จะต้องอาศัยภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเราจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าในกระบวนการตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีอาจจะเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่ากระบวนการทอนะคะจะอาศัยทักษะเฉพาะและลวดลายเฉพาะในแต่ละพื้นถิ่นแน่นอนอันนี้ก็จะต้องมีทักษะโดยเฉพาะช่างฝีมือกระบวนการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามแล้วก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะคะองค์ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่นเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าในแต่ละพื้นถิ่นให้กับคนในชุมชนแล้วก็ตอนนี้นะคะต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนที่จากชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะอาศัยภูมิปัญญาที่ดีแต่ว่าตอนนี้มีเทคนิคนิดนึงคำนี้ค่ะคุณผู้ชมเส้นไหมน้อยความน่าสนใจของการทอผ้านะคะอยู่ที่จุดนี้เส้นไหมน้อยเส้นไหมน้อยคืออะไรเส้นไหมน้อยเป็นเส้นไหมที่อยู่บริเวณด้านในสุดของรังไหมค่ะรังไหมที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นกระบวนการทอผ้านะคะเขาจะมีตัวไหมรังไหมเส้นไหมน้อยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเส้นไหมส่วนนี้ค่ะมีลักษณะที่เล็กมากๆแล้วก็มีความเงางามมีความสวยงามด้วยเมื่อนำมาใช้ในกระบวนการทอผ้านะคะจะสามารถทำให้ผ้าไหมค่ะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมีคุณภาพที่สูงมีความละเอียดนะคะเส้นไหมที่ทอออกมาก็จะมีความสวยงามผืนผ้าที่ทอออกมาก็สวยงามเมื่อนำมาสวมใส่ค่ะก็จะทำให้รู้สึกสบายนะคะเนื้อผ้านุ่มนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผ้าที่จะทอออกมาผืนหนึ่งมีการยกระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของผืนผ้ากว่าจะมาเป็นผืนผ้าที่เนื้อนุ่มใส่สบายอย่างเงี้ยนะคะคือเขามีการคัดเลือกกันเลยนะคะแล้วก็เริ่มจากวัสดุที่นำมาใช้ตั้งแต่ต้นกระบวนการตั้งแต่ต้นทุกๆอย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคะต่อมานะคะคุณผู้ชมเรื่องของการทอผ้านะคะต้องบอกว่าเป็นพระราชปณิธานการอนุรักษ์ไหมไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านนะคะพระราชปณิธานในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์ไ
ไหมไทยแท้ๆภูมิปัญญาการทอผ้าแบบไทยในแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการกำหนดให้กับสมาชิกในกลุ่มทอผ้าในแต่ละพื้นที่อะค่ะจะต้องใช้เส้นไหมแบบไทยแท้อันนี้เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะว่าเส้นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบในเรื่องของการทอผ้าแต่ว่าเส้นไหมก็คือส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะเชื่อมโยงของการทอผ้าให้เกิดเป็นผืนผ้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นผ้าไหมไทยจริงๆอันนี้นะคะพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหมแท้ใช้ไหมแท้ๆในการทอผ้าไหมออกมานะคะและนี่ก็เป็นการรักษาภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดกันต่อไปได้ด้วยแนวทางอนุรักษ์นี้นะคุณผู้ชมคะก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าแล้วก็บวกไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพของช่างฝีมือค่ะให้ปัจจุบันยังสามารถคงอยู่แล้วก็ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะอย่างช่างฝีมือนะคะของสถาบันสิริกิติ์นะคะก็ร่วมสืบสานผ้าไหมหลากหลายชนิดเลยนะคะมีการพัฒนาผ้าไหมหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมพื้นผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมแพรวามีผ้าลายขีดผ้าจกผ้ายกดอกอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสะท้อนถึงรูปแบบและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นถิ่นนะคะการทอที่แตกต่างกันมีความหลากหลายงานฝีมือที่มีความสวยงามประณีตอันนี้ก็จะเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้นะคะภูมิปัญญาต่างๆก็ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นกันไปเลยนะคะเชื่อมโยงการสร้างอาชีพของคนในปัจจุบันแล้วก็พัฒนาผ้าไหมไทยอย่างต่อเนื่องยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะจากประเทศไทยก็รู้จักในระดับสากลในระดับโลกกันเลยตอนนี้ต้องบอกว่าคนทั้งโลกเนี่ยก็แทบจะรู้จักผ้าไหมไทยกันนะคะจากการที่เราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการแต่งกายนำผ้ามาเป็นแบบผ้าไทยใส่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเส้นไหมนะคะจากเส้นไหมมาสู่ผืนผ้าไหมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพในปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ยังคงสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้ค่ะข่าวต่อมานี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมใครเลี้ยงสุนัขบ้างนะคะตอนนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเราต้องจับตาดูค่ะเชื้อไวรัสตัวนี้เชื้อไวรัสตัวนี้จากเห็บสุนัขนะคะเห็บสุนัขทำให้เกิดเชื้อไวรัสนะคะเป็นผู้ป่วยที่ตอนนี้พบในประเทศไทยคือ SFTS อันนี้เป็นโรคนะคะจากเห็บตัวนี้เลยตัวน้อยๆเนี่ยนะคะเป็นพาหะแล้วทำให้เกิดอาการไข้สูงร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะพบผู้ป่วย SFTS สะสม53รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายด้วยกันค่ะมาดูข้อมูลกันดีกว่านี่ตัวเลขนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้สถานการณ์ของโรคนะคะมีไข้สูงนะคะสถานการณ์ในประเทศไทยนะอาการก็คือไข้สูงแล้วก็ภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรืออย่างที่รู้จักก็คือ SFTS ข้อมูลล่าสุดของประเทศไทยตอนนี้มีการเปิดเผยนะคะพบผู้ป่วยสะสม53รายด้วยกันนะคะเสียชีวิต5รายพบผู้ป่วยได้ทุกภูมิภาคอันนี้คือน่าสนใจมากคือโรคนี้ไม่ได้จำกัดในพื้นที่นะคะเพราะว่าพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศเลยทีเดียวแต่ก็มีรายงานนะคะว่าข้อมูลนี้แม้ว่าจะไม่ใช่โรคทั่วไปอย่างที่คนอาจจะรู้จักหรือว่าคนคุ้นเคยกันแต่ก็เป็นโรคที่พบในประเทศไทยแล้วแล้วก็พบในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาทำความรู้จักโรคนี้กันก่อนนะคะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรนะคะแล้วเราป้องกันได้อย่างไรโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงสุนัขหรือว่ามีโอกาสสัมผัสกับตัวเห็บที่อยู่ในสุนัขนะคะเพื่อที่เราจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมจะได้ไม่เกิดโรคนี้ขึ้นแพร่สู่คนได้อย่างไรคำถามนี้น่าสนใจโรคนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะพาหะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับ SFTS ก็คือเห็บค่ะเห็บสุนัขสีน้ำตาลหรือว่า brown dog tick นะคะเห็บตัวเล็กๆสีน้ำตาลที่อยู่ในสุนัขใครเคยเลี้ยงสัตว์จะต้องรู้จัก
ตัวเห็บนี้เพราะว่าบางทีก็คืออยู่ตามสุนัขอันนี้พบที่สุนัขเท่านั้นนะคะการติดเชื้อก็เกิดจากการที่โดนเห็บที่มีเชื้อกัดเรานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ได้มากัดเราแหละแต่เราอ่ะทำโดยที่ไม่ทันได้คิดถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วเราเจอเห็บเราทำอะไรคุณผู้ชมบีบมันใช้มือจับเห็บบนตัวสุนัขออกมาแล้วก็หยิบออกมาบีบแล้วบี้แล้วก็กดให้มันตายการสัมผัสเห็บโดยตรงแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคือทางการแพทย์บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะการใช้มือเปล่าๆเนี่ยนะคะบี้กดเห็บให้ตายเพราะว่าจะทําให้สารจากตัวเห็บอะค่ะสัมผัสกับผิวหนังของเราถ้าเรามีบาดแผลก็เชื้อเข้าสู่บาดแผลได้เราก็ติดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะจัดการกับเห็บตัวน้อยนะคะสิ่งสําคัญก็คืออย่าไปใช้มือเปล่าควรใช้อุปกรณ์หรือว่าวิธีที่เหมาะสมในการกําจัดบางครั้งอันตรายอาจจะไม่ได้มาจากแบบเราไปโดนเห็บกัดอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีที่เราไปจัดการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสัมผัสนะคะเชื้อของเขาสำคัญมากๆแล้วก็อันตรายถ้าเห็บตัวนั้นมีเชื้อ

ส่วนอาการคืออะไรนะคะอาการสำคัญของ SFTS นะคะก็คือว่า 1. มีไข้สูงค่ะเหมือนไข้หวัดเลยแต่ว่าไข้สูงอ่อนเพลียผลตรวจเลือดก็อาจจะพบว่าเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวต่ำลักษณะอาการช่วงแรกนะคะอาจจะมีความคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ในระยะแรกๆก็แยกยากเนาะว่าจะเป็นไข้เป็นไข้เลือดออกหรือเป็นไข้จากเห็บนะคะแต่อาการที่พบได้อีกอันนึงนะคะก็คือต้องมีการซักประวัติถ้ามีไข้สูงขึ้นมานะคะแล้วก็พบว่ามีการสัมผัสเห็บด้วยเลี้ยงสุนัขหรืออาจจะไม่ได้เลี้ยงแหละแต่ว่าเป็นเล่นกับสุนัขแล้วก็สัมผัสกับเห็บนะคะมีความเสี่ยงนะก็จะให้แจ้งประวัติให้แพทย์ทราบเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยโรคซึ่งสามารถที่จะแยกจากไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ปกตินะคะก็แยกได้แล้วก็ส่งผลต่อการตรวจรักษาได้มากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาไม่ทันนะคะสำหรับโรคนี้อันตรายมากเพราะว่าพอติดเชื้อไปแล้วเมื่อเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีไข้จะนำไปสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เสียชีวิตลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องมีการระมัดระวังอย่างมากๆเลยใครที่มีความเสี่ยงสำหรับโรคนี้นะคุณผู้ชมกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงๆเลยอย่างเช่นนี่เลยผู้สูงอายุนะคะเขาก็อายุเยอะเนาะภูมิคุ้มกันเขาอาจจะน้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอะไรต่างๆถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็ถ้าติดเชื้ออีกก็จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายภาวะอวัยวะล้มเหลวบางรายก็คือเสียชีวิตอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นนะคะโดยเฉพาะการลดโอกาสสัมผัสกับเห็บแล้วก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้สะอาดอาบน้ำทำความสะอาดไม่ให้มีเห็บนะคะและถ้าเกิดรู้ขึ้นมาว่าเราเสี่ยงละนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการเกิดขึ้นเราก็ต้องสังเกตอาการตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็พบแพทย์ถ้าจำเป็นนะห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องป้องกันแล้วก็รับมือก่อนเลยสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้นะคะก็คือว่า 1. ทำความสะอาดร่างกายของสุนัขเนาะเขาต้องสะอาดตรวจดูกำจัดเห็บบนตัวสุนัขอย่างสม่ำเสมอดูแลป้องกันนะคะไม่ให้เขามีเห็บในร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดเขานะคะถ้าเจอพบเห็บไม่ควรใช้มือเปล่านะคะคุณผู้ชมไม่ควรบี้โดยตรงให้ใช้ถุงมือให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโดนสารจากตัวเห็บขึ้นมาแล้วนะคะแล้วติดเชื้อร่างกายเนี่ยก็คือจะทำให้เกิดติดเชื้อได้เป็นโรคได้แต่ถ้าใครนะคะถูกเห็บกัดแล้วมีไข้สูงต้องรีบพบแพทย์หาคุณหมอทันทีนะคะแล้วก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยว่าเคยถูกเห็บกัดนะคะมีประวัติสัมผัสเห็บพอข้อมูลเรื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยที่คุณหมอจะพิจารณาในการตรวจรักษาแล้วก็หาสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะการป้องกันไม่ยากใช่ไหมคะคุณผู้ชมทำได้เลยดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะทำความสะอาดไม่บี้เห็บด้วยมือเปล่าถ้าเกิดอาการผิดปกตินะคะก็ไม่ควรที่จะรอดูอาการเองนะคะควรที่จะไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่ป้องกันเชื้อไวรัสจากเห็บสุนัขตัวนี้ที่กำลังระบาดอยู่ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: โหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกๆคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสม

0: ทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
1: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
2: เริ่มจากการปลูกต้นไม
3: ้เลิกการเผาขยะ
4: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
5: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
6: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: กลับมากับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมคะคราวนี้มาดูเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังนี่เลยกลโกงฝากรับหิ้วเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะคะตอนนี้นะคะก็คือเวลาใครไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็จะมีแบบฝากหิ้วฝากซื้อของซึ่งจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเขาก็จะนำมาเป็นแนวทางในการที่เขาจะเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนอย่างเรานะคะแต่เขามีแนวทางในการเข้ามาแบบไหนที่จะทำให้เราจะรู้ว่าอันเนี้ยมิจฉาชีพนะสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรกันบ้างกลโกงของเขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะมิจฉาชีพเขาจะมีการแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่จะเข้ามารับหิ้วกับเรานี่มิจฉาชีพเปิดเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลรับฝากซื้อสินค้าโดยเฉพาะนี่ค่ะสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กอาร์ททอยบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าสินค้าจากงานอีเวนต์อื่นๆสินค้าลดราคาสารพัดสินค้าที่เขาจะเปิดหิ้วกันได้นะคะถ้าใครเป็นสายช้อปสายหิ้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบซื้อของทางออนไลน์ที่เขาจะมีแบบว่าฝากซื้อฝากหิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาฝากหิ้วกันยันถึงอาหารนะคะของกินไม่ว่าจะต่างจังหวัดไปหิ้วในงานหรือว่าไปต่างประเทศมีหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำโปรไฟล์ของตัวเองถ้าเขาเปิดเพจนะคุณผู้ชมถ้าเขาเปิดเพจก็จะมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือมากๆดูแล้วดูเป็นมืออาชีพนะคะหรือว่าอย่างบัญชีโซเชียลต่างๆเราเข้าไปส่องดูเอ๊ะมีคอมเมนต์เยอะไหมมีการแชร์มีการพูดคุยจริงไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาจะเนียนมากๆนะคะแล้วเขาก็จะทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาคือตัวจริงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับหิ้วของจริงๆคราวนี้มาดูนี่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใช้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอ่ะในกรณีที่ซื้อสินค้าหิ้วสินค้ามาขายให้นะคะโดยอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบจองหรือโอน

ที่เห็นแล้วล่อตาล่อใจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมันก็จะหายไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังนะกำลังฮิตเลยหรือสินค้าที่หาซื้อยากให้ลูกค้าโอนเงินล่วงหน้าก่อนเลื่อนนี่เลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็คือจริงๆไม่มีสินค้านะคะหรืออ้างค่าภาษีค่าขนส่งเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนี่คือกลโกงของเขาอีกเช่นกันนะคะก็คือว่าสินค้าที่กำลังเป็นกระแสนะคะบางทีเนี่ยก็จะมีการบอกแบบหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอันนี้ซื้อยากนะต้องโอนเงินมาก่อนนะต้องมีการจองก่อนนะในความอยากได้ของลูกค้าบางทีก็ยอมโอนเงินไปนะคะแล้วโอนเงินไปล่วงหน้าเลยนะคะสินค้าจะได้หรือยังก็ไม่รู้เขาก็จะใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละมาล่อลวงเรานะคะหรือนี่เลยก็คือเลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆรอก่อนนะรอก่อนนะยังไม่ได้หนีตอนรับเงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หนีหายไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของมิจฉาชีพที่เขากำลังทำอีกอันหนึ่งนี่ค่ะรีวิวปลอม AI สร้างความน่าเชื่อถือ AI ตอนนี้คือสามารถทำได้หลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆสำหรับการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะนำภาพสินค้าหรือรีวิวของคนอื่นมาใช้รวมถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ข้อความปลอมสุดท้ายอาจไม่ส่งสินค้าหรือส่งไปก็คือของปลอมนะคะหรือส่งสินค้าคุณภาพต่ำไม่ตรงปกนะคะก็คือว่าการรีวิวอาจจะมีจริงเห็นจริงแต่ไม่ใช่ตัวเขาเป็นของปลอมหรือว่าของจากผู้อื่นที่เขาทำอาชีพนี้จริงๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆพูดคุยกันจริงๆแล้วเอามารีวิวให้เราดูหรือการใช้สินค้าต่างๆที่เอา AI ไปเจนแล้วก็หลอกว่าเป็นของจริงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็จะต้องเราอยู่กับ AI เนาะยุคนี้เราก็จะต้องรู้ทัน AI ด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการรับฝากหิ้วต่างๆนะคะเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะเสียเงินก้อนนั้นไปวิธีการเช็คนะคะเช็คง่ายๆเลยอันแรกตรวจสอบประวัติเพจอายุบัญชีเปิดมานานหรือยังชื่อร้านเลขบัญชีโอนไปตรงกับชื่อร้านหรือไม่นะคะพยายามไม่โอนเงินเข้าชื่อที่เป็นตัวบุคคลนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการโดนโกงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนตรงเนี่ยแหละเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งรวมถึงบทสนทนาช่องทางแชทต่างๆแล้วก็แนวทางการชำระเงินของเราเนี่ยเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อที่ว่าหากสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกว่ามิจฉาชีพหลอกเราโดนขึ้นมาจริงๆอะเนาะอาจจะด้วยความที่บางทีตรวจสอบแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายก็คือโดนมิจฉาชีพเราจะได้มีหลักฐานนะคะที่จะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในการตรวจสอบช่องทางของการเงินหรือว่าสามารถที่จะอายัดเงินได้ทันทีนะคะอันนี้เราต้องระวังมากๆกลโกงตอนนี้รับฝากฮิ้วต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่าย

0: ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะไม่เคยหยุดเดินหน้าสู่บทใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมเปิดมุมมองและฟังวิสัยทัศน์จากผู้ริเริ่มโครงการผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสใหม่ของ EEC เราไปติดตามในเวทีเสวนากันค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้รับชมผ่านช่องทางไลฟ์ของ Facebook Live แล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยนะคะของเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะแล้วก็รวมถึง Eastern Economic Corridor Office หรือว่า EECO นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มาพูดคุยนะคะในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็จริงๆเป็นโอกาสดีที่เครือ Nation Group เนี่ยได้มีการจัดเวทีเรียกได้ว่าเป็น Round Table นะคะหรือว่าเป็นโต๊ะกลมในการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของ EEC นะคะดิฉันฟางวิลาสินีแวนฮาเรนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฐานเศรษฐกิจและมัลติมีเดียจำกัดก็ขออนุญาตรับเป็นผู้ที่จะเป็นโมเดอเรเตอร์วันนี้เพื่อที่จะทำให้หลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็นมีการหารือกันแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้ครบถ้วนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะที่ฉันขออนุญาตต้อนรับทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆท่านที่ติดตามช่องทางออนไลน์เข้าสู่ Exclusive Roundtable EEC Never Stop The Next Chapter EEC 9ต่อไปนะคะนี่ถือว่าได้รับเกียรติจากทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ในการเริ่มต้นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราอยากจะคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของ EEC ตอนนี้ต้องมอบใหดร. อุตตมะนะคะช่วยพูดถึงจุดเริ่มต้นของ EEC แล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีคำถามอีกหลายเรื่องแต่ว่าอยากจะให้รอบแรกเนี่ยท่านดร. อุตตมะช่วยเล่าให้เราฟังก่อนค่ะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงเรื่อง EEC เนี่ยนะครับผมเรียนโดยสรุปเนี่ยก็ต้องย้อนไปถ้าจะเอาจุดกำเนิดเนี่ยนะก็ประมาณปี2558ถึง2559นะครับที่เราเริ่มพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเราเห็นแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนนะครับโลกกำลังเปลี่ยนมากและอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากเรื่องของกระแสเทคโนโลยีที่ผลักดันนะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเรื่องอุตสาหกรรมบริการนะครับเรื่องของการพัฒนาคนทักษะใหม่ๆกำลังเกิดเพราะเทคโนโลยีวันนั้นยังไม่พูด AI มากจำได้ไหมครับยังไม่มีนะครับคำนี้มีน้อยยังพูดดิจิตอลกันอยู่ซึ่งเป็นพื้นฐานใหญ่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่แล้วเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งเรื่องของสื่อสารก็คือดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เริ่มพูดกันว่าโลกเปลี่ยนเยอะแล้วเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตามไม่ทันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราพูดกันในวันนั้นทีนี้เนี่ยโจทย์คือสำหรับประเทศไทยทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีหลายมิติหลายภาคส่วนถ้าเรามองกลับไปเนี่ยผมขออนุญาตสั้นๆนะครับการเติบโตของไทยเนี่ยนะของเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันถูกกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและอื่นๆเนี่ยถ้าท่านจำได้เนี่ยนะครับสมัยนู้นเลย 30-35 ปีก็คือยุคที่เราก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับญี่ปุ่นย้ายฐานมาเรื่องรถยนต์เกิดนะครับอิเล็กทรอนิกส์เกิดติดตามมาด้วยพลังงานทั้งหลายทั้งปวงประเทศไทยโตได้ดีนะครับประเทศไทยโตได้ดีจนกระทั่งเรามาเจอวิกฤตปี2540ทันไหมฮะออกทันนะครับโอเคครับ ผมไม่ให้ถามนั่นนั่นอะไร2540นะครับครั้งนั้นใหญ่ก็หนักแต่เราก็ฟื้นประเทศไทยก็ฟื้นมาได้แต่ที่น่าสังเกตนะครับที่ผมอยากจะยกเป็นประเด็นนิดหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยสัก2543ถึง2550ตีซะอย่างนี้เนี่ย78ปีเนี่ยโตดีนะพอฟื้นแล้วโตดีประมาณ 5.3 เฉลี่ยซึ่งบังเอิญก็ใกล้เคียงกับที่รัฐบาลปัจจุบันได้พูดไว้ที่ผมติดตามข่าวนะครับว่า ไทยอยากจะให้โตเต็มศักยภาพสักร้อยละ5แล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย 2-3 วันเนี่ยก็เห็นรายงานล่าสุดของธนาคารโลก World Bank ออกมาเนี่ยก็พูดว่าไทยเนี่ยน่าจะโตที่ 5.4 ยุคนั้นเนี่ยเราไปได้ดีแล้วเราก็ชนเลยก็โดนชนโดยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อีกนะครับก็ทั่วโลกก็โดนเราก็โดนเราก็ฟื้นได้อีกแต่พอฟื้นเนี่ยสักปีวิกฤตมา2550จะไม่ผิดเอาสัก2553เราฟื้นนะครับถึงสัก2562ประมาณเนี่ยนะครับ2562เนี่ยเราโตเราขยายตัวแต่ที่อัตราที่ต่ำลงมาพอสมควรที่ร้อยละ 3.6 โดยเฉลี่ยจากร้อยละ 5.3 เราลงมาร้อยละ 3.6 โดยเฉลี่ยแล้วเราก็ชนโดนชนอีกโดยโควิดคราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่เลยตอนนั้นผมอยู่กระทรวงการคลังพอดีไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นวิกฤตแบบนี้แต่เราก็ฟื้นแต่เช่นเดียวกันฟื้นจากโควิดเนี่ยถ้าท่านดูปีละ65มาจนใกล้ปัจจุบันโอ้โห7เนี่ยเราโตเราขยายตัวที่อัตราที่ช้าลงอีกที่ร้อยละ 2.5 เพราะนั้นเรามา 5.4 3.6 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปร้อยละ 2.5 ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าดูตัวเลขอันนี้ผมก็เอาคาดการณ์เองของ IMF นะของรัฐบาลของใกล้เคียงดูในอาเซียนเรากับเพื่อนเรา11ประเทศเนี่ยคาดการณ์ปี2569เนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ2สูงสุดเนี่ยคาดการณ์โดย IMF เนี่ยเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ7มาเลย์พวกนี้ร้อยละ5ร้อยละ6ไล่มา11ประเทศคือเราอยู่หลังท้ายจากที่เราเคยเป็นอยู่ต้นๆเมื่อ15ปีที่แล้วที่พูดนี่ไม่ได้ให้เราเสียกำลังใจนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับที่มาของ IEC ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับพลังของเศรษฐกิจไทยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มมีข้อจำกัดข้อจำกัดมาจากอะไรส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลสำคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจเราอ่อนล้าท่านทราบอยู่หลายท่านในที่นี้อยู่ในเหตุการณ์สัมผัสอยู่นะครับเศรษฐกิจเราเครื่องยนต์เริ่มอ่อนล้าเรื่องทักษะของคนเริ่มจะต้องมีคำถามว่าคนไทยเรากลุ่มแรงงานเราทักษะทันเข้าไหมโครงสร้างพื้นฐานเราไม่ได้ลงทุนใหญ่ๆมานานโครงสร้างพื้นฐานเราพอรองรับไหมสำหรับอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เห็นวันนั้นก็นำไปสู่แนวความคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างให้ทันการก็คือแนวความคิดที่ว่าเราประเทศไทยน่าจะมีการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในหลายมิติแต่อย่างเชื่อมโยงกันเราไม่ได้พูดแค่อุตสาหกรรมใหม่นะแต่เรากำลังพูดถึงการพัฒนาพื้นที่ที่ยึดโยงกับเมืองนะครับกับเมืองกับความเป็นอยู่ของประชาชนกับการพัฒนาคนไทยที่ผมเรียนว่าทักษะสำหรับโลกใหม่มีพร้อมไหมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ยึดโยงระบบขนคนขนของระบบรางสำคัญใช่ไหมครับแต่ต้องยึดโยงไปสู่ท่อเล็กด้วยเพราะเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมบริการเช่นท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ของเราคือทั้งหมดเนี่ยคิดในภาพยึดโยงจากแนวความคิดเนี่ยจะตอบโจทย์แนวความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องลงทุนครั้งใหญ่ต้องลงทุนครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เราทำเช่นนี้ครั้งก่อนหน้าก็คือชัชวาลก็คืออีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับหลังจากนั้นประเทศไทยไม่เคยลงทุนใหญ่ๆอีกเลยก็เลยคิดว่าเอาละครั้งนี้จะทำนี่คือถือกำเนิด EEC นะครับ EEC เข้าครม.อนุมัติก็คือผมไม่เช็คข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ผมจำได้นะครับไม่ได้อยู่ในหัวเลยยอมแล้วให้ผู้ช่วยเช็คมิถุนายน2559ครม.อนุมัติเรื่องของ EEC เป็นครั้งแรกแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับทำไมถึงภาคตะวันออกอันนี้ก็คนถามเยอะนะครับข้องใจเยอะว่าทำไมคุณไปเลือกภาคตะวันออกเหตุผลก็คือเราแข่งกับเวลาภาคตะวันออกเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมครับเพราะเรามี Eastern Seaboardนะครับเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดนั่นคือเหตุผลหลักๆอันหนึ่งว่าทำไมถึงไม่ทำภาคตะวันออก แต่ในหลักการแล้วเนี่ยชัดเจนนะครับผมว่าในพรบ EC ก็สะท้อนอยู่ว่าแนวความคิดเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งภาคใต้ที่เราเรียกว่า SEC ภาคเหนือภาคอีสานจะทำทั้งหมดอย่างยึดโยงผมเน้นอีกครั้งว่ายึดโยงไม่ได้ทำมิติเดียวนะครับเรื่องของชีวิตของประชาชนคุณภาพถ้าไม่ตอบตรงนั้นได้เนี่ยก็อย่าทำผมจำได้วันนั้นพูดกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกำหนดของ EEC สั้นๆเราอยากเห็น EEC เนี่ยเป็นตัวจุดประกายที่จะร่วมกันตอบโจทย์ว่าจะยกขีดความสามารถของประเทศอย่างไรในยุคที่โลกเปลี่ยนเราบอกว่าใช้การลงทุนขนาดใหญ่เป็นตัวตั้งเลยนะครับทำซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ทำนะครับในลักษณะนี้เราอยากเห็นยกตัวอย่างให้ EEC เนี่ยเป็น Transshipment Hub ของเอเชียที่ยึดโยงกับโลกมีกิจกรรมนะครับเรื่องของ Transportation เรื่องของ Shipment เรื่องของการสร้างเมืองสำคัญมากนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงแรกๆนะครับอย่างทางญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยที่ลงทุนในประเทศไทยเยอะเนี่ยผมจำได้ว่าท่านรองนายกเขาพานักธุรกิจญี่ปุ่นมา500กว่าชีวิตเพื่อที่จะมาดูลาดราว EEC จีนก็มาประมาณนั้นนะครับ
1: ตอนนั้นเหมือนมีแบบจับคู่ด้วยนะจำได้ว่าเราจัดมีการจัดงานจับคู่กัน
2: เพราะว่าก็คณะใหญ่ขนาดนี้เราไม่ได้มีมาเป็นปกตินะครับก็เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็ EEC ก็ถือกำเนิดนะครับเราก็ตระหนักว่าต้องมีพรบ.รองรับเพราะงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องมีกรอบที่ชัดเจนผู้ทำงานถึงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนงานได้นะครับนี่ก็คือที่มาคร่าวๆว่าน
1: ั่นก็หมายความว่าจริงๆทำของเดิมให้เข้มข้นนะคะทำให้เกิดขึ้นจริงพี่มีศักดิ์เสริมไหมคะนิดนึงขายอะไรดีคะเรา
3: ครับขอบคุณครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ Eastern Seaboard แล้วมา EC เนี่ยผมว่าเราทำได้ดีมากยกระดับฐานะประเทศขึ้นไปประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปนะครับแต่มองว่าอนาคต next step ของ EC เนี่ยผมคิดว่าจะมองโจทย์กว้างขึ้นแทนที่เป็นเน้นทางด้านเป็น infrastructure ทางด้าน industrial อย่างเดียวก็คงต้องมอง infrastructure ของทาง urban planning ของเรื่องวิถีชีวิตชุมชนคือยังไงเมืองก็ต้องอยู่นะฮะนอกจากคนที่อยากจะมาทำงานใน EC เนี่ยมันต้องสร้างนิยามขึ้นมาใหม่ว่าให้คนอยากมาอยู่ EC อยากมาเที่ยวหรืออยากมาใช้ชีวิตมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่นี่คือแหล่งที่สร้างรายได้แต่คุณภาพชีวิตที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าเป็นคำถามหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะต้องหลายฝ่ายต้องมาช่วยกันวางแผนตรงนี้นะไม่ใช่มองเรื่อง productivity ทางผลตอบรับทางเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องมองเรื่องวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตทำยังไงให้คนอยากมาอยู่เมืองจะได้โตแล้วจะได้มีอนาคตแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่โลกแห่งอนาคตได้คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามของพี่ธินากรนิดนึงเพราะว่าพี่ธินากรเนี่ยถามพูดถึงเรื่องว่าเวลาเราขาย EC สมัยก่อนเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราขายด้วยตัวโปรเจกต์หรือขายด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยณปัจจุบันสิ่งที่พี่ธินากรถามก็คือว่าเราจะขายอะไรนะคะอันนี้อยากจะมีใครตอบเพิ่มไหมคะคุณเทนประสิทธิ
4: ์ครับจริงๆเห็นด้วยกับคุณนัทนะคืออะไรที่เราเคยพรอมิสไว้ก็

0: จะทำให้ complete ก่อนไปหนึ่งมันมีของใหม่นะครับแต่ว่าผมยังมองว่าตัวสนามบินอุตภเปาเนี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ผมไม่เข้าใจไม่ทราบในแง่เทคนิคนะเพราะว่าเวลาเราคุยกับทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกเครื่องบินเขาลงไม่ได้แต่เนี้ยไม่แน่ใจว่าทางรันเวย์ทางเทคนิคคือตัวสนามบินอ่ะ3ล้านน่ะผมว่าก็คงตามนั้นแต่ว่าเราต้องสามารถรองรับลองฮอลตัวเนี้ยเข้ามาคือเราก็เลยไม่แน่ใจว่า
1: ทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะคุณวิรวัฒน์จะได้ตอบคำถามคือจะได้รู้เท่าๆกันเลย
2: ครับทางเทคนิคเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลงที่นี่ได้ครับเพราะมันเป็นสนามบินเพื่อภารกิจสงครามตั้งแต่50กว่าปีก่อนฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเรียกว่ายังมีสายการบินพาณิชย์ต่างประเทศมาลงนะฮะมาจากทางรัสเซียก็มาจากรัสเซียตะวันออกนะมาจากเออร์คูสต์เพราะว่ารัสเซียตะวันตกเขาเองอ่ะเขาติดข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับหรือมาจากทางจีนอูรุมชีอะไรก็
1: แต่สนามบินเราไม่ได้เป็นปัญหานะสนามบินเรา
2: ตัวสนามบินเทคนิคนะครับไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีติดขัดอะไรบ้างก็ต้องดูแลกันไปนะผมว่าไม่ได้เป็นข้อจำกัดถึงขนาดเพราะจริงต้องเรียนนี่ครับปี2ปีที่ผ่านมาเขามานะฮะแล้วก็ปีนี้ครับที่เขาย้ายทั้งหมดไปลงที่ภูเก็ตแทนเพราะว่าในราคาเดียวกันทำเงินได้มากกว่าแล้วก็เป็นโจทย์ที่จะต้องทำ product ของ EEC ให้กลับขึ้นมา
0: ให้มันสดสำหรับเขาได้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเพราะว่าจริงๆก็ต้องไปคุยกับเขาแหละเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขาก็อยากจะได้เป็นdestination ทางเลือกนะนอกเหนือจากที่จะไปภูเก็ตเพราะถ้ามันมีไฟลงได้เยอะๆสนามบินมีจำนวนคนใช้เยอะอีกหน่อยรถไฟอาจจะมาเร็วก็ได้ต้องมันอาจจะต้องไวซ์เวอร์ซ่าคือตอนนี้เราอาจจะต้องไปคือไม่ได้ทำสนามบินเพื่อ EEC แหละแต่ว่าทำด้านท่องเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยว EEC มันก็ไปคอมพลีทตอบโจทย์ตรงนั้นอีกทีนึง
1: ค่ะฟาร์มไม่ถามคุณวิรวัฒน์เรื่องของการโปรดักต์แล้วนะเพราะว่าถามไปละเมื่อสักครู่หรือว่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
2: ผมคิดว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็คือเราร่วมมือกับรัฐนะครับเร่งส่งเรื่องที่เมื่อกี้ผมเรียนคุณฟางกับพวกเราทุกคนให้เสร็จนะครับจะได้นับหนึ่งนะครับโดยเราในฐานะคนลงทุนสนามบินเราก็ต้องการรถไฟครับรถไฟจะมาช้าแต่ว่าเราขอให้มาชัดคือ ตอนนี้มันอยู่ที่ความชัดนะฮะคือช้าได้มันก็สามารถทำเตรียมแผนบางอย่าง แต่พอชัดไม่ชัดเนี่ยเราเองก็ต้องไปตอบนักลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นอะไรผมว่าเป็นสิ่งที่เรียกภาคการลงทุน ต้องการคำตอบ
1: ปิดท้ายนะคะท่านเลขาค่ะเชิญดร.จุฬาค่ะ
3: ข้อสำคัญที่สุดอยู่ที่ชื่อทีมอันนี้ฮะ EC Never Stop คือจริงๆแล้วเราควบทำงานมาอยู่ที่นี่เกือบ4ปีเรามี5รัฐบาลผ่านมา4นายกนะครับแต่ยังไม่มีใครบอกว่า EC Stop หรือ Start หรืออะไรยังไงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยความต่อเนื่องของการดำเนินการโครงการพัฒนามันมีความจำเป็นในเรื่องของความต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะครับในบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันมีลักษณะที่บางรัฐบาลจะไม่คุยเรื่อง EC เลยแต่เอกชนช่วยผมนะครับเอกชนช่วยบอกว่าไงต้องเอา EC ต่อนะเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ต่อเนื่องมา EC ภาคภาษาไทยมันเป็นเรื่องเขตพัฒนาพิเศษนะครับงาน EC ผมมองว่าเป็นงานพัฒนาไม่ใช่งานส่งเสริมการลงทุนอย่างเดียวหลายๆท่านวันนี้เราได้มีการคุยกันว่าประเด็นเรื่องคนเรื่องอะไรต่างนะครับเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างเป็นการพัฒนาเพราะมันเป็นเขตพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นงาน EC เนี่ยเป็นตอนที่ผมมาสมัครเข้ามาทำงานที่นี่เมื่อกี้ผมไปพลิกดูผมคิดว่ามันยังแวลิดอยู่นะผมแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าต้องการให้ EC เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดย cover เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นความหวังของคนไทยแล้วก็เป็นจุดหมายของนักลงทุนและประชากรนานาชาติผมเห็นสมัยนั้นเพราะว่าต้องผมต้องการว่า EC เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนดึงนักลงทุนแล้วแต่ผมคิดว่า EC มันเป็นที่ที่ดีพอที่จะเอาคนใครเป็นบอกว่าเกิดที่ไหนเลือกได้แต่มาตายเมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นจุดหมายในแล้วประชากรอาจจะมาใช้ชีวิตอย่างที่ผมมาอะไรที่ชอบเมืองไทยได้เลือกได้ในลักษณะนั้นไปในพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเนี่ยหลายๆคนวันนี้หลายๆท่านพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ EC ต้องพัฒนาเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแห่งการลงทุนและปัจจัยแห่งการพัฒนาอันนึงเหมือนกัน โครงสร้างพื้นฐานที่เราคุยวันนี้เยอะอันนึงก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการขนส่งนะครับซึ่งหลักๆเรามาพูดกันถึงเรื่องรถไฟกันจริงๆแล้วผมทำงานกระทรวงคมนาคมมานานการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทำตอบแค่โจทย์ใดโจทย์หนึ่งสองโจทย์เท่านั้นอันแรกคือสร้างเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของพื้นที่เพื่อให้พื้นที่นั้นไปมาพื้นที่นั้นสามารถเข้าถึงโดยง่ายโครงการสนามบินเนี่ยเป็นโครงการเพื่อจะเปิดเกตเวย์ให้คนใช้สนามบินอุตภเปาเป็นสนามบิน EC นะครับอันนั้นคือการที่เขาเรียกว่าทำ accessibility ของพื้นที่ให้สามารถบินเข้ามาพื้นที่นี้ได้โครงการอีกโครงการนึงคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการเพิ่มความคล่องตัวหรือ mobility จากอุตภเปากลับมาที่กรุงเทพเมื่อไหร่เรามีเกตเวย์ตรงนั้นแล้วนะครับการเชื่อมกลับมาในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเข้ากรุงเทพใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงมาซึ่งสองโครงการนี้เป็นโครงการที่ถ้าเรามีเกตเวย์ที่ดีก็เหมือนกับท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีระบบเชื่อมโยงกลับไปที่แหล่งเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงที่ได้ดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่กรุงเทพกับ EC เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะที่เป็นนนทบุรีสมุทรปราการในปัจจุบันนะครับแต่โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียม fallback อยู่นะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของ EC รถไฟเชื่อมอุตภเปาอย่างต้องมีนะถ้ามันมีเหตุด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งของการ PPP ไปไม่ได้ณเวลานี้ก็คงจะต้องเป็นกรณีที่รัฐอาจจะต้องเทคแคร์บางส่วนเข้าไปก่อนแล้วเอกชนมาเดินรถกันอีกทีเพราะว่าในเชิงดีมานด์เนี่ยผมคิดว่าในช่วงต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีสนามบินอุตภเปาเริ่มเติมต้นที่เมืองการบินที่ฮิตไปเนี่ยมันจะมีดีมานด์กลับมาที่รถไฟได้หลักๆก็คือว่าผมคิดว่าในถ้าโครงการ PPP ไปต่อไม่ได้รัฐคงต้องมาดำเนินการนะครับซึ่งตอนนี้เรามีการคุยคร่าวๆก่อนไว้แล้วก็อาจจะเป็นรถไฟซึ่ง maximum speed สัก160อะไรเงี้ยนะครับในลักษณะนี้ไปแต่จริงๆแล้วบางขบวนจะจอดบางสถานีนะถึงแม้จะมีสถานีที่แผนไว้ด้วย9สถานีเนี่ยแต่บางขบวนอาจจะจอด3เป็นซูเปอร์เอ็กซ์เพรสอะไรต่างๆซึ่งจะมาให้การเชื่อมโยงไปได้ถึงในเรื่องของรถไฟนะฮะมันสามารถแบ่งได้เป็นรถไฟชานเมืองรถไฟระหว่างเมืองรถไฟภายในเมืองได้มันก็มีฟังก์ชันในการดำเนินการได้อันนั้นก็สามารถดำเนินการไปได้แต่ผมคิดว่าในเชิงการผลักดันเนี่ยเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคงยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วในต่อไปข้างหน้าเราอาจจะต้องดูเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำนะฮะเรื่องระบบการจัดการของเสียอะไรต่างๆรวมถึงกรณีที่อะไรที่เกี่ยวกับกรณีมีอุบัติภัยอะไรต่างๆเนี่ยพวกนั้นผมคิดว่ายังจำเป็นที่เราต้องมาดูด้วยเราคงจะไม่ได้ดูเฉพาะ4โปรเจกต์นี้เพราะการเป็นเมืองการเป็นพื้นที่ในการพัฒนาเราต้องซ่อมไปและสร้างไปนะฮะเพราะในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่เราต้องเจอกันโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ซ่อมในปัจจุบันแล้วก็สร้างในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องทำด้วยกันต่อไปในส่วนที่เป็นสำคัญนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออยากให้ท่านได้รับทราบได้เหมือนกันว่าแนวโน้มในการพัฒนาที่ผ่านมาเรามองเชิงอุตสาหกรรมในมองว่า EC เป็นพื้นที่ที่เราดูอุตสาหกรรมแล้วมีอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทั้ง12ตัวหรือ5คลัสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราใช้วิธีเป็น industry oriented เคยดูอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่ผมคิดว่าในการพัฒนาต่อไปเราอาจจะต้องเป็นกรณีที่เป็น people oriented นะครับคือเราต้องดูคนเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราดูโจทย์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนน่ะมันมีมิติสังคมมีมิติสิ่งแวดล้อมมีมิติเศรษฐกิจเข้ามาด้วยการลงทุนหนักๆในภาคอุตสาหกรรมมันมีปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ในเชิงงานพัฒนาเนี่ยเรื่อง people oriented เนี่ยโครงการที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าโครงการอุตภเปาที่สำคัญที่สุดคือเมืองการบินนะไม่ใช่สนามบินเพราะในพื้นฐานเมืองการบินคือการสร้างเดสติเนชันอีกตัวหนึ่งที่เป็นสร้างให้คนเข้ามามองว่านอกจากการมีอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC 12อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วยังมีพื้นที่ที่คนมาใช้ตังค์ได้คนมาใช้จับจ่ายใช้สอยได้ใครรวยในประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าเรามีพื้นที่ให้คนมาใช้ตังค์ที่ใดที่หนึ่งซึ่งรองรับการเติบโตของทั้งภูมิภาคเนี่ยเราประเทศเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับงั้นเมืองการบินเนี่ยที่สำนักงานเรามองเนี่ยเรามองว่ามันจะโตคู่กับอีกเมืองที่โปรเจกต์ที่ทางพี่สมมาตรบอกเรามีโครงการเลิกซิตี้อันนึงครับ e-city อันนั้นจะเป็นโครงการที่เรามุ่งทำเป็นเหมือนกับกึ่งๆเราเรียกชื่อเล่นๆว่าเป็นเมืองหลวงของ EC เพราะว่า มันมีการเติบโตพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะมันมีการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เยอะถ้าเราสามารถมีจุดที่เป็นคนที่มาอยู่ได้นะครับทำงานได้มาสนุกสนานสันทนาการได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งไว้ที่เดียวมันจะทำให้พื้นที่ในสามจังหวัดมีศูนย์กลางซึ่งตัวนี้ห่างกันกับตัวอุตภาวแค่ประมาณ30กิโลเมตรเราสามารถจะทำเมืองแฝดเพื่อเป็นเดสติเนชันดึงให้คนมาใช้พื้นที่ EC เป็นจุดที่จะบินเข้ามาใช้ที่อุตภาวได้มาอยู่ที่เมืองซิตี้ได้เที่ยวพัทยาได้เที่ยวฉะเชิงเทราได้ในชลบุรีได้อันมันก็จะทำให้การเติบโตในเชิงการพัฒนามันมีต่อเนื่องกันไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นในมูฟเมนต์ต่อไปใน EC ที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมาพยายาม address ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคนพื้นที่สิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นนะโดยเรามองว่าพื้นที่ใน EC ต่อไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นฮับสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ New Industry ที่ว่าเราพูดถึงหรือเป็นในกรณีที่มันเป็นเราพูดถึงปัจจุบันเราพูดถึง Digital Economy นะซึ่งตรงนี้มันต่อไป Digital Economy มันจะเกิดขึ้นในผมคิดว่าในช่วงแรกแต่มันจะมี Economy อื่นๆที่ต่อเนื่องจาก Digital Economy มาอีกเยอะเลยและที่ในประเทศไทยที่เหมาะที่สุดที่จะเกิด New Economy เนี่ยมันคือที่นี่แหละที่ EC ไม่ในส่วนที่กำลังมีดิจิทัลต้องมีการไลฟ์สไตล์อีโคโนมีที่จะเกิดขึ้นจากการทำเพื่อ oriented เนี่ยมันจะส่งให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่อไปทั้งภาคการผลิตภาคบริการและภาคการใช้ชีวิตของคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นี้เยอะผมคิดว่าในตรงนี้มันก็จะทำให้ความหวังหรือจุดมุ่งหมายของ EC ต่อไปมันจะมีในมุมที่เรามองบาลานซ์ที่โจทย์ที่เกิดการพัฒนายั่งยืนมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพื้นที่เราอ่ะเป็นพื้นที่ที่หลายท่านบันเนื้อหอมแต่ผมคิดว่าในการชิงมานอกจากรูปสวยแล้วมันต้องจูบหอมด้วยนะครับแต่การที่จะจูบกันมันต้องเข้ามาคลุกวงกันอยู่พอสมควรหลังจากที่เราจีบเข้ามาได้เข้ามาลงทุนแล้วการที่จะจูบสวยรูปสวยทั้งสวยทั้งรูปแล้วจูบหอมด้วยมันต้องเข้ามาเอนเกจกันในอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามีการเตรียมกันเยอะในเชิงที่ดินที่จะพัฒนามีพื้นที่ที่หลายๆท่านเตรียมไว้ทั้งในเชิงพื้นที่สำหรับทำงานพื้นที่สำหรับท่องเที่ยวพื้นที่ที่สำหรับไปรองรับกันอยู่ได้อีกหลายที่แต่ปัจจัยสำคัญสำคัญที่ผมพยายามจะนะคือความพร้อมของแรงงานนะครับของคนเนี่ยมีผลต่อ New Economy ค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้แยกเรื่องความรู้กับเรื่องทักษะออกจากกันนะครับงั้นในการเทรนที่ทางสำนักงานเราดูเนี่ยเราพยายามจะแยกว่าเทรนความรู้เนี่ยอาจจะใช้อาศัยภาคมหาลัยภาคอาชีวะแต่ในเชิงทักษะอาจจะต้องเอาอินดัสทรีมาช่วยกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเมื่อกี้แอบคุยกับท่านอุตมะมาผมพยายามจะเอาพื้นที่สถานศึกษาเป็นพื้นที่เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจนะเอาพื้นที่มหาลัยมาทำเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเลยอย่างที่มหาลัยเกษตรที่ศรีราชาอีกหน่อยเขาจะเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทำเรื่องเกษตรนี่ในพื้นที่เนื่องจากต่อไปเนี่ยเมื่อจากเรามีปัญหาเรื่องพื้นที่หายากแล้วมหาลัยจะมีปัญหาในกรณีที่มีนักเรียนน้อยลงและมีพื้นที่อยู่เยอะเราก็เลยพยายามจะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาจารย์ก็สามารถจะเรียนรู้จากการทำในพื้นที่และอุตสาหกรรมจะเข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยครับอย่างมหาลัยเกษตรที่เสียชาหรือในบุรพาเองเนี่ยเราพยายามจะเบลนในเรื่องส่วนของการลงทุนในสมัยใหม่กับภาคการศึกษาให้อยู่ด้วยกันซะเลยนะครับเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันขึ้นแล้วเราจะได้ไปต่อกันในลักษณะเป็นอนาคตได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมคิดว่า EC ในส่วนที่เราคงทั้งหมดเราคิดว่ามันคงไม่สต็อปนะครับถ้าเราคงว่าจะ never stop นะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนจริงๆและในที่สุดแล้วเราเป็นกรณีที่มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาในกรณีซึ่งทำการทำได้จริงเนี่ยเนื่องจากโครงการพัฒนาเป็นใช้เวลานานเสมอนะครับมันจะมีปัญหาระหว่างทางเสมอนี่ในส่วนที่เราจะต้องช่วยกันนะเป็นกรณีเมื่อไรเราเกิดปัญหานะครับเราหลายท่านคงต้องมาช่วยทางสำนักงานนะครับการที่เลขาธิการ EC จะบอกเดี๋ยวว่า EC never stop อาจจะคนอาจจะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเลขาธิการคนเดียวนะครับแต่อยู่ที่ท่านทุกคนด้วยที่ช่วยกันบอกว่านอกจากเลขาธิการแล้วรัฐบาลเอกชนทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนี้ยท่านช่วยบอกว่ายังไง EC อย่าปล่อยให้ stop นะครับเพราะในสุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ EC stop เนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่นะนะครับในแง่ของผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศต่อไปครับก็ขออนุญาตเกริ่นไว้แล้วก็ข อ, ขอให้เราช่วยกันอย่าให้ EC stop ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณท่านเลขานะคะ EC stop ไม่ได้นะคะเราเห็นตรงกันนะคะแล้วก็ถือว่าเวทีนี้ทาง Nation Group เนี่ยได้จัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็เป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อน EEC ด้วยวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: นั่นคือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้กลับเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสสิธรจำนงจันทร์ครับ
0: คุณผู้ชมครับข่าวค่ำ NBT News วันนี้เริ่มต้นกันที่การติดตามความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วแถวๆพระราม3นะครับที่ตอนนี้ได้พบจุดที่มีการรั่วซึมแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งซ่อมนะครับด้วยวิธีการแรปนะครับแล้วก็การสแกนอย่างน้อยซ้ำถึง2ครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบแรงดันเป็นขั้นตอนต่อไปและต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อนะครับซึ่งมีกว่า32กิโลเมตรแล้วหากพบว่าจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้พบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงได้มีการปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นและมีการเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานนะครับได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan นะครับหรือว่า ultrasonic testing หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพวัสดุและหารอยร้าวที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานโดยในการตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรความลึกประมาณ7มิลลิเมตรและสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมวิศวกรและทีมเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วยเจ้า UT scan ซ้ำอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าไปสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันต่อไปครับ
1: ทางนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายในท่อโดยใช้กระสวยอัจฉริยะไปตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อแล้วก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมถ้าไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทก็จะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและทดสอบอย่างใกล้ชิดครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณท่อที่แนวตอหม้อทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทนั้นดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ในอนาคตครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะครับทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาสู่ผิวจราจรด้านล่างแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถสำรองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงพร้อมประสานขสมก.ให้จัดรถรับส่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนขณะที่การซ่อมก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในคืนนี้ให้ทันกลับมาเปิดใช้บริการเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบางโพนะครับพันตำรวจเอกเด่นโดมลาพานันท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยความคืบหน้าว่าในส่วนสาเหตุคาดว่านะครับจะเกิดจากความชื้นสะสมเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงที่พื้นผิวจราจรสร้างความตกใจให้กับประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า ือว่า BEM ก็ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้ปรับแผนเดินรถสำรองช็อตลูปใน3ช่วงคือสายสีน้ำเงินวิ่งสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรอันนี้ใช้รถ23ขบวนระยะห่าง7นาทีช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระใช้5ขบวนระยะห่าง7นาทีส่วนช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดใช้1ขบวนระยะห่างถึง26นาทีในส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีบางซ่อนฝั่งขาล่องใช้8ขบวนระยะห่างขบวนละ9นาทีครึ่งครับทาง BEM ก็ได้ประสานไปที่ขสมกให้สนับสนุนรถวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันแล้วก็สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนอีก2คันโดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายราเชนเชื้อสมุทรซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT นะครับบอกว่าเขาได้เห็นประกายไฟบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดเล็กขึ้นมานะครับก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะขยายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ก็มีสะเก็ดไฟบางส่วนตกลงมาบนผิวจราจรที่อยู่ด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป1คันครับ
2: ด้านบนรางเนี่ยมันมีประกายกลุ่มควันก็กล่าวว่าเราจะตรวจกลุ่มควันว่าเกิดอะไรขึ้นพอสักพักนึงจากกลุ่มควันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็เกิดประกายเพลิงเกิดขึ้นบนรางรถไฟขณะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็เริ่มหนาแล้วก็ประกายไฟเยอะขึ้นพอสักครู่นึงก็เกิดว่ามีเศษเหมือนจะเป็นพลาสติกอะหรือว่ายางรองอะไรเงี้ยตกลงมาที่พื้นพร้อมกับลูกไฟมีรถได้รับความเสียหายหมวดสาย1คันประชาชนก็แถวนี้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มควันอะไรทุกคนก็ตื่นตระหนกก็สักพักนึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
1: ขณะที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งกำชับกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอรวมทั้งรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปเร่งตรวจสอบระบบและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับทาง BEM ก็อยู่ระหว่างเร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ทันเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหากเสร็จไม่ทันทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองประสานขสมกรับส่งประชาชนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางครับ
0: ส่วนทางด้านของนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรฟม.นะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ความเสียหายได้แล้วโดยเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงประมาณ5สถานีนะครับได้แก่ที่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนสถานีอื่นของสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนายวิทยายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่และทีมช่างกำลังเร่งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟที่เสียหายโดยได้ตั้งเป้าซ่อมแซมสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้ไม่เกินช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายชัชชาติยังได้กล่าวด้วยว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการควบคุมสถานการณ์ด้านนอกสถานีพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารและประกาศอัปเดตสถานการณ์จากทางรฟม.อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการเดินทางครับ
3: สายไฟที่ส่งกระแสไฟเข้ากับตัวรถนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับ ในช่วงสถานี5สถานีนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับเมื่อสัก 2-3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราปิดสีม่วงเตาปูนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้แล้วนะฮะถ้าเดินทางจากสีม่วงมาเข้าเตาปูนก็เข้ามาที่เตาปูนได้แล้วแล้วก็ถ้าจะไปต่อสีน้ำเงินก็ใช้ชัตเตอร์บัสที่เตรียมไว้ต่อเข้าไปในสีน้ำเงิน
4: ก็พร้อมใช้การสนับสนุนนะพื้นที่ภายในก็รฟมเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีเลยครับพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรฟมก็ดูที่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ
1: สลับมาดูเรื่องของอาคารชาบัดเฮาส์ที่ป่าตองนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็เดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของที่ดินการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารรวมถึงการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชาวต่างชาติซึ่งก็พบว่ามีหลายร้านครับฉลากสินค้าที่แสดงไม่มีภาษาไทยจึงร่วมกับอย.และศุลกากรตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งผู้ว่าภูเก็ตย้ำนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานและที่สำคัญต้องถูกกฎหมายไทยด้วยครับวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองซ้ำเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบนับจำนวนสินค้าแล้วก็เอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฉลากสินค้าปรากฏว่าบางรายการเนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยครับรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ด้วยขณะที่ฝั่งศุลกากรก็กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางผู้ว่าภูเก็ตเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรภูเก็ตก็จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปครับ
5: ที่ไม่ติดสลากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อนคุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะนี่เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาดำเนินการครับ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้มีการออกมาแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแถบภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่27จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและรวมไปถึงอ่าวไทยเลยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้โดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะครับพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังคงมีปริมาณน้ำใช้ที่สามารถใช้การได้นะครับ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
1: หลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่สั่งเร่งฟื้นฟูทันทีแล้วก็ให้อพยพชาวบ้านที่อยู่ในแนวเสี่ยงน้ำหลากซ้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนครับนายบัญชาชวรินทร์ผู้บัญชาการขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กไปให้กำลังใจพร้อมกับนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กแล้วทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำและริมรางน้ำเนี่ยท่วมนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายอำเภอมวกเหล็กนายกอบต.มวกเหล็กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกตัญญูมณฑลทหารบกที่18บุคลากรจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดดินโคลนและเก็บกวาดบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ปรากฏว่ามีบ้านเรือนถึง13หลังคาเรือนที่ยังมีดินโคลนตกค้างแล้วก็อยู่ในแนวเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากซ้ำเจ้าหน้าที่จึงอพยพประชาชน30คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีส่วนหนึ่งที่อาศัยไปอยู่กับญาติโดยทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้ามาจัดระบบไฟและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าบอกครับว่าจังหวัดสระบุรีและทุกหน่วยงานจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังปริมาณฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทันทีถ้าหากว่าเกิดน้ำหลากซ้ำอีกครับ
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนิโยนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงนะครับแต่ภาวะที่เป็นภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดในทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาที่ขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการเฝ้าระวังและตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากทีมข่าว NBT สงขลาครับ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและการใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามา

0: ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที
1: ่เพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละทางเดินหายใจและส่งผลกระทบการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยเสนอศักยภาพไทยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพื่อเป็นประธานการประชุมทีเดียวเพื่อให้แนวทางการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารไม่ว่าเรื่องการผลิตต่างๆนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
1: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน

0: นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
1: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
0: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทยยูเคบิสเนสคาวซิลและผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royceภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในช่วงนี้ประเด็นหัวสวยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่หวั่นและยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายและทางพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเรื่องของการหัวสวที่ดูเหมือนยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ยังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนายอนุทินได้บอกนะครับว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินนะครับว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
1: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ครับภูมิใจไทยมีการประเมินไหมครับว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คร
1: ับไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
3: ส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงกรณีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดไม่ถึงระดับช้างสวมองว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วครับแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการของพรรคการเมืองก็ได้ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วตนจึงเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าหากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะไปโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟอกรัฐบาลนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่าทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้
4: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยแล้วเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
0: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.นะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้มีการยกนะครับว่าการประชุมสว.ที่ห้องจูปิเตอร์ Impact Arena เมืองทองธานี1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.นะครับพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองขอตั้งข้อสังเกตใน5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนางสาวพันนิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะทางนางสาวพันนิกาเองก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบด้วยหรือไม่ข้อ2นะครับก็คือจากที่นายเทวริศมณีฉายสว.ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอะใจในคำตอบนะครับเพราะว่านายเทวริศบอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวริศนั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คืองานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ข้อที่4นะครับคือก่อนที่จะเข้างานวันนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ส่วนตัวจึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจนะครับว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายนะครับตนเองได้ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าทำไมถึงต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมจึงมีเพียงแค่3สีครับ
5: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมถึงมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวฤทธิ์ใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเนี้ยทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
3: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกเองถูกพาดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมนายกก็ระบุสั้นๆครับว่ามั่นใจ
1: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
2: เพราะว่าท่านนายกเคยพ
1: ู
2: ดว่าที่ถามไปทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
1: ใช่ครับครับ
2: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
1: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคำถามนี้เลย ไม่งั้นจะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
2: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมครับว่าจะปราบคนโกง
1: มั่นใจนะครับ
2: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
1: มั่นใจ
3: นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าพร้อมย้ำกับว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอน
1: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเลยค่ะนะครับ
2: ตามใดที่เป็นรัฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
0: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนะครับตอนนี้ได้ปิดคูหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างคึกคักโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นหรือ 22:00 นครับโดยหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผู้สื่อข่าว NBT นะครับก็มีการรายงานตลอดทั้งวันว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนจะมาคึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะปิดคูหาสำหรับผลคะแนนจากทั้ง 1,450 หน่วยจะถูกนำไปรวมกันและเบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับในช่วงเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้โดยประชาชนสามารถติดตามบรรยากาศการนับคะแนนผลคะแนนและความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD แห่งนี้รวมไปถึงสื่อออนไลน์ของ NBT Connect ที่ได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แบบ Real Timeโดยล่าสุดนะครับในช่วงเวลา 17:57 นาทีที่ผ่านมาทางทีมข่าว NBT ได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากนับไปแล้ว 7.8% มีผู้มาใช้สิทธิ์จากหน่วยที่นับแล้ว 26,000 กว่าคนนะครับโดยหมายเลข1นายนฤพลเย็นประเสริฐมีคะแนนนำนะครับอยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนตามมาด้วยหมายเลข4นายเดชวิทย์สุขกำเนิดนะครับ 9,200 กว่าคะแนนขณะที่หมายเลข6นะครับนายธามพักบวรได้449คะแนนหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับได้269คะแนนหมายเลข3นายชุติพลปิ่นมณี141คะแนนและหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญ84คะแนนส่วนข้อมูลบัตรเลือกตั้งจากหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วนะครับพบว่ามีบัตรดี 92.5% บัตรเสีย 1.4% และไม่เลือกผู้สมัครรายใดอีก 6.1% ครับ
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงรักคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูเรื่องภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบครับคาดว่าไทยจะได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแต่ต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการประโยชน์สูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเองไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ส่วนการเดินทางไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสได้เจอส่วนจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นายกตอบสั้นๆว่า play it by ear ซึ่งหมายถึงดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งตนเองได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งนางสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหานายกยังบอกด้วยครับว่านางสุภจีมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบ
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราก็อยู่กันคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะสามารถคุยอะไรกันได้
0: ประเด็นสุดท้ายนะครับนักข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐแบบต่อหน้าเพื่อทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีหัวเราะเบาๆครับแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งไปร่วมในงาน UN ที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าว
1: ก็ถ้ามีโอกาส
2: ก็จะทวงสัญญา
1: ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คุยอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมในงานสมัชชาสหประชาชาติที่เราจะได้มีเรื่องถ้อยแถลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทาง TCEP ได้มีการประเมินนะครับว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะครับได้มีการประเมินว่ากลุ่มนักเดินทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปเมื่อรวมกับการใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมการจ้างงานการใช้บริการจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมไปถึงการขยายเวลาพำนักเพื่อท่องเที่ยวต่อคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนทั้งบุคคลสำคัญจากทางภาครัฐภาคเอกชนและในแวดวงทางการเงินทั่วโลกโดย TCEP ได้เตรียมที่จะเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มนักลงทุนไปยัง10เมืองไม้ซิตี้ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับส่งเสริมการเดินทางของผู้ที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคต่างๆส่วนทางด้านของการเตรียมความพร้อมนะครับนางสุภวรรณได้บอกว่าTCEPได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์ในการจัดงานจนประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงของการหมุนเวียนการจัดประชุมมายังภูมิภาคเอเชียและขณะนี้ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: สถานที่พร้อมมากค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะปิดศูนย์เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมฟิสิกอลนะคะสำหรับการเป็นสถานที่รองรับอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการทำงานตลอดทั้งปีก่อนที่จะเกิดการจัดงานอยู่แล้วค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามจากรายงานครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.61 แสนล้านบาทไปแล้วนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายมีเงินหมุนเข้าร้านค้ากว่า 1.19 ล้านรายนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อในวันที่22กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลณวันที่18กันยายน2569ในเวลา23นาฬิกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 1.61 แสนล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.1 ล้านรายเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ผ่านร้านค้าตามปกตินะครับที่ 1.5 แสนล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกกว่า 6,200 ล้านบาทโดยนางสาวลลิดาได้ย้ำนะครับว่าโครงการมีเป้าหมายทั้งช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อที่หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงาน

0: และค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในปัจจุบันนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนการขยายระยะเวลานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำรายละเอียดเสนอในวันที่22กันยายนนี้ครับ
1: ส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้นำเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาดีเซลนั้นรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสถานะของเงินและกฎหมายที่ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงผู้ที่เขาไม่ได้มีรถยนต์ใช้ด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายตรีรัตน์สิริจันทรโอภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปลดราคาน้ำมันดีเซลโดยบอกว่ารัฐบาลสามารถรับข้อเสนอมาพิจารณาได้นะครับแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการร่วมจ่าย 60-40 ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าบริการและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเอาเงินตรงนี้ไปลดราคาดีเซลรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรถยนต์ล่ะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้ใช้ขนส่งสาธารณะล่ะเขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากตรงนี้อย่างไรและการลดราคาน้ำมันจะช่วยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่แต่ละคนใช้ด้วยส่วนตัวเลขเงินคงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทนั้นก็ย้ำครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือว่าเป็นเงินที่อนุมัติไปแล้วแค่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันเพราะว่าในแต่ละกรณีก็มีขั้นตอนมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปและไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ทันทีนะครับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอเรื่องการลดภาระราคาพลังงานแต่การออกแบบมาตรการก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกงแม่ค่ะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นสามารถให้บริการต่อไปได้อีก4เดือนนะครับพร้อมกับให้เอกชนนั้นวางเงินประกัน533ล้านบาทและวางแผนให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยนะครับว่าทางรฟท.ได้ประสานงานให้เอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2570และได้แจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถก็ต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ได้กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าประกอบกับทางรฟท.ได้มอบหมายให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนที่จะให้บริการและกรณีที่จัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับภาคเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไข533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและหากมีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและเงื่อนไขที่คู่เจรจานั้นตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันเอกชนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญานะครับแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นทางรฟท.จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นไม่หยุดชะงักครับ
1: ดีป้าเปิดเวทีคัดเลือก8สตาร์ทอัพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่ประเทศฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดกิจกรรม Runway to Slash 2026 Final Pitching ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดขึ้นเพื่อคัดเลือก8สตาร์ทอัพไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2569ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นายชัยชนกกล่าวว่าสตาร์ทอัพไทยมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพิ่มให้ก็คือโอกาสทั้งการเชื่อมโยงกับนักลงทุนการเข้าถึงตลาดใหม่และการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับสาขาที่กระทรวงดีและดีป้าให้ความสำคัญในปีนี้นะครับคือเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียวปัญญาประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสุขภาวะเมืองซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนวัตกรรมนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติก่อนนำประสบการณ์และโอกาสที่ได้รับกลับมาต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศครับ
0: ส่วนในช่วงชัวหรือโมนิมพาไปตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับที่เขาแชร์กันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเถื่อนนะครับว่าถ้าปักไปแล้วจะเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลันมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับส่วนแชร์นี้จะชัวหรือโมนิมไปตรวจสอบกันครับ

อย.เตือนปักปากกาเถื่อนเสี่ยงไตวายเฉียบพลันมะเร็งไทรอยด์เช็คให้แล้วแชร์นี้ข้อมูลจริงชัวร์ค่ะอย.เตือนประชาชนหลังมีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายปากกาฉีดลดน้ำหนักให้ระวังการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารทั้งคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะตับอดอักเสบเฉียบพลันภาวะไตวายเฉียบพลันรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดโยโย่เอฟเฟกต์บวมน้ำและปวดข้อตามมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ทางการญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงที่กรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่25ของปีตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินได้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI หรือว่า AI Force พร้อมที่จะแต่งตั้งพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้เพื่อดูกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยกับว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา AI โดยทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่าอีกทั้งเขาได้เน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและบอกว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นหน้าที่ของอิหร่านที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็นหนึ่งใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ทางนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ
1: โฆษกทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโก้ใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดครับก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏฮูตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายเที่ยว
0: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เผาป่าเพื่อบุกเบิกที่ดินพร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษและอาจเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟเผาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเตรียมที่ดินโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปี
1: เจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนก ระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากคิวบาต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าดับและการขาดไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือนานหลายวันกลายเป็นความคุ้นชินสำหรับชาวคิวบาไปซะแล้ว
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับทางรัสเซียเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับกำลังจะมิดเทอมนะฮะเรียกกันว่าไม่ใช่สอบมิดเทอมแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งกลางภาคหรือว่าเลือกตั้ง4ปีจริงๆเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ4ปีมีครั้งนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็นครึ่งนึงของ4ปีก็คือ2ปีล่วงมาที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งก็คือทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แล้วปีนี้ก็2026กำลังจะเลือกตั้งกันครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุของความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะฮะในบรรดาสมาชิกของพรรคที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้หรือว่าสรรหาคนที่จะมาลงตำแหน่งนู้นนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของใบปิดโปสเตอร์ประกาศต่างๆเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีรูปของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยครับเมื่อมีรูปโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรฮะมันก็ดีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าเวลาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพลพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะฮะถึงจะดูแลน่าเชื่อถือก็ต้องเรียกว่าขายคราวนี้เนี่ยต้องพยายามขายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอะไรอย่างนั้นเมื่อปี2024เนี่ยทำอย่างนี้ทุกแห่งหนเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็มีชัยชนะอย่างท่วมท้นชัดเจนแต่มาปี2026เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากไปทำโพลในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคะแนนนิยมนี่ก็ต้องเรียกกันว่าจะไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะครับเรียกว่าอันป๊อปปูล่าก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีรูปทรัมป์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแก้เคล็ดหรือว่าแก้วลีต่างๆอย่างเช่นนายลอยเออร์นะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็บอกไว้นะฮะเขาก็มีโปสเตอร์รูปหนึ่งคือหลีกเลี่ยงจะไม่เอาประธานาธิบดีไปร่วมประชาสัมพันธ์นะมันคงไม่ได้นะฮะ

0: พูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะกระทบกับ AI ซึ่งเป็นทางด้าน AI ชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับเป็นนะครับในขณะนี้นะฮะแม้แต่อีลอนมัสเองก็ยังพูดไม่ยังพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับที่จะปล่อยเอาเรื่องของโรบอทที่จะใช้งานไปสู่ทางด้านผู้บริโภคโดยทั่วไปซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสเกดูลไว้แต่ว่าสเกดูลเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาของ AI ตอนนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมคือเข้าถึงเชิงลึกของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยบอกว่า AI ไม่น่ากลัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถก้าวไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเคมีหรือว่าเรื่องของอาวุธเคมีก็ที่ทำลายล้างมนุษย์ไปทั่วทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้มา80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ AI ก็คือถ้า AI เข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลได้มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม
1: ช่วงนี้ติดตามสภาพอากาศจากสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับสถานการณ์ฝนในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงลดลงนะครับแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ฝนในบ้านเราช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนตอนนี้มีรายงานนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกที่25ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าตู้เจวียนนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งไอจินาโกย่าในคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้รถไฟหยุดให้บริการโรงเรียนปิดและนักกีฬาหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักนะครับสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปนาโกย่าและจังหวัดไอจิในช่วงนี้ควรติดตามเที่ยวบินรถไฟและประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ได้มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไปติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
3: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
2: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ประเดิมคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศทีมเทคบอลไทยนะครับสามารถผ่านเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงษ์เดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะสกาโมโตะและอากิโนริวาเซะปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมทีมไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปก่อน12-4จากนั้นเซตที่2แม้ญี่ปุ่นจะฮึดสู้ขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ต้านคู่ผสมแชมป์โลกของไทยไม่ไหวทำให้ทีมไทยชนะอีก12-5ครับสุภาวดีและพักพงษ์ผงาดคว้าเหรียญทองแรกของเทคบอลไทยแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
4: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เพราะว่าก็ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมส์บรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกหน้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
5: เหรียญนี้อย่าง
2: ต่อกันที่ประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทัทงคู่แชมป์โลกเจอกับซูมนอ่องกับพยูทานจากเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป12-6จากนั้นเซตที่2ยังเป็นสาวไทยที่เหนือกว่าครับชนะอีก12-3สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทธงชนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคัสซิมอาราบีกับมาหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4คว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็น3เหรียญทองทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้นะครับกวาดไปทั้ง3เหรียญทองที่ส่งแข่งขันส่วนผลการแข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเจอกับซอฟยาเบลูเชวาจากคาซัคสถานปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเชวาไม่ไหวนะครับแพ้ไป0-8แต่ก็ได้เหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปดูจักรยานถนนชิงชัย2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปุราดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยอันดับที่6โดยเวลา43:55.98วินาทีเหรียญทองเป็นของอเล็กซีลุชเชนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานครับเวลา41:24.05วินาทีส่วน Time Trial บุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวไทยทำเวลา39:50.48วินาทีได้อันดับ8เหรียญทองเป็นของริตนาสุตโนวาจากคาซัคสถานเวลา36:23.72วินาทีครับขณะที่บอลชายไทยก็โชว์ฟอร์มถล่มฮ่องกง5-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ที่โตโยต้าสเตเดียมทีมไทยในชุดขาวเกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2เจอกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ฮ่องกงขึ้นนำก่อนนะครับนาที14อูซุนหมิงตัดบอลได้จากการคืนสั้นแล้วก็ยิงฉลับจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นทีมไทยเดินหน้าบุกนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลอย่างสวยๆครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1ครึ่งหลังไทยเหนือกว่าครับปริพันธ์วงศายิงแซงนำ2-1นาที53และเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยครับจากนั้นนาที56แนวรับห้อง

0: กงสกัดเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยทิ้งห่างไปเป็น3-1นาที76เจฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันไทยนำห่างเป็น4-1ครับฉกบอลจากแนวรับฮ่องกงแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับปิดท้ายนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5หมดเวลาไทยถล่มฮ่องกง5-1ทีมไทยชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในวันที่23กันยายนนะครับในเวลา 17:30 ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซีย3-0เซตเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชนะอินโดนีเซีย3-0เซตคะแนน25-10 29-27และ25-16ในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังการแข่งขันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะอินโดนีเซียเล่นได้ดีช่วงแรกเราเสียระบบทีมแต่โชคดีที่ปรับกลับมาทันการเจอกับจีนถือเป็นงานหนักจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับโลกและเป็นต่อไทยไม่ได้ง่ายหากจะเอาชนะจีนเราต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์มากๆในทุกๆด้านครับ
1: ครับก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมทีมอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าวันนี้มันเป็นเกมเช้าซึ่งมันค่อนข้างจะยากสำหรับ2ทีมเนื่องจากว่าจากเกมในตอนเช้าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเห็นได้ว่าในเซตที่1เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ยังเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เราก็ดีที่ว่าเราคอนโทรลเกมของการทำเป็นไว้มันจะทำให้เกมเซตที่1เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้สวยนะแต่พอมาเซตที่2เนี่ยก็ชื่นชมอินโดนีเซียเขาก็เสิร์ฟดีมากนะเขาแก้เกมได้ดีด้วยการบล็อกของอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่านักกีฬาจะช่วยกันเต็มที่นะวันก็จะซัพพอร์ตมีทีมสตาร์โค้ชก็ทำงานหนักนะวันแต่ผู้ที่แข่งขันกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวโค้ชจะคุยกันในทุกฝ่ายแล้วก็ผมจะมาดูกันครับ
2: ยินดีด้วยครับแรกเราเริ่มต้นได้ดีมาก
0: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูสปอร์ตกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป3-0ทีมครับทีม A ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษพันแสนสิริพงษ์คำจันและวิชานเต็มโคชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8และ15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่แข่งขันในวันที่21และ22ออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาจากฝนที่กำลังตกจากอิทธิพลของพายุติดตามได้จากรายงานของคุณเจษดาเถื่อนเฉยครับ
3: ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีมั่นใจเกมการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เฉียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่

0: ทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจินาโกย่า2026โดยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันอาจินาโกย่า2026ได้ประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง25ชาติเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบ
1: ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศหยุดการแข่งขันทางน้ำในวันที่20-21นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้านาโกย่าตรงๆนะครับเข้าโตเกียวนาโกย่าจะโดนหางๆแค่นั้นเองนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ประกาศว่าให้ดูประกาศนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราโดนหางๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับส่วนที่อยู่ในเรือนะครับก็ทางเรือก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับจากสภาพอากาศที่จะโดนในคืนนี้พรุ่งนี
0: ้ขณะที่ปัญหาต่างๆของเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมระบบขนส่งต่างๆได้มีการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ได้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเอกชัยเชียร์รบถ่ายภาพเจษฎาเฉินเฉยรายงานจากเมืองนาโกย่า
2: ต่อมาที่นักไตรกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมส์อาจินาโกย่า2026วันนี้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกโดยเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาชายแข่งขันที่กามาโกริจังหวัดไอจิครับทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีสุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52นาที56วินาทีครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจือรุ่ยจากจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที5วินาทีและเหรียญทองแดงอลานซานาเบจากคาซัคสถานเวลา53นาที11วินาทีครับสรุปเหรียญนักมวยกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับทางด้านจีนนะครับแชมป์เก่าก็นำที่10เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้นะครับเพิ่งได้เพิ่มเป็น4เหรียญทองจากบาสเกตบอลชายนะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ4ไทยนะครับ3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้โดนะครับอันดับ5คาซัคสถาน3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า APT 2HD ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเริ่มในเวลา 7:30 นเป็นการแข่งขันแบดมินตันทีมชายแล้วก็ต่อด้วย 10:00 นเซปตะกร้อทีมชุดชายครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: DC and welcome to the talk
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
4: We don't know what they are It is your ability to read
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ช่วงนี้ไปชมกีฬาอื่นๆกันบ้างครับทีมเทนนิสชายของแคนาดาชนะฝรั่งเศส3-1คู่นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสครับลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับในการเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพที่เมืองคิวเบกประเทศแคนาดาเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นนำฝรั่งเศส2-0คู่มาถึงการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่ฝรั่งเศสได้แต้มตีตื้นแบงชแมงบอนชีและเปียร์อูเกแบร์ชนะเฟลิกโรเชอลิอาซิมซึ่งจับคู่กับดันแคนชานได้2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ6-3แต่ว่าในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโรเชอลิอาซิมกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพิสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกกลับมาแซงชนะเทอร์ริเดเน็ก2-1เซตนะครับช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญแล้วชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์เมื่อปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทางด้านทีมเทนนิสชายไทยแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานอย่างหวุดหวิดนะครับในรายการเดวิสคัพเวิร์กรุ๊ป2เทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิร์กรุ๊ป2คาซัคสถานเจอกับไทยแข่งขันที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขัน3คู่นะครับโดยในวันแรกนะไทยตามหลังอยู่0-2ประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพระพลโจนส์เอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดสุคาเยฟ2-1เซตครับทำให้ไทยไล่ตามคาซัคสถานมา1-0ครับชนะ6-4 3-6 และ7-5ครับโอ้มือ9รับเชนโก

0: ทัพนักชกมวยสากลชายหญิงกว่า200คนร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็เปิดฉากมีการขึ้นสังเวียนกันอย่างคึกคักทีเดียวกันการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยนายวินัยรอดจ่ายอุปนายกสมาคมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากปีนี้ชิงชัยในรูปแบบโอเพ่นอายุ 18-30 ปีมีทัพนักชกมากถึง259คนจาก20ทีมแบ่งเป็นชาย204คนชิงชาย7รุ่นน้ำหนักหญิง55คนร่วมดวล8รุ่นเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะหน้าใหม่ฟอร์มดีพัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีแรกนะครับที่เรามาจัดที่ยิมใหม่สถานที่ใหม่ของเราไม่ใช่ยิมใหม่นะก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีแล้วก็น่าดีใจปีนี้เนี่ยมีนักกีฬาประชาชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะมากนักกีฬาชายเนี่ย205คนนักกีฬาหญิงเนี่ย55คนนะครับรวมแล้วก็200ตก60คนเนี่ยนะครับที่มาแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนเราก็จะมีแมวมองคอยดูว่านักกีฬาคนไหนมีแววเราก็เรียกเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับหรือโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถเข้าไปเสริมได้ในทันที
0: ไฮไลท์วันแรกในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมพบกับนวมินทร์ศรีนครินทร์จากพ่อขุนผาเมืองปรากฏนัทพงศ์อดีตนักชกทีมชาติและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ในรายการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกที่สระบุรีเดินหน้าออกอาวุธหนักหน่วง

ระทั่งในยกที่2นวมินทร์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติมีการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันขอยอมแพ้ส่งผลให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับกฤษกรหงส์เจริญจากเกษตรศาสตร์เอที่ได้บายในรอบแรกครับอีกคู่รุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมชายเช่นกันวายุวัฒน์แท่นนักชกจากกองทัพเรือเจอกับธีรพัฒน์พันธ์พวรรณาจากกองทัพภาคที่3มุมแดงทั้งคู่เปิดเกมแรกหมัดกันอย่างสนุกแต่ธีรพัฒน์มาเร่งในช่วงท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้วายุวัฒน์แท่นชนะคะแนน3-1เสียงกับฝ่ายน้ำเงินชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเสกสรรค์ศรีภูมิชนสังกัดเอี่ยมสะอาดโดยการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นวันที่20-26กันยายนนี้เริ่มเวลา12:00 น.ทุกวันแฟนกีฬาชมฟรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
1: ไวรัสตับอักเสบ B และ C
0: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
1: จองวันและเวลาที่สะดวก
0: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
1: คัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
0: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ชมข่าวกีฬากันต่อครับราฟินญ่าทำแฮตทริกเป็นนัดที่2ติดต่อกันบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่าถึงถิ่นในฟุตบอลลีกของสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมนำของตารางนาทีที่19เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นเซบีย่าครับขึ้นนำก่อนจากยูซุฟโฟฟานานะครับมองลูกเปิดของเฟลิกกอเรียเข้าไปแต่วันที่22บาร์เซโลนาตีเสมอราฟินญ่าล็อกบอลตัดเข้าในและยิงหนีมือผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที52ลามินยามาลเปิดบอลให้กับราฟินญ่าม่งทำประตูที่2นะครับบาร์เซโลนาแซงนำ2ประตูต่อ1จากนั้นนาที69ยามาลคนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับราฟินญ่าชิปข้ามผู้สาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกในเกมนี้และเป็นแฮตทริกที่2นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากทำได้ในเกมถล่มราซิ่งซาตานี7-2วันพุธทำให้ราฟินญ่ายิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้จบเกมบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1คว้าแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนเป็นทีมนำของตารางทิ้งห่างเรอัลมาดริดและเรอัลเบติส6คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนเซบีย่ายังอยู่อันดับ5ครับมี13คะแนนเท่าเดิมส่วนความพร้อมพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูลแลมจะเปิดคราเวนคอตเทจต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 22:30 ฟูลแลมคว้าชัยในช่วงกลางสัปดาห์มาในคาราบาวครับชนะเวสต์แฮมมา 3-2 นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเคนิเต้แบ็คขวาที่อยู่ระหว่างพักรักษาการกระทบกระเทือนทางศีรษะและทอมแคนนี่มิดฟิลด์บาดเจ็บหัวเข่าพักยาวนะครับส่วนด้านเซซยองต้องรอเช็คความฟิตแต่แกนหลักที่เหลืออยู่ก็อยู่กันครบครับผู้สาประตูเป็นแบลเลโน่กองหลังจะมีทิโมธีกาสตานนะครับโยคิมแอนเดอร์สันคาวินแบสซี่แอนโทนีโรบินสันตรงกองกลางมีซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีเวอร์บีขณะที่นารุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันครับขณะที่ทางด้านหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดนะครับทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมครับหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลนะครับมาทายส์เดลิกส่วนลุกชอนั้นก็ต้องรอเช็คความฟิตสเปรตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นชุดเดิมผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังเมเดโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดรมาร์ติเนสนะครับกองกลางก็จะมีคอบบี้เมนูจูริติเลมานส์แนวรุกกับตันทีมบรูโน่แฟนนันส์แบรนด์เอมบูโมมาเทสกุนย่าและเบนจามินเชสโกอาจจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตกเป้านะครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 22:30 นะครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดย์วันนี้ไปชมการทำโฮลวันในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสของเอกวาดอร์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราง
1: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

านีประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของพระสงฆ์นิกรมีพระราชดำรัส
ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชประพฤติสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 น. 13 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 นเสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลิตพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 นเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเนคไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทรีอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวแร้วรึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิการามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา10:00 นคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราล่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดีรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดจสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศ

บริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอมโกลบอลอินเตอร์จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิงพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 16:00 น.ณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ

0: เจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มใสอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโภสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโภเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างหาที่สุดไม่ได้อันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน13 10นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนาญสู่ดิงการได้รับจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: อย่างแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้ครับในสภาพแวดล้อมตอนนี้อากาศร้อนมากมายทำยังไงจะอยู่รอดได้ล่ะเราต้องมีพัดลมไหมพัดลมไหวไหมต้องมีแอร์ไหมพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอเย็นพัดลมอะไรก็ตามเราต้องเข้าใจเพราะถ้าเข้าใจเราจะอยู่รอดได้และจะใช้ได้และไม่โดนหลอกโดยการซื้อผิดและใช้ไม่ได้อีกเสียตังค์เสียเงินนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องรู้เมื่อเราจะรู้อะไรเราต้องศึกษาเราจะต้องดูข้อมูลครับและผมเคยทำเรื่องนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้ผมมีความรู้มากขึ้นแล้วเพราะผมซื้อมาหลายตัวแล้วทดลองมันเยอะให้แม่ให้ยายจนเข้าใจแล้วว่าอ๋อต้องแบบนี้สิและจะดีมีประโยชน์ครับย้ำนะครับผม อินกับสิ่งที่ผมอยากทำและผมเลยเอาเรื่องนี้มาคุยอยากคุณลองทำดูและคุณจะไม่โดนหลอกและแน่นอนครับการรู้ทันไอที่มันช่วยคุณเข้าใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือต่างๆหาเงินได้มากมายทำคลิปรีวิวทำคลิปอธิบายคุณได้สตางค์ด้วยสิ่งที่ผมอยากส่งต่อคือแรงบันดาลใจเป้าหมายรับรองว่าคุณจะได้สตางค์ด้วยได้ความรู้ได้อะไรมากมายจากการเล่นโซเชียลทำไอทีทำคลิปต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันไอทีตอน88ครับผมตั้งชื่อไว้เลยว่าพัดลมไอเย็นแฮชแท็กค่าไฟให้ดูค่าไฟนะแฮชแท็กแอร์แฮชแท็กพัดลมไอเย็นเน้นตรงนี้ให้เข้าใจเพราะผมอะอย่างที่พลเข้าใจครับถึงมันจะเย็นคือแอร์เย็นกว่าแต่ค่าไฟล่ะไม่ไหวใจไม่ได้ไหมนั่นแหละครับห้องเราไม่มีห้องปิดเราใช้ไม่ได้ไงแต่ผมเอาข้อมูลว่าใช้แอร์ใช้อะไรได้ใช้กระเต็นได้ไหมก็ประหยัดเพราะถ้าเกิดเราทำห้องใหม่ล่ะเสียต้นทุนเพิ่มอีกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูหลักการกันแล้วไปเริ่มต้นกันครับหลักการครับช่วงนี้หน้าร้อนปัญหาทุกคนพบกันคือความร้อนอยากซื้อเครื่องช่วยทำให้คลายร้อนพบเลยสรุปการเรื่องการซื้อมาให้ทุกคนเข้าใจครับจะเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมประหยัดไฟและเหมาะกับแต่ละบ้านนะครับบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราต้องมาดูกันเลยตัวแปรสำคัญค่าไฟบ้านครับปกตินะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บาทต่อหน่วยนะครับยิ่งใช้เยอะยิ่งแพงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าโดยหากใช้ไฟฟ้าน้อย15หน่วยแรกครับอยู่ที่หน่วยละประมาณ 2.35 บาทนะครับเห็นไหมถ้าใช้น้อยแต่จริงแล้วคนเราพื้นฐานต้องมีมา100หน่วยขึ้นไป200หน่วยขึ้นไปนะแต่หากใช้เกิน400หน่วยต่อเดือนค่าไฟจะสูงขึ้นเป็นหน่วยละประมาณ 4.2 ถึง 4.8 บาทรวมค่า FT และภาษีแล้วนะครับแต่อย่าลืมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่หอพักล่ะอพาร์ตเมนต์ล่ะเขาจะชาร์จคุณครับมักคิดราคาสูงกว่าที่หน่วยละ 6-9 บาทหอพักบางที่ก็ไม่ให้เจาะติดแอร์ไม่ได้อีกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราเลยต้องใช้แอร์เคลื่อนที่หรือใช้พัดลมไอเย็นมาดูกันครับย้ำให้เป็นความรู้นะครับไฟฟ้า1หน่วย1ยูนิตเนี่ยเท่ากับ 1,000 วัตต์ครับและเปิดใช้งานต่อเนื่องไปเวลา1ชั่วโมงนะครับถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์เราเปิด1ชั่วโมงอ่ะคือจะกิน1ยูนิตโดยประมาณคือ4บาทนะครับหรือเรียกว่า1กิโลวัตต์ชั่วโมงเข้าใจหลักการทางไฟฟ้าด้วยนะครับย้ำครับผมมาดูกันเรื่องความระบายความร้อนกันละกันแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. แบบเครื่องปรับอากาศแบบแอร์ครับมีข้อดีคือเย็นที่สุดแบบนี้เลยเย็นเลยเห็นไหมครับของผมแน่นอนติดมีข้อเสียคือราคาแพงทุกวันนี้ไม่แพงหรอก 7-8,000 ก็มีแล้วแต่ค่าติดตั้งล่ะ 2,000 ค่าไฟสำคัญที่สุดครับเพราะถ้าเราเปิด10ชั่วโมงชั่วโมงละ4บาทก็กลายเป็น40บาทต่อวันในช่วงเวลากลางคืน40บาทคูณ3 30,200ต่อเดือนโอ้เห็นไหมล่ะครับมันแพงเกินไหมล่ะเข้าใจหลักการนะครับอันนี้คือประมาณคร่าวๆนะครับห้องใหญ่ต้องซื้อขนาดใหญ่ที่ดูวิทยุมี2แบบนะครับ1แบบที่อยู่กับที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมีทั้งแบบแขวนและแบบตั้งนะครับมีค่าติดตั้งอยู่ 2,000 ถึง 3,000 บาทด้วยนะครับอย่าลืมด้วยตรงนี้นะครับ2แอร์แบบเคลื่อนที่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสามารถยกไปใช้ในแต่ละห้องได้แต่ห้องก็ต้องเป็นห้องแบบปิดนะครับหรือใช้เต้นใช้มุ้งที่กันความเย็นออกไม่งั้นแอร์ทำงานหนักและไม่เย็นต้องทำระบบความร้อนให้ดีแอร์ถึงเย็นได้เต็มที่ครับความเย็นดูได้ขนาด BTU นะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องเล็กไปกับห้องใหญ่ไฟก็กินเยอะแล้วก็ไม่เย็นด้วยตัวอย่างของผมคือผมใช้ในเต็นท์ในรถผมกินไฟ800วัตต์เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับความเย็นจนถึง11องศาเลยแต่จริงๆแล้วมันเย็นไหมมันก็เย็นไม่ฉ่ำเท่ากับแอร์ติดบ้านหรอกแต่แอร์เคลื่อนที่ยกได้เราทำระบบดีก็โอเคแต่ว่าข้อดีคือเราใช้ในที่ที่ไม่ต้องเจาะได้เคลื่อนที่ไปไว้ในเต็นท์ในห้องที่ไม่ห้ามเจาะได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแอร์ครับกินไฟขึ้นอยู่กับ BTU แล้วก็แน่นอนครับอินเวอร์เตอร์กับนอตอินเวอร์เตอร์ทุกวันนี้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์และประหยัดไฟกว่าโดยเฉลี่ยแอร์ 9,000 ถึง 12,000 BTU นะครับกินไฟประมาณ 800 ถึง 1,200 วัตต์ต่อชั่วโมงและถ้าใหญ่ขึ้นก็กินมากกว่านั้นตามหลักการของ BTU นะครับและอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟกว่าย้ำที่เข้าใจนะประมาณว่าเปิดแอร์1ชั่วโมงขนาด 8,000 BTU จะกินไฟ1หน่วย 4บาทนะครับแต่จริงแล้วมันคือ2บาทกว่าแต่เอาเตรียมกลมให้เห็นภาพคือ4บาทแล้วกันนะครับแต่แอร์เคลื่อนที่จะกินมากกว่าเพราะระบบการทำความเย็นจะไม่สมบูรณ์เหมือนแอร์ติดผนังที่ระบบหล่อเย็นระบบนำความร้อนจะดีกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมครับแอร์

แบบนี้พัดลมไอเย็นแบบนี้อันนี้ตัวนี้คือตัวเลขของผมซึ่งตอนนี้มีตัวใหม่แล้วดีกว่าเดิมพัดลมแรงกว่าเดิมเลยภูมิใจว่ามันดีนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับไปดูครับเห็นไหมครับถ้าซื้อแอร์เคลื่อนที่ก็ต้องทําท่อต่อลมออกมาเพื่อให้เอาลมเข้าไปเพื่อจะทําเปลี่ยนจากลมร้อนออกมาเป็นลมเย็นพ่นออกไปใช่ไหมครับหลักการคือเห็นไหมครับดูดพัดลมดูดความเย็นดูดความร้อนออกดูดพ่นความเย็นออกมาอันนี้คือท่อแบบไม่สมบูรณ์นะครับมันคือจากการกินความร้อนความเย็นจะไม่เป็นสมบูรณ์แต่ถ้าพอผมอีกตัวหนึ่งคือใช้2ท่อมันเลยมีท่อร้อนท่อเย็นมันเลยทําความเย็นได้สมบูรณ์กว่าและอะไรครับแอร์ไม่เต็นท์ไม่พองไม่ยุบถ้าทําแบบนี้เดี๋ยวเต็นท์จะยุบนะครับต้องต่อแบบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะครับย้ำเห็นไหมครับที่ให้ดูก็คือต้องอยู่ในเต็นท์และแบบเป็นพื้นที่ปิดมันถึงจะทําความเย็นได้และกินไฟไม่เยอะแต่ถ้าเกิดห้องที่กว้างล่ะเอาแอร์ไปพันไปกินไฟก็เยอะเย็นก็ไม่เย็นพังอีกไหมเข้าใจไหมครับหลักการเห็นไหมครับตอนพีคคือกินไป803วัตต์โดยประมาณเลยเห็นไหมครับมิเตอร์จับไปดูเลยว่าแอร์ BTU ที่8,000เนี่ยจะกินไฟประมาณเกือบพันเกือบ1กิโลวัตต์เลยนะครับเห็นไหมครับความเย็นใช้ตัววัด 19.6 องศาเลยแต่ตัวข้างบนวัดมาได้21องศาเห็นไหมครับแต่อย่างที่ผมพูดนะมันไม่ใช่ภายนอกก็ได้มาสัก20กว่าองศาแหละก็โอเคแหละครับผมก็ทดลองเป็นวันก็โอเคเลยนะแต่มีเต็นท์ไงมันก็ได้แค่นั้นทำอะไรได้ป่ะล่ะอันนี้ผมทดลองให้ดูนะครับย้ำนะครับอันนี้คือตัวแปรคือแอร์เคลื่อนที่นะผมเลยไปเปลี่ยนครับเพิ่มตัวข้างล่างเพื่อเป็นตัวดูดความร้อนนะครับดูดพัดลมความเย็นกับความร้อนแยกกันโดยการต่อทุกวันนี้มีตัวแปรงแล้วนะครับให้2ท่อพอ2ท่อเนี่ยจะทำความเย็นได้ดีขึ้นและสามารถทําระบบให้ดีโดยที่ประหยัดไฟและตัดไฟได้ดีขึ้นเขาเรียกว่าทําให้กินไฟน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปแบบที่พัดลมเคลื่อนแอร์เคลื่อนที่ที่มาต่อแบบ2ท่อนะหลักการเห็นไหมครับต่อท่ออากาศร้อนอยู่บนอากาศเย็นอยู่ล่างเห็นไหมครับดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมลดได้เลยแต่ต้องปิดให้หมดใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากบอกแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วแต่ผมอยากเข้าใจแหละครับคนที่ไม่มีห้องและก็เรื่องค่าไฟเราจึงต้องมาดูกันครับว่าพัดลมรูปแบบต่างๆอันนี้คือพัดลมและดูพัดลมกันที่ผมเน้นย้ำคือพัดลมไอเย็นแต่ก่อนจะไปครับก็ต้องอธิบายก่อนข้อดีราคาถูกครับประหยัดไฟไม่ต้องการห้องใช้ห้องเปิดได้เลยข้อเสียเย็นขึ้นไม่มากมีความชื้นจากน้ำความเย็นขึ้นขนาดพัดลมกำลังวัตต์นะครับและรูปแบบพัดลมแบบออกมา2รูปแบบครับเอาง่ายๆนะคือพัดลมปกติครับก็คือแบบพัดลมที่หมุนธรรมดาซึ่งแน่นอนครับความเย็นจะไม่เย็นถ้ามีอากาศร้อนนะครับความแรงกำลังอยู่ที่พัดลมผมย้ำหลักการให้เข้าใจพัดลมที่เราใช้กันประมาณ14นิ้วจะกินไฟประมาณ40วัตต์นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็จะกินแค่ 0.4 หน่วยคือให้เข้าใจว่ากินไฟน้อยกว่าแอร์จำง่ายๆคือมา15เท่าเลยโดยประมาณเลยนะครับเกือบ20เท่าแหละพัดลมขนาดเล็กนะแต่ถ้าพัดลมขนาดใหญ่ล่ะก็กินไฟมากขึ้นหน่อยแต่น้อยกว่าแอร์เป็น10เท่าจำง่ายๆหลักการคือต้องนั้นแต่ในเมื่อพัดลมธรรมดามันไม่เย็นไงมันยังร้อนมากเราจึงต้องมีพัดลมที่เราทุกวันนี้ใช้กันคือพัดลมไอเย็นคือพัดลมที่มีน้ำรังผึ้งไหลพัดลมดูดอากาศจากรังผึ้งซึ่งโดนน้ำทำให้เย็นแล้วออกมามันเลยเย็นกว่าปกติและเกิดน้ำนั้นเป็นน้ำแช่เย็นล่ะมีก้อนน้ำแข็งล่ะก็เย็นจนถึงประมาณ25องศาเลยแต่น้ำแข็งต้องซื้อไหมเห็นไหมแต่ประหยัดกว่าแอร์ไหมต้องติดตั้งห้องไหมต้องมีเต็นท์ไหมเห็นไหมครับสำคัญอย่าลืมมันดีตรงที่ว่าห้องเปิดโลกมันดีมากเหมือนที่เราไปงานมันจะมีพัดลมตัวใหญ่มาตั้งหลายจุดตามประธานตามนั่นแหละครับคือพัดลมไอเย็นใช้น้ำเลี้ยงไม่ได้ใช้คอมเพรสเซอร์ไม่ได้กินไฟน้อยกว่าแอร์เป็น10เท่าโดยประมาณและยิ่งใช้น้ำเย็นก็ยิ่งเย็นลงกว่าปกติและยิ่งตัวทุกวันนี้มีตัววัดอุณหภูมิจะรู้เลยอุณหภูมิลดลงเยอะมากตัวใหม่ๆจะดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูจะได้ผลที่สุดก็คืออย่าลืมถ้าเกิดพัดลมตัวนั้นจ่ออยู่กับคนแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ๆล่ะก็สามารถรับได้หลายๆคนตารางเมตรก็ได้มากขึ้นแต่พัดลมตัวเล็กๆแบบที่ผมซื้อให้แม่ก็เหมาะกับการอยู่คนเดียวแต่พัดลมตัวที่ผมซื้อล่าสุดเหมาะกับหลายคนแต่ห้องจะต้องเปิดโล่งมีพัดลมดูดออกไม่งั้นมันจะชื้นและความชื้นมากมันจะทำให้เราเหนียวตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับย้ำนะครับอย่างที่ผมบอกครับกำลังพัดลมขนาดใหญ่วัด
เบอร์สูงจะเสียงดังมากอยู่ใกล้ๆปวดหัวเลยเราเลยต้องทิ้งระยะทางประมาณ3 4เมตร5เมตรนะครับแต่ตัวเล็กล่ะกำลังดีเลยแบบแม่ผมอ่ะกำลัง3 2ลิตรนะวัตต์มอเตอร์100วัตต์กำลังดีเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วจะเข้าใจว่าถ้าใครซื้อให้ที่บ้านแม่ซื้อที่ให้คนอยู่กับบ้านโอเคเลยนะครับแต่ห้องต้องเปิดโล่งนะโอเคย้ำครับผมจึงอยากให้ดูตัวของผมที่บ้านกำลังพัดลมขนาดใหญ่วัตต์นะครับผมอ่ะเป็นพัดลมไอเย็นรุ่น MX45X ครับเหมาะสำหรับพื้นที่40ตารางเมตร40ตารางเมตรนะครับเห็นไหมย้ำพอพัดลมใหญ่ความจุทางน้ำก็ใหญ่ขึ้นแผ่นทำความเย็น3ด้านก็ยิ่งเย็นแล้วก็ทำให้อุณหภูมิในตัวพัดลมออกมาดีมากนะครับผมย้ำครับผมของดีๆที่ว่าหลายยี่ห้อมาเตอร์คูลไอคูลฮาตาลิได้หมดนะครับอยู่ที่ประกันด้วยใดด้วยนะอันนี้ประกัน1ปี2ปีแล้วแต่ซื้อมานะถือตามออนไลน์หรือทำอะไรก็เลือกให้ดีนะครับมีหน้าจอแสดงอุณหภูมิขณะใช้งานมีระบบฆ่าเชื้อโรคไอออนระบบเตือนตัดปั๊มน้ำอัตโนมัติอย่าลืมนะครับหลักการของพัดลมเย็นคือการดูดน้ำขึ้นรังผึ้งถ้าปั๊มน้ำเสียมันก็ไม่มีความเย็นซึ่งปั๊มน้ำที่เป็นเกรดดีๆและก็เป็นของยี่ห้อดีก็ค่อนข้างอึดมากนะครับผมซื้อมาหลายตัวของมาสเตอร์คูลของครูก็ดีมากแต่ถ้าเป็นของจีนเดี๋ยวที่ไม่มียี่ห้อประกันไม่มีอะไรมีต้องระวังด้วยถึงถูกกว่าแต่ประกันล่ะอะไรหาซื้อยากกว่าก็ต้องระวังนะครับน้ำหนักครับผมตัวนี้ตัวใหญ่มาเลยน้ำหนัก18กิโลเลยครับความจุทางน้ำ60ลิตรกำลังไฟมอเตอร์200วัตต์แต่ผมเปิดเบอร์1มันก็อยู่มันสัก100วัตต์นะถ้าตามตีความนะถ้าเป็นเบอร์2 150เบอร์3ก็อาจจะเป็น200วัตต์เต็มๆนั่นเองนะครับย้ำนะครับเพราะถังน้ำมันใหญ่มันเลยสามารถใช้น้ำได้ต่อทาง6ถึง12ชั่วโมงนะครับและมีข้อดีคือตัวดีๆนะครับมีระบบเตือนน้ำหมดด้วยมันจะตื้อๆนะครับเสียงแจ้งเตือนน้ำหมดแล้วหมดแล้วก็ตัดน้ำอัตโนมัติไม่ต้องกลัวปั๊มน้ำมอเตอร์ไหม้ถ้าตัวไม่ดีมันจะไม่ตัดมันจะดูดปื้ดๆไปสุดท้ายมอเตอร์ไหม้ก็เสียของใช่ไหมครับและแน่นอนครับของดีของใหญ่ก็มีตัวทำความเย็น3ด้านเลยตัวอย่างครับผมเปิดเครื่องตอนอุณหภูมิ33องศาครับพอเปิดน้ำไปสักแป๊บเดียวอุณหภูมิก็เหลือ29องศาพัดลมที่ออกมาก็เย็นเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวที่ผมที่บ้านผมตัวใหญ่นะ60ลิตรนะครับไปดูกันย้ำนะครับลองดูผมว่ามันตอบโจทย์จริงๆและผมทดลองมาหมดแล้วครับย้ำครับตอนที่เห็นภาพนะครับผมตัวติดมิเตอร์ไว้ด้วยให้เห็นภาพว่าเห็นไหมครับความชื้นที่ผมพูดตอนนั้นความชื้น 45% มีอุณหภูมิ 36.5 องศาโอ้โหอุณหภูมิในบ้าน36ร้อนจะตายแล้วไม่ไหวแล้วผมยังไม่เปิดนะครับพอผมเปิดตึ้งอุณหภูมิก็เริ่มลดลงนะครับ33นะครับอันนี้ต้อง33เพราะว่ามันจับอยู่ในตัวเครื่องมันเลยค่อนข้างเย็นกว่านอกตัวเครื่องเห็นไหม33แต่นอก36นะครับความชื้น45ครับเห็นไหมความชื้นยัง45เท่าเดิมแต่เปิดไปสักพักหนึ่งนะครับกลายเป็นโหอุณหภูมิลดลง29องศาแต่ความชื้นครับจาก45ความชื้นกลายเป็น57แล้วความชื้นที่เหมาะสมไม่ควรเกิน70นะครับ70ก็เริ่มเหนียวตัวแล้วเห็นไหมระบบพัดลมระบายอากาศต้องมีไม่งั้นจะเหนียวตัวถึงจะเย็นก็จริงแต่เหนียวมันก็เนินหนามันก็ไม่สบายตัวครับผมนี่แหละครับคือข้อเสียของพัดลมไอเย็นย้ำครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ดูและเห็นภาพเข้าใจนะเห็นไหมครับมันสามารถกดปุ่มไอออนทำอากาศบวกอากาศลบเพื่อทำให้อากาศสดชื่นขึ้นทำเมื่อตั้งเวลาได้ให้มันปิดกี่ชั่วโมงได้เลยสวิงปัดซ้ายขวาขึ้นลงอันเนี้ยเราต้องปรับมุมเองตรงนี้นะครับสปีดเบอร์1แรงใช้ได้แล้วเบอร์2แรงมากเบอร์3แรงจัดใกล้ๆจะรำคาญเลยครับผมมีรีโมทด้วยเห็นไหมครับอย่างที่ผมย้ำจริงที่ผมอยากบอกนี่คือภาพรวมครับเมื่อไปนานๆความชื้นขึ้นไป57แล้วถ้าเกิดเปิดไปสักชั่วโมงอ่ะความชื้น60กว่าเลยนะครับเพราะระบบในบ้านผมระบายอากาศออกไม่ดีนะครับค่อนข้างจะชื้นแล้วพอชื้นแล้วมันจะเหนียวตัวมากนะครับไม่ควรเกิน65ด้วยซ้ำไปความชื้นนะครับนี่ผมมาติดให้ดูเพื่อผมเอามาทดลองแหละแล้วผมถึงอยากบอกว่าถ้าห้องโล่งๆดีมากแต่ถ้าเป็นห้องที่ไม่เปิดโล่งไม่ค่อยดีต้องหาที่ดูดอากาศออกให้ได้อย่าลืมอากาศเย็นต้องหนักอากาศร้อนจะสูงเพราะมันจะไม่หนักเหมือนอากาศเย็นดูต้องดูข้างบนเพื่อให้อากาศร้อนออกไปนั่นแหละครับคือหลักการและจะเอาความชื้นไปด้วยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากให้รู้ย้ำนะครับข้อดีของตัวใหญ่คืออะไรผมย้ำไม่ดูนี่แหละครับมันมีท่อต่อลูกลอยเลยสามารถไขต่อน้ำปลามาเมื่อต่อแล้วเมื่อน้ำเต็มมันจะตัดเองเพราะมีลูกลอยอยู่ข้างใน
ข้อดีของตัวที่ประมาณ 5,000 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันมีแบบนี้ครับแต่ตัวประมาณ 2-3,000 ไม่มีต้องต่อเติมน้ำพอคอยเติมน้ำก็จะหมดเร็วแต่เนี้ยสามารถต่อในร้านอาหารต่อปลั๊กน้ำต่อน้ำไว้พอถึงเวลาน้ำหมดมันก็เข้ามาคือน้ำก็จะไหลเข้ามาได้เพราะลูกลอยก็จะลงใช่ไหมครับหลักการลูกลอยขึ้นน้ำไม่ไหลพอลูกลอยน้ำหมดลูกลอยตัดลงน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยแล้วจนลูกลอยขึ้นมันก็ตัดหลักการเหมือนลูกลอยปั๊มน้ำนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือของดีที่อยากนำเสนอว่าตัวนี้มันโอเคเลยนะมีต่อแทงน้ำต่อน้ำเข้าระบบไปด้วยมันจะได้เติมน้ำตลอดเวลาไม่หมดนั่นเองนะครับย้ำครับผมให้ดูรังผึ้งที่ผมบอกครับเห็นไหมรังผึ้งด้านหลังใหญ่และก็สำคัญตัวนี้มันมีกันฝุ่นด้วยสามารถถอดกันฝุ่นตรงนี้ไปเอาเป่าฝุ่นมันก็จะทำให้โอกาสที่รังผึ้งสกปรกน้อยลงแต่ถ้ารุ่นตัวไม่แพงจะไม่มีต้องคอยถอดรังผึ้งมาล้างนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะพยายามทำวิธีการแปรงไปติดที่บ้านแม่พ่อแม่ซื้อแบบนั้นมาให้ดูผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องแก้เรื่องฝุ่นอย่าลืมครับข้อเสียของพวกนี้ถ้าไม่ทำลายถ้าไม่ทำความสะอาดนะครับฝุ่นมันเยอะฝุ่นก็เข้าโอกาสภูมิแพ้ก็เยอะนะแต่ข้อดีคือมันประหยัดไฟมันอะไรไฟแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะแก้มันได้นั่นเองนะครับด้านข้างครับเห็นไหมครับถอดให้ดูมันเป็นตัวกองฝุ่นได้เลยมันเลยสามารถเอามาเป่าฝุ่นแล้วมาใช้ได้และนาทีค่อยแกะรังผึ้งมาล้างก็ได้เห็นไหมครับพัดลมไอเย็นไหมดีจริงๆนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากบอกและอยากให้ลองใช้กันและคุณจะเข้าใจมันนะครับย้ำครับที่ผมให้ดูนะอันนี้คือรังผึ้งที่บอกครับผมเห็นไหมครับมอเตอร์จะดูดน้ำขึ้นไปข้างบนไหลลงมาเข้ารังผึ้งตืดๆทั้งด้านซ้ายด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาอากาศก็เลยเย็นแต่ถ้าเกิดข้างบนมีตู้มีอะไรมีน้ำแข็งล่ะหรือแอบแต่น้ำแข็งข้างล่างล่ะมันจะยิ่งเย็นจนประมาณ 27-28 องศาสบายๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับหลักการที่บอกพัดลมไอเย็นคืออย่างนี้นั่นเองนะครับที่ผมไม่ดูอันนี้ตัวอย่างที่ผมซื้อให้แม่ผมนะครับจะเล็กลงและเบาน้ำก็น้อยลงผมจึงอยากให้เข้าใจครับว่าเมื่อดูสเปคให้เป็นนะครับคุณจะเข้าใจหลักการที่ผมบอกเลยว่าอย่างบ้านแม่ผมครับความจุถังน้ำเป็น 3-2 ลิตรแผ่นทำความเย็นมี3ด้านเหมือนกันมีหน้าที่ออกแสงอุณหภูมิขนาดใช้งานเหมือนกันน้ำ 3-2 ลิตรกำลังไฟมอเตอร์แค่100วัตต์กำลังดีสวยๆเลยประหยัดไฟด้วยครับแล้วเวลาในการใช้น้ำก็แค่ 3-5 ชั่วโมงนะครับเห็นไหมพอถังเล็กมันเลยน้อยมันเลยใช้เวลาในการทำความเย็นในการเติมน้ำเติมบ่อยแต่ก็เพราะว่ามันเล็กมันเลยกระทัดรัดยกง่ายเติมง่ายแล้วก็ไม่ดังเกินไปแบบตัวผมตัวใหญ่เกินนั่งใกล้ไม่ได้เลยปวดหัวนั่นเองนะครับล้อเหมือนกันเคลื่อนย้ายเติมน้ำฝาบนเท่านั้นด้านข้างไม่ได้แผ่นกล้องฟุ้นไม่มีเห็นไหมเดี๋ยวผมไปทำให้แม่ทีหลังอย่างที่ผมบอกนะช่างถ้าเข้าใจเราปรับปรุงเราแก้ไขได้หมดนั่นเองนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากบอกนะครับย้ำครับผมที่ผมให้ดูตัวอย่างเห็นไหมมันจะเล็กกระทัดรัดเลยเห็นไหมครับมันจะเล็กแต่ตัวผมตัวเองเลยด้านข้างก็เล็กกว่าแต่วิธีการแกะนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่อย่างที่ผมย้ำนะอย่าลืมพัดลมที่พัดลมดูดอากาศควรติดด้วยถ้าในห้องแบบที่มันไม่เปิดโล่งนะครับผมมีพัดลมดูดอากาศด้วยไว้ดูดออกนะแต่ที่ผมติดเตี้ยไปแหละถ้าจริงควรติดสูงเพื่อจะดูดอากาศร้อนออกไปมันจะทำให้ความชื้นไปด้วยและห้องเราจะทั้งเย็นทั้งไม่ชื้นและอยู่ได้โดยที่ประหยัดไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมีตั้งแอร์ผนังดีกว่าแอร์เคลื่อนที่ข้อเสียกินไฟมากกว่านั่นเองนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับจงเข้าใจสรุปผมจึงต้องมาคุยฟังกันว่าอยากได้เย็นจริงๆอ่ะต้องใช้แอร์และซื้อที่เหมาะกับขนาดของห้องเลยเป็นแบบปิดแต่อยากเคลื่อนที่นะไว้ใช้แบบที่เราไปอยู่หอไปไม่ได้ก็ต้องซื้อแบบแอร์ที่เป็นแอร์แบบเคลื่อนที่ไปที่ผมใช้แล้วเห็นไหมครับหลายยี่ห้อเลยโอเคไหมครับแล้วต่อท่อลมร้อนลมเย็นให้สมบูรณ์มันก็ประหยัดไฟและทำความเย็นได้ใช้ได้เลยนะครับ 8,000 BTU ก็พอแหละตอนนี้ราคา 3,000 หาซื้อได้แล้วนะบางคนใส่มุ้งพอใส่มุ้งมันก็แคบลงมันก็เลยทำให้พื้นที่น้อยลงมันก็เลยเย็นง่ายประหยัดไฟกว่าเดิมแต่ผมดูตัวอย่างนะแอร์ที่เป็นแอร์เคลื่อนที่อ่ะข้อเสียตอนมันตัดตอนทำความเย็นอ่ะมันชอบดังกึกมันดังกว่าแอร์บ้านเยอะมากนะครับที่ผมใช้มาหลายตัวเข้าใจหลักการที่ผมพูดนะจงใช้ให้เป็นจงซื้อให้เป็นครับและถ้าเกิดอยากใช้ห้องเปิดในตามร้านค้าตามต่างๆครับต้องให้ดูพัดลมไอเย็นไว้จะได้ความเย็นที่สุดในราคาประหยัดทั้งราคาเครื่องและค่าไฟฟ้า
จะมีสิ้นเปลืองคือค่าน้ำหรือน้ำแข็งน้ำปกติก็พอเย็นแล้วนะครับแต่ต้องทำให้โล่งและอย่าลืมครับพัดลมดูดอากาศให้ไม่ชื้นด้วยทำให้ความชื้นไม่ควรเกิน 70% ที่จริง 65 ก็พอแหละเพราะ 65 ก็เริ่มเหนียวตัวแล้วครับผมมันจะได้โล่งๆและไม่ชื้นจนตัวเกินไปอันเองครับย้ำหลักการอากาศเย็นอยู่ล่างอากาศร้อนอยู่สูงนะครับและสิ่งที่ผมพูดนะครับไม่มีสินค้าใดได้ทุกอย่างโดยไม่มีสิ่งต้องเสียเช่นค่าไฟค่าติดตั้งค่าน้ำห้องที่ใช้สำคัญเราต้องรู้ทันเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเอาตัวรอดในเฉพาะอากาศร้อนไปได้ครับเราจะต้องรู้ทันไอทีครับและคุณจะรู้ทันในทุกด้านครับผมและที่ผมพยายามบอกเห็นไหมครับในภาวะเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้ตำแหน่งไหนที่ขาดแคลนเหลือเกินช่างครับช่างไฟฟ้าคิวขาดมากมายแอร์ล่ะไม่เย็นต้องไปทำแล้วเห็นไหมครับผมถึงพูดไงว่าถ้าคุณเชี่ยวเรื่องแอร์ตอนปิดเรื่องต่างคุณไปได้หมดจะไปทางราชการเอกชนส่วนตัวรับงานล้างเครื่องซักผ้าล้างเครื่องซักผ้าเห็นไหมครับงานมันมีมาหมดดิสทับงานจะหายไปถ้าเราไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนเรียนรู้เรามีงานเสมอและยิ่งถ้าเราร่างกายดีเราสู้ได้เราทำรับงานได้เยอะโอกาสก็ได้เยอะแล้วใครจะแข่ง AI มาไม่มีทาง AI ทำได้แค่ช่วยแต่ AI ช่วยยกของไม่ได้ AI ช่วยเปลี่ยนไขไม่ได้ใช้สกิลหาความรู้ได้แต่ทักษะที่มีในการทำงานแรงต้องใช้ประสบการณ์นั่นแหละครับคือความเป็นช่างในความเป็นที่ผมอยากส่งต่ออย่าลืมครับช่างยนต์คนเชื่อมีเลขไฟฟ้ามีงานมากมายขอและคุณไปทุกทางรับรองคุณเป็นสารพัดช่างมีทางให้คุณไปเยอะแยะคุณจะแทบไม่ต้องหยุดงานเลยแหละเพราะว่าจะมีคนต่อคิวเฮ้ยไปทำซ่อมให้นี่ทิ้งไปต่อน้ำไปทำจงเป็นได้ทุกช่างคุณจะมีทางไปมากมายรับรองคุณไม่วันอดตายนั่นแหละความเชื่อที่ผมอยากส่งต่อว่าช่างจำเป็นมากมายในทุกทางครับและคุณต้องเรียนรู้ศึกษาคุณจะมีงานเสมอครับผมก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพัดลมไอเย็นแอร์แตกต่างนั่นแหละครับแอร์ต้องห้องปิดไอเย็นห้องเปิดถ้าเปิดนานๆไม่เปิดอีกมันชื้นความชื้นมากมันจะเหนียวตัวมันไม่สบายเลยแค่เย็นแต่ชื้นไม่ดีเลยครับผมแต่พัดลมไอเย็นดีกว่าพัดลมธรรมดาเยอะมากและมันราคาไม่แพงด้วยทุกวันนี้ราคาลงมาเยอะมากและแถมที่เราเข้าใจค่าไฟถูกกว่าเป็น10เท่านี่แหละคือเรื่องจริงเราแค่ทำระบบระบายอากาศที่ดีรับรองคุณอยู่ได้ที่บ้านที่เคยทำงานต้องทำงานไปด้วยเพราะมีพัดลมมันอยู่ได้คุณจะมีความสุขจริงๆครับในการที่คุณได้ช่วยผมภูมิใจแม่ขอบคุณที่โอเย็นเลยเห็นไหมผมจะติดแอร์ก็ไม่ได้หรอกเพราะบ้านผมเป็นร้านค้าแต่ติดแอร์ก็ลำบากต้องเอาไปเงี้ยเพราะเราเปิดรับลูกค้าตลอดเข้าใจผมนะครับจงเชื่อในงานจงเชื่อในช่างของเราศึกษามันแล้วเราจะไม่ทางโดนหลอกแล้วเราจะเก่งพอเก่งเราหาสร้างได้ทำคลิปทำอะไรก็ตามโซเชียลหาเงินได้มากมายแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่ทำไม่ชอบคุณก็จะเสียโอกาสดีๆไปอย่างมากมายครับอย่างที่ผมบอกครับวิงวอนนักเรียนวิงวอนหลายคนนะครับอยากให้ลองดูสายอาชีพจริงๆว่ามีทางไปมากมายทั้งก็พาณิชย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกอย่างยังมีทางโลจิสติกอะไรจริงๆครับมันอยู่ที่เราชอบแหละผมมีตัวอย่างดีๆมากมายที่อยากเอามาถึงทางราชการอย่างผมเห็นไหมครับหลายคนก็เติบโตจนมากมายจากการเป็นช่างจากการเป็นธุรการนี่แหละครับสายอาชีพมันดีงามจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ช่วยกันพูดไม่ช่วยกันนำเสนอไม่ช่วยกันเล่าโอกาสดีๆแบบนี้จะน้อยลงเรื่อยๆบอกว่าตอนนี้ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งช่างไฟฟ้าขาดเยอะมากครับตำแหน่งโยธาก็ยังขาดเยอะมากทั้งลูกจ้างนะราชการยิ่งขาดแต่ทำไมล่ะก็ไม่มีคนเรียนมาแล้วก็อ่ะก่อพอไม่ได้อีกไม่ได้ตั้งใจอีกสุดท้ายคุณก็ตกงานนะฮะลองคิดดูนะย้ำครับปศราชการตอนนี้เงินเดือน14,000เกือบ15,000แล้วนะครับจะเยอะลูกจ้างปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วคุณติการล่ะพ่อแม่เบิกได้ล่ะครับผมภูมิใจจริงๆที่ผมช่วยได้หลายคนแต่ผมก็เสียใจที่ผมทำให้คนเชื่อผมไม่ได้หรือทำให้คนเข้าใจไม่ได้ว่าสายอาชีพมันนะปช2ปีปศ2ปีคือเรียนหลักสูตรต่อเนื่องปศ4ปีไม่ต้อง5ปีแล้วผมเคยคุยฟังแล้วเดี๋ยวผมมาดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อไปย้ำครับผมหาเปลี่ยนคนได้จริงๆขอเพียงคุณเรียนและไปเรื่อยๆเอาแค่ปศก็พออ่ะคุณมีโอกาสมากมายแต่ถ้าคุณไม่เรียนผมไปเจอน้องคนหนึ่งครับอยู่ม.3เองบอกว่าเก๊ก็เลยแต่ผมเชื่อผมคุณอายุ21เองเชื่อผมเถอะมีอะไรลองเข้าดูเฟซผมออกเรียงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วเรียนกศน.ก็ได้เรียนอะไรก็แล้วขอให้มีวุฒิก่อนและคุณจะมีอาวุธ
คือความรู้คือใบวุฒิปวส.ไปหางานได้มากมายหรือจะไปสอบราชการก็ได้นั่นแหละครับการศึกษาเปลี่ยนคนได้จริงมันในความเชื่อของผมผมก็มีตัวอย่างมากมายที่อยากช่วยและอยากต่อมีที่ผมออกเรี่ยงช่วยได้ยินดีเสมอภูมิใจจริงที่ช่วยทุกคนได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสินค้ารักโลกค่ะนั่นก็คือกระเป๋าที่ทำจากต้นกล้วยค่ะจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
1: พาไปชมชุมชนบ้านคลองเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ที่นำกราบกล้วยมาทำเป็นกระเป๋าสร้างมูลค่าต่อยอดด้วยภูมิปัญญาและฝีมือของคนในชุมชนผ่านการคัดเลือกตากแห้งและถักสารอย่างประณีตจนกลายเป็นกระเป๋ากราบกล้วยผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามและสามารถใช้ได้จริงผลงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ไม่เพียงสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านแต่ยังช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติและสะท้อนให้เห็นว่าของใกล้ตัวหากนำมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่าสร้างอาชีพสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับผู้ใหญ่ดาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ดาก่อนอื่นเลยเนาะช่วยแนะนำตัวแล้วก็แนะนำภาพรวมของพื้นที่นี้หน่อยค่ะ
2: ผู้ใหญ่อัศดารัตนสินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลท่าไข่นะพื้นที่แห่งนี้เป็นชื่อชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้ครับ
0: คร
2: ับบ้านคลองเอลจระเข้เนี่ยก็คือเราอ่ะมีพื้นที่ในการทำนาเนี่ยประมาณ 1,800 ไร
0: ่
2: นะครับเป็นเกษตรกรแทบจะ 100% เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ทำอาชีพก็คือเรื่องของอาชีพเสริมขาตะไคร้ครับแล้วก็ปลูกกล้วยด้วย
0: ค่ะปลูกกล้วยด้วยแน่นอนแหละว่าพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่เกษตรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ทีมงานนะขับรถเข้ามาเนี่ยท
2: ุ
0: ่งนาเขียวเต็มเลยค่ะผู้ใหญ
2: ่
0: และที่สำคัญปลูกกล้วย
2: ใช่ปลูกกล้วยด้วยครับใช่ครับ
0: กล้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรนะคะกระเป๋าใยกล้วย
2: ใช่ครับคือต้องบอกว่าอาชีพหลักอาชีพเราเนี่ยก็คือการทำนาเพราะรายได้เรื่องของรายได้ไม่เพียงพอพอเป็นชุมชนปุ๊บเราก็เลยมองว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเราได
0: ้
2: ครับก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาครับจะประกอบไปด้วยในประเภทของการจัดสรรนะครับแล้วก็ทำดอกไม้จันทร์แล้วก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก
0: ็
2: คือมีมะม่วงแช่อิ่มมีกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
2: ใช่ครับแต่วันนี้คือเรามาพูดกันถึงเรื่องการสารกาบกล้วยนะครับกล้วยก็จะปลูกในชุมชนอยู่แล้วเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: รักโลกเนาะ
2: รักโลกด้วยใช่ครับรักโลกด้วยแล้วก็มาสามารถที่จะเพิ่มไปได้จริง
0: ค่ะ
2: อันนี้แน่นอนแล้วเราพอเราจดกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าถึงหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าถึงเราสามารถเข้าถึงหน่วยงานได
0: ้
2: เพราะเราเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเดิมเลยเนี่ยเราจะมีสมาชิกแค่10กว่าคนเองป
0: ั
2: จจุบันนี้มีสมาชิกอยู่30คนแล้วเราก็ไม่หยุดแค่นั้นนะประเภทจากสารก็คือกล้วยทำจากกาบกล้วยเนี่ยเราก็ไปจดโอท็อปนะไปขอมพช.จดโอท็อปนี่จากสำนักงานพระนามชนนะครับแล้วก็ขอมพช.ก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดใช
0: ่ก็คือเป็นการรับรองนั่นเองผู้ใหญ่เนาะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับคือทำง่ายๆทำง
0: ่
2: ายๆ
0: นอกจากรักโลกแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรขอทราบนิดนึงทำไมต้องกล้วย
2: คือเรื่องของเรื่องอ่ะลูกตัวของลูกกล้วยเองเนี่ยถูกด้วย
0: ถูก
2: เป็นบางฤดูนะบางฤดูมันก็จะมี3ฤดูปกตินี่แหละครับถ้าหน้าแล้งเนี่ยจะแพงไอ้หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยกล้วยจะเยอะมันก็จะถูกพอถูกเสร็จเนี่ยมันก็อย่างว่านะเสมอตัวบ้างขายได้ดีบ้างเป็นบางปีเนาะเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะมาดัดแปลงหรือจักสารได้เนี่ยมันก็จะทําให้สมาชิกมีรายได้มากขึ้นก็มีหน่วยงานเข้ามาเหมือนกันก็คือกศน.เนี่ยเป็นคนสอนเราเดี๋ยวนี้เขาเรียกสคล.แล้วอ่ะ
0: ใช่ครับมีศูนย์การเรียนรู้เข้ามาดูแลนั่นเองผู้ใหญ
2: ่
0: ข้างหน้าเนี่ยถึงสถานที่ทำแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผู้ใหญ่ว่าเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
2: ได้ครับรู้สึกว่าสมาชิกกำลังทำอยู่เลย
0: ไปกันเลยค่ะ

0: มีต้นกล้วยเต็มเลยนะคะผู้ใหญ
1: ่อันนี้เป็นดงกล้วยเลยครับ
0: อันนี้คือที่จะเอาไปทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือวัสดุหลักของเราม
1: ันอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเราอยู่แล้ว
0: นี่มีแม่ๆกำลังทำเลย
1: กำลัง
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสาว
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะ
3: กำลังทำเชือกกล้วยค่ะ
0: กำลังทำเชือกกล้วยก็คือเอากาบกล้วยมาทำถ
1: ู
0: กต้องไหมคะ
1: ใช่ครับแบบนี
0: ้อืมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกๆเลยเนาะของการที่จะเราไปสู่กระเป๋าก็คือเราเอากาบกล้วยมาอันนี้เรามีวิธีเลือกยังไงคะพี่สาว
3: มันก็เลือกกล้วยที่ว่าออกปีแล้วค่ะ
0: ออกปีแล้วแปลว่ายังไงเอ่ยสมมติแพทไม่รู้เรื่องเลย
3: มันก็หมายถึงว่ามันออกเครือแล้วที่ว่า
0: ออกเครือแล้ว
3: ไม่ใช่กล้วยที่ว่ายังไม่ออกเครือ
0: ก็คือเหมือนออกเนี้ย
3: ที่มี
0: ลูกมีลูกกล้วยออกมาแล้วนั่นเองแล้วเราก็เลือกอันนี้สมมติอันนี้เราสามารถเอาออกมาได้เลยไหมคะ
3: ถ้าจำเป็นก็ได้
1: จำเป็นหมายความว่ามันจะอ่อนไปว่าไง
3: ไม่ใช่มันจะอ่อนไป
0: เราดูสียังไง
3: เราดูสีเราดูที่เครือกล้วยถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเราตัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอามาทำเชือกกล้วยได้เลย
0: อ๋อก็คือถ้าตัดกล้วยไปแล้ว
3: ก็จะไม่เสียผลประโยชน์คือกล้วยเราก็ขายได
1: ้ได้แล้ว
3: ต้นเราก็ขายได้ทำได้ขายได้เอาไปทำกระเป๋า
0: เดี๋ยวป้าสาวพาแพทไปดูหน่อยดีกว่าว่าอันไหนที่พร้อมตัดได้แล้ว
3: ค่ะ
0: ไปเลยอันไหนคะ
3: นี่อันนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะ
1: ดูสิ
3: เนี่ยอันนี้คือต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้
0: คือเราตัด
3: เวลาเราจะเลือกกล้วย
0: ค่ะ
3: เราต้องใช้พ้นจากดินมาประมาณ1ศอก
0: หนึ่งศอก
3: เพราะว่าถ้าข้างล่างก็คือข้างล่างมันแข็งอ่ะมันใช้ไม่ได้
0: อ
3: ัน
0: นี้คือตัดทั้งลำต้นเลย
3: ใช่เอาทั้งลำต้นเลย
0: เมื่อกี้แพทคิดว่าตัดแค่ไปแค่ดึงไปนะคุณผู้ชมไม่ใช่
1: ใช
0: ่เขาตัดทั้งลำต้นนั่นเองแล้วอย่างนี้กล้วยนี้จะเติบโตอยู่ไหมคะป้าสาว
3: ไม่เติบโตค่ะ
0: อ๋อถึงเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงต้องเอาอันที่ตัดเครือไปแล้วนั่นเอง
1: กล้วยตัวประมาณ9 เดือน
3: 9 เดือน
1: อย่างเงี้ย
0: ต้นนี้คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชม
1: เริ่มออกแล้วอะไรเงี้ยเริ่มออก
0: ก็คือ
3: นี่เราพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาจากตรงปลายเข้ามาประมาณนี
0: ้อันนี้ขั้นตอนต่อไป
3: ตรงนี้มันแข็งมันใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้ตรงส่วนใบตรงนี้ใช้ไม่ได้
3: ใช่
0: สังเกตก็คือน่าจะเป็นกลางๆลำต้นใช่ไหมคะป้าสาว
3: ใช่ช่วงกลางลำต้น
0: ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: อ
0: ันนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไป
3: ลอกออก
0: ทีละใบที่มันเป็นอย่างน
3: ี้ทีละก
1: า
3: บ
1: ใช่ไหมคะมีลอกไว้แล้วด้วยนะ
3: อันนี้คือเราต้องเอาออกหมดเลย
0: ต้องออกแล้วเราดูอ๋อเราเอาแค่ที่มันดูสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ที่มันเป็นสีขาว
0: ไอแบบนี้เราจะไม่เอา
3: เขียวๆเราใช้ไม่ได้
0: อ๋อเอาสีขาวเท่านั้น
3: ใช่สีขาวเท่านั้น
0: อันนี้ก็คือพอเราลอกเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำอะไรต่อคะพี่สาว
3: เดี๋ยวก็เราก็จะกรีดเป็นเส้น
0: ไปกรีดเป็นเส้น
1: นี่หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่หน้าตาของมันจะเป็นแบบน
0: ี้ยกไปกันเลยค่ะพี่สาวไป
3: เคยยกหน่อย
0: ไปค่ะก็คืออันนี้นี่คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชมถึงจะได้
3: แต่จะให้ดีก็คือต้องเป็นกล้วยตานี
0: ต้องกล้วยตานีทำไมต้องกล้วยตานีคะป้าสาว
3: กล้วยตานีก็คือจะเหนียวกว่าทนกว่าเวลาเราทำกระเป๋ามันจะขึ้นมันสวยกว่า
0: อ๋อต้องกล้วยตานีเท่านั้นกล้วยอื่นก็คือความสวยงามความทนมันจะไม่ได้
3: ใช่ได้เหมือนกันแต่ว่ามัน
0: ไม่เทียบเท่า
3: ไม่เทียบเท่าไม่เทียบเท่าตานี
0: อืมทีนี้เราได้มาแล้วอันนี้เราทำอะไรกันคะป้าสาว
3: เราต้องมาปอกเราต้องมาลอกให้เป็นกับกาบ
0: ให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็แงะออกมาที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมคะป้าสาว
3: ใช่แต่หาไม่เจอไ
0: ม่ได้หนูช่วยหาหนูช่วยหา
1: เจอไหม
0: นี่อันนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าม
3: ีต้นได้แต่ละกระบวนการ
0: ไม่ใช่เห็นมีต้นกล้วยอยู่ที่บ้านไปตัดมั่งมาทำมั่งดีกว่าอ่ะไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ยังไม่อันนี้แค่กระบวนการแรก
3: ๆ
0: อ
3: ัน
0: นี้พอไปเสร็จให้ป้าคนต่อไปอันนี้ป้าคนต่อไปจะทำอะไรคะ
3: อันนี้กรีดให้เป็นเส้น
0: ๆกรีดให้เป็นอย่าง
1: น
0: ั้น
1: เป็นแบบนี้แหละ
0: กรีดเพื่ออะไรคะพ่อสาว
3: กรีดเพื่อให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็แห้งง่ายเวลาเราไปใช้
1: สารด้วยมันจะพอดี
3: เวลาเราไปใช้เราก็ไม่ต้อง
1: พอดีเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: อ๋อหลังจากเรากรีดเสร็จแล้วอะค่ะไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
3: ไป
4: ชุบแช่
1: น้ำสารส้ม
0: ทำไมต้องเป็นสารส้มคะสารส้มช่วยอะไรคะ
3: ช่วยกัดยางไม่ให้ดำ
0: อืมไม่ให้เชือกที่เราจะเอาไปสารดำ
1: นั่น
0: เอง
1: มันมียางกล้วยนะ
0: มันมียางเราต้องไปแช่ในน้ำที่มีสารส้มละลายใช้เวลานานไหมคะขั้นตอนในการแช่สารส้มคะป้าสาว
3: ใช้ประมาณแค่จุ่มแล้วก็ยกขึ้นเลย
0: จุ่มยกขึ้น
3: แล้วก็ไปตาก
0: ไปตากให้มันแห้ง
3: ให้มันแห้ง
0: ขั้นตอนการตากนานไหมคะ
3: 5วันจ้ะ
0: 5วัน
1: แดดว่ายง่าย
0: ต้องมีแดดด้วยนะ
3: แม่ต้องมีแดด
0: พึ่งลมไม่ได
1: ้ถ้าหน้านี้หน้าฝนเนี่ยนะลาจะกินแล้วก็ทำเยอะไม่ได้อันนี้คือเทคนิคเลยไม่งั้นมันจะเสีย
3: ถ้าเป็นหน้าแล้งอ่ะเราจะทำเยอะมาก
1: ทำเยอะเลยเป็นราวๆเหมือนเราตากผ้าเลยครับ
3: แบไปตรงนี้ก็เต็มเลย
1: เต็มเลย
3: เต็มไปเลย
0: ค่ะป้าสาวทีนี้หลังจากที่เอาไปตากมันแห้งแล้วอันนี้คือสามารถเข้าสู่กระบวนการสารได้เลยไหมคะ
3: ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องไปชุบสารกันบูดอีกครั้งชุบสารกันบูดอีกหนึ่งครั้ง
0: ค่ะ
3: แล้วทีนี้มันจะกันลาไม่ลาเวลาหน้าเราก็จะไปรีดไปขึ้นรูป
0: เต็มขึ้นรูปต่อไปถามเลยค่ะป้าสาวอย่างแพทที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยขั้นตอนไหนยากที่สุดคะสำหรับป้าสาวแล้วที่ทำมา
3: ขั้นตอนน่าจะทุกขั้นตอน
1: ยากที่สุดแล้วกัน
0: ยากที่สุดคืออะไร
1: ยากเหมือนกันนะ
3: จนเราทำแล้วมันไม่ยากสำหรับเราแล้วไง
0: เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วตอนนี้มีประสบการณ
1: ์เป็นแล้วก็ไม่ยากแล
3: ้วอย่างเราทำแรกๆเราทำแรกๆนะเราก็คิดว่ามันสวยแล้ว
0: ค่ะ
3: แต่พอเราไปได้พอไปเราไปทำไอ้ที่ว่าพอเราทำแบบอะไรอ่ะมาตรฐานแล้วอ
0: ่ะ
3: เราถึงได้รู้ว่าอันแรกอ่ะไม่สวยเลย
0: แน่นอนแหละอ่ะที่ได้มาตรฐานจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนแหละเป็นยุคปัจจุบันเนาะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยออกแบบพัฒนาอะไรมั่งไหมคะ
1: ก็จะมีของอุตสาหกรรมจังหวัดเนา
0: ะ
1: ที
0: ่
1: เราไปขอ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่ามผช.เนา
0: ะ
1: กับอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็จะติดตามงานตลอดเลยพอเราขอได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรื่องส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ็กเกจเรื่องแบรนด์เรื่องโลโก้เนาะแล้วก็จะติดตามเราตลอดใช่ครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาชนอำเภอเมืองจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอท็อปพอเราเข้าอยู่ในกระบวนการของกลุ่มโอท็อปแล้วเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมตลอดพัฒนาฝีมือด้วยไอเดียต่าง
0: ๆเขาก็มาร่วมช่วยออกแบบว่าเราควรนำไปทำเป็นอะไรบ้างณตอนนี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วคะ
1: กล้วยเหรอ
0: ค่ะเอาไปทำเป็นอะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่มี
3: ตอนนี้ที่มีกระเป๋าม
1: ีกระเป๋าม
3: ีตะกร้าอะไรอ่ะ
1: เหมือนถาด
3: ใส่เหมือนถาด
1: อ่ะใส่ตะกร้าเนี่ยประสงค์อ่ะ
3: ทุกอย่าง
1: แล้วก็เป็นแบบ
3: แ
1: ลักษณะเหมือนใส่ปากกา
3: ใส่ปากกาใส่อะไรเงี้ย
1: หลายรูปแบบอยู่ครับ
0: ค่ะป้าสาวคะสำหรับกระเป๋าใบนึงอ่ะใบประมาณนี้ก็ได้กลางๆใช้กล้วยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ประมาณ3ขีดต่อ1
0: 3ขีด
3: ต่อ1ลูก
0: ต่อ1ลูกก็คืออ่ะอย่างอันเนี้ยกาบนึงนี่คือประมาณกี่ขีดคะ
3: อันนี้มัน
1: 3ขีดอ่ะคือต้องตากแห้งเรียบร้อย
3: ต้องตากแห้งแล้วถึงจะ
1: พร้อม3อันนี้3
0: นับเป็นตัวตากแห้งด้วย
3: นับตัวตากแห้ง
0: ฉะนั้นก็คือใช้ปริมาณเยอะ
3: ใช
1: ่ใช
0: ่ทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่ใบอันเมื่อกี้แพทย์ถามแค่ใบเล็กๆเนาะยังใช้ปริมาณเยอะเลยแล้วทีเนี้ยกล้วยอ่ะของเราอ่ะเพียงพอมั้ยคะต่อการจำหน่ายของเราต่อการทำขึ้นมาค่ะ
1: พอนะครับเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนเลยมันสามารถหาได
3: ้พอจนที่ว่าเราอ่ะทำเชือกกล้วยขายด้วย
1: ใช
3: ่ทำเชือกกล้วยขายด้วย
1: คือเราแปลรูปแบบนี้
0: ขายด้วย
1: แปลรูปแบบนี้มีคนมาซื้อกับเราด้วยนะเนี่ยแห้งแล้วไปเลยใช
3: ่โลละ200บาท
1: ใช่
3: แต่ต้องแห้งนะต้องแห้ง
1: ต้องแห้ง
0: คือต้องแห้งแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าเกิดไอเดียอะไรถึงทำให้เป็นกระเป๋าทำจากกล้วย
3: เกิดจากปสน.เน
1: า
3: ะ
1: ว่าเป็นกลุ่มมากกว่าเนาะ
2: ใช่
1: พอเรามีกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ย
2: มันมีหน่วยงานเข้ามา
3: สอนเนี่ยเข้ามาสอนเราก็เอามาทำ
2: ครูมาสอน
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกัน
3: ไปเรียนกันมาแล้วเราก็เอามาทำแล้วเราก็หิ้วไปอ้าวหิ้วไปก็ถามว่าทำมาจากไหนทำเองเปล่าทำเองทำให้ฉันไปสิแล้วก็ทำใบแรกๆก็
0: ค่ะ
3: ทำเป็นชั้นใบหนึ่งพอทำไปทำมาทีนี้พอหน่วยงานเข้ามาเยอะๆใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเป็นออเดอร์สั่งเข้ามา
0: แรกๆจะเป็นออเดอร์ก่อน
3: ใช
0: ่ก็แรกๆเริ่มจากใช้เองนั่นแหละทำใช้เองสวยมีคนสนใจอยากได
3: ้
0: ทีนี้ค่ะสำหรับค่ะแน่นอนแหละเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเนาะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างไปกันเลย
3: ตอนนี้
0: ไปจุ่มสารส้มใช่ไหมคะ
3: จุ่มสารส้ม
0: อันนี้คือน้ำ ที่มีสารส้มอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการจุ่มจุ่มเพื่ออะไรนะคะภาษาอังกฤษ
3: จุ่มเพื่อกันไม่ให้ยางมันดำ
0: จุ่มลงไปให้มันชุ่มๆแล้วลงไปอย่างนี้เลย
3: เดี๋ยวจะหาเอาอันนู้นขึ้นก่อนอันนู้นขึ้นเลยเอานู้นขึ้นเลย
0: อันนี้แค่นี้พอใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปอะไรคะ
3: เอาไปตาก

0: ค่ะป้าสาวเมื่อกี้เราก็เอาไปตากแดดกันแล้วเนาะ5แดดหลังจากตาก5แดดเรียบร้อยแล้วเรามาทำอะไรต่อคะ
1: เราก็มาขั้นตอนคือเราก็รีดก่อน
0: รีดนำมารีดนะคะอย่างนั้น
1: รีดให้มันแล้วก็เราก็มาขึ้นมาสารแบบเนี้ยเนี่ยเราแต่เวลาเราจะสารเราต้องชุบน้ำหน่อยหรือไม่เราก็มีป๊อกกี้ฉีดๆให้มัน
0: นิ่งๆขอกลับไปที่การรีดหน่อยค่ะรีดอันนั้นนะคะใช้เวลารีดนานไหมคะต่อ1เส้นเนี้ยกว่าที่แบบว่าจะให้ได้ตามที่เราต้องการแบบเนี้ยค่ะ
1: มันก็แล้วแต่นะมันจับเวลาไม่ค่อยได
0: ้เราต้องการประมาณไหนแล้วกันให้มันแบนประมาณไหนแล้วกันคะ
1: อ๋อก็คือให้มันแบนประมาณนี้
0: ให้มันได้แบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมันจะเด้งกลับไปเหมือนเดิมไหมคะมันจะกลับไปกลับคืนไหม
1: ถ้ามันความชื้น
0: ถ้าโดนความชื้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
1: จ้ะ
0: ค่ะหลังจากเรารีดให้ได้มาเป็นเส้นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาขึ้นรูปแบบนี
1: ้ใช่มาขึ้น
0: อันนี้คืออะไรคะป้าสาวไอตัวกล่องอันนี้ค่ะ
1: กล่องอันนี้คือข้างในมันเป็นโฟม
0: ค่ะ
1: แต่ข้างนอกมันเป็นไม้
2: เขาเรียกหุ่นใช่ไหม
1: หุ่นอันนี้เขาเรียกหุ่น
0: หุ่นเหมือนพิมพ์เหมือนเรา
1: ใช่ใช่
0: อย่างที
1: ่ใช
0: ่ประกูลทำอยู่อย่างนี้ก็คืออันนี้จะได้ออกมาเป็นกระเป๋าแบบนั้นนั่นเอง
2: ทรงตามหุ่นเลย
0: อ๋อแบบนี้ทรงจะออกมาแบบไหนคะ
1: นี่นี่นี่อันนี้ตัวนี
0: ้อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้
1: ตัวนี้จะมาตัวนี
0: ้อ๋อจะมาเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นตะกร้าใส่ของค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะผู้ใหญ่อยากถามนิดนึงค่ะว่าในการที่เราเอากล้วยเนี่ยค่ะมาทำกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีหรือว่าเป็นตะกร้าก็ดีนะคะคิดว่าช่วยสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ผมว่าช่วยมากเลยนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นใบก็ขายได
0: ้ค่ะ
2: ผลของกล้วยก็ขายได้แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยตามหัวไร่หัวนาที่เราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะก็สามารถปลูกกล้วยลงไปได้ก็จะมีเหมือนกับเรามีรายได้ในทุกที่ของหมู่บ้านเลยอะไรแบบนี้ครับ
0: ก็คือมาเราไม่ปล่อยให้อย่างเช่นถ้าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดมาก่อนได้ไหม
2: ใช่ได้ใช
0: ่ก็คือตัดมาก่อนได้เลยสำหรับในการพัฒนาลวดลายค่ะผู้ใหญ่แน่นอนเป็นยุคปัจจุบันแล้วเนาะเป็นมินิมอลด้วยมีเด็กรุ่นใหม่เกิดมาเรื่อยๆเรามีการพัฒนาลวดลายให้ตอบโจทย์กับตลาดกับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะ
2: ที่เราลองผลิตดูนะก็จะอย่างเช่นการติดระบายวันนี้มีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนา
0: ะ
2: เป็นการติดระบายแล้วก็มีการติดเหมือนลูกการ์ตูนอะไรลักษณะแบบนี้ครับ
0: ติดเป็นลูกไม้นั่นเองเน
2: า
0: ะ
2: ลูกไม้ระบายเป็นลูกไม
0: ้ก็คือเพื่อให้ได้ใช้ได้ในทุกวัน
2: ใช่ใช่แล้วก็อย่างเช่นเขาเรียกนี่ครับติดซิป
0: ค่ะคุณผู้ชมใช่ข้างในเนี่ยจะมีตัวซิป
2: เรียกกลุ่มผ้าติดซิป
0: คือเขาจะบุผ้าลงไปนั่นเองจะมีช่องเก็บของอยู่ข้างในด้วยสำหรับรูปแบบมีแบบไหนบ้างคะผู้ใหญ
2: ่รูปแบบครับก็จะมีแบบใบเล็กตะกร้ากรุบกริบกรุบกริบหน่อยงานย่อยๆใช้แบบนี้ได้นะครับถ้างานใหญ่ๆสามารถที่จะเก็บiPad ก็ได้นะใส่ได้นะเล็กๆนะโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ
0: ที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเอง
2: ใหญ่ขึ้นมาใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีแบบเหมือนกับเราใส่สีเรียกอะไรนะย้อมด้วยแลคเกอร
0: ์
2: เ
0: คลือบลงไป
2: เคลือบลงไปเมื่อมีความงามแล้วคงทนด้วย
0: อย่างใบนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหมคะผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาแบบน
1: ี้อ
0: ย่างนี้ก็จะเคลือบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
2: ใช่ไหมครับว่าคนละทรงกันใช่ไห
0: ม
2: เรียกว่าทรงคุณนายใช่ไหมทรงคุณนาย
0: มีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับคนทุกช่วงอายุนั่นเองทีนี้ค่ะมาที่การรายได้บ้างเนาะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำกันอยู่ตอนนี้ส่งเสริมรายได้ยังไงให้กับชุมชนบ้างคะ
2: ว่ารายได้นะรายได้เริ่มแต่การขายเส้นกาบกล้วยก่อนเลยมีรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงเรื่องการผลิตการจักสารก็รายได้เนี่ยมันจะไม่มากไม่มั่นคงนะเพราะว่าตามออเดอร์เนาะต้องบอกแบบนี้
1: ตามออเดอร์
2: ถ้าชิ้นเล็กก็ได้ถูกหน่อยถ้าออเดอร์ชุดใหญ่มาก็เคยทำถึงเป็นร้อยใบนะเป็นร้อยใบทำส่งเขาครับเป็นรายได้มันเป็นรายได้ที่ตอนนี้ถือว่าผมว่าน่าจะมองกลุ่มเรื่องของกิจกรรมจักสานเนี่ยน่าจะมากกว่ารายได้หลักด้วยซ้ำใช
0: ่รายได้นะตอนนี้คือมีมากกว่ารายได้หลักที่พี่ๆเขามีกันอยู่ด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็มีอีกประการนึงก็คือพี่นุกูลพี่สาวเนี่ยก็เป็นครูสอนการจักสานเนี่ยเชือกกล้วยผักตบเนี่ยเส้นพลาสติกด้วยซ้ำเนาะก็เป็นครูสอนเนี่ยผมว่าน่าจะถึง 4-5 ปีแล้ว แต่ครูสอนหน่วยงานก็จะมาจ้างเราไปสอน
0: เรียกว่าเป็นการต่อยอดของตัวบุคคลนั่นเองแล้วกันเนาะนอกเหนือจากชุมชนมีรายได้จากการขายตรงนี้ขายที่เป็นตัวนั้นที่เราตากแล้วมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นแบบนี้แล้วและที่สำคัญตัวบุคคลป้าสาวและป้าคูณเองก็คือยังไปเป็นวิทยากรได้อีกด้วยขอถามลึกนิดนึงค่ะป้าสาวก่อนที่จะไปเป็นวิทยากรสอนเขาเนี่ยทำมาเองแล้วกี่ปี
1: ทำมาเองน่าจะประมาณ
2: 2561
0: 8ปีเนาะโอ้8ปีมีศักยภาพเนาะเขามองเห็นศักยภาพในตัวป้าสาวป้าสาวเลยได้ไปสอนทีนี้ค่ะพอไปสอนเขาแพทย์ทราบนิดนึงผลตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราไปสอนเขาแล้ว
1: เดินไปไหนก็คือสวัสดีค่ะคุณครู
0: ไปไหนก็มีแต่คุณครู
1: คุณครูคุณครูสบายดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาที่ชุมชนหนูอีกอะไรประเภทเนี้ย
2: ไปถึงอำเภอที่ไกลที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราก็อำเภอท่าตะเกียบนะ100กว่าโล
1: ก็
2: ใช่
1: อะไรอ่ะ
2: เขาก็เชิญเราไปวิทยากร
1: เขาอะไรที่นู่นน่ะที่นครนายกอ่ะบ้านเขาสองกล้องอ่ะ
0: เรียกได้ว่ามีลูกศิษย์เยอะแน่นอนเลยป้าสาวเนี่ยค่ะป้าสาวภายในกลุ่มเนี้ยนอกจากจะมีที่เป็นกระเป๋าที่เป็นกล้วยอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: เขาก็จะมีพวกไหวเทียม
0: ไหวเทียม
1: กระเป๋าหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับกระมากแล้วก็อะไรอ่ะไว้เทียมที่ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็มี
0: แล้วก็เห็นเป็นพลาสติกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เส้นพลาสติกโคเช
0: ค่ะอ๋อเรียกได้ว่ามี
1: หลาย
0: ร
1: ูปแ
0: บ
1: บมีครบเลย
0: มีทั้งที่เป็น
1: เช็ดเท้าก็มี
0: ขัน
1: โตกก็ทำ
0: อันนี้คือฝีมือของพี่น้อง
1: ใช่ทั้งหมดเลย
2: แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะคือสิ่งที่ป้าสาวพูดมาเมื่อกี้จดโอท็อปผ่านมาพชหมดเลยมาตรฐานหมดแล้ว
1: จะมีพรมเช็ดเท้ามีไม้กวาดอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลย
2: มีทุกอย่างเลย
1: ไม้กวาดอ่อนไม้กวาดแข็ง
2: ชัดเจน
0: มีเยอะแยะมากมายมีรูปแบบทันสมัยและแน่นอนว่ามีความการรับรองด้วยเนาะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่สำหรับการดูแลจัดการภายในกลุ่มค่ะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
2: คือเราต้องบอกแบบนี้นะครับกลุ่มเราใช้คำว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้เนา
0: ะ
2: คือที่เราพามาดูวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเท่านั้นเรียกกิจกรรมจักสารแล้วก็มาดู1ประเภทเท่านั้นเราจะมีผักตบมีผักตบเองผักตบอีกนะครับที่จะสานได้แบบนี้เหมือนกันการบริหารจัดการเนี่ยเรามีสมาชิกใหญ่เนาะคือเราเป็นกลุ่ม30คนอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเนาะก็การบริหารจัดการเนี่ยเราจะเราเหมือนกับเราเก็บกันเป็นการปันผล

0: 60,000 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพื่อคืนสวัสดิการให้กับบ้านคลองเอลจระเข้นะครับเบอร์โทร0619093954ครับผู้ใหญ่ดาครับ
1: ไม่ว่าจะเข้ามาเรียนรู้ก็ดีเนาะหรือว่าจะมาดูสินค้ามาสั่งสินค้าก็ได้เช่นกันนั่นเองกับที่นี่นะคะที่เป็นกระเป๋าจากใหญ่กล้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดาป้ากูลและป้าสาวและป้าๆที่นั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะที่พาแพทมารู้จักกับกระเป๋าอีกแบบนึงที่รักโลกนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลุ่มของเราถ้ามันก็เหมือนกับนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกิจกรรมมาสอนเราเรื่อยๆเราก็จะได้ความรู้จากตัวนี้แล้วก็แนะนำไปมีคนมาศึกษาดูงานแล้วมันก็ดีอย่างคือการจัดสรรนี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่เป็นเราก็ยังต่อยอดไว้ว่าใครสนใจเด็ดรุ่งหลังมาหัดมาลองได้เผื่อจะได้ถูกใจจะได้เป็นอาชีพความรู้สึกนะคะที่มีคนซื้อกระเป๋าของเราไปแล้วไปหิ้วให้เราเห็นบอกโอ้โหน่าภูมิใจมากๆเลยนะเพื่อนก็จะถามเราว่าเอ้ยกูนกระเป๋านี่พวกแกทำเลยบอกพวกฉันทำก็สนใจติดต่อฉันได้นะลายไหนแบบไหนต้องการแบบไหนบอกเราได้เราทำให้ได้แรงบันดาลใจนะคะก็นี่แหละก็คือเราไม่อยากให้ความรู้ที่เราเนี่ยเราทำมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อยู่บ้านสวนจนเรามาอยู่นี่เราก็ทำเนี่ยเราก็หัดก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะสอนให้คนรุ่นหลังหัดทำไว้นะเนี่ยมันดีนะมันจะได้ไม่ตายไปกับตัวเราคนรุ่นใหม่จะได้มีสืบทราบต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็หลายๆอย่างอุปกรณ์ของเราก็มีเราก็ทำกันเองมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่เราขยันเราใส่ใจแล้วเราอดทนมานะแค่นั้นเองเราต้องขยันต้องตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนทำใหม่ทำไปเรื่อยๆว่าจนสวยดีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพัฒนาตัวเราคนไหนที่ไม่เก่งไม่เป็นมาหัดมาลองมันก็จะเป็นต้องตั้งใจต้องฝึกต้องฝนต้องอดทนต้องขยันต้องมานะเขาทำได้เราต้องทำได้สิทำไมมือตีนเหมือนกันทำไมจะทำไม่ได้มันต้องได้สิมันยังไงมันก็ต้องได้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะทำใหม่หรือทำใหม่ตรงนี้ไม่สวยอ่ะหรือทำใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องดีไปเองทำบ่อยๆหลายๆครั้งมันจะดีเอง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครระดับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในตอนบวชเรียนเรียนแบบนักบวชนำเสนอเป็นตอนที่5แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี้และขอแสดงความนับถือพระนวกะเรียกว่าพระบุตรใหม่ก็รูปกลางพระศรีชัยนะชยสิริใช่ไหมชยสิริใช่ไหม
1: คร
0: ับชยสิริทองทองชยสิริชยสิรินะพระเมธีกิจฉายาก
1: ิติเมธ
0: ีกิติเมธีแล้วก็มีมาบทใหม่อีกรูปนึงคือพระพัทรศักดิ์สตรัตนกุลสตรัตนกุลก็แปลว่ารัตนเจ็ดประการหรือถ้าเป็นสตะแปลว่าร้อยแต่รัตนชาติในโลกนี้มันก็มีไม่เกิน9ที่มันมีคุณมูลค่านะฮะฉายาสุภัทโธก็ฟังตามสบายนะในฐานะที่บทมาก็จะถือโอกาสคุยกับญาติโยมโดยมีพระบทใหม่เป็นสื่อกลางว่าเมื่อบทมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคืออะไรนะฮะเปลี่ยนไปก็คือมันสถานภาพมันเปลี่ยนไปต้อง9อย่างนะที่เราจะต้องระลึกถึง1สมณสัญญาต้องเตือนใจว่าณขณะนี้เราไม่ใช่ชาวบ้านแล้วแต่ความเป็นชาวบ้านของเราเนี่ยมันติดมา20กว่าปีใช่ไหมฮะ20กว่าปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะนอนฝันถึงความเป็นชาวบ้านมันจะมีเยอะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้าบวชยันตายมันมี4ชั้น4ชั้นถาวรแบบสมเด็จพุทธาจารย์น่ะหรือพระอรหันต์ถ้า4ชั้นไม่ถาวรก็เดี๋ยวก็ราศีขาตามปกติ1บวชแล้วก็เป็นพระเพราะฉะนั้นชื่อท่านก็ชื่ออะไรพระพัทรศักดิ์พระ
1: ชย
0: ศิริหรือพระศรีชัยพระเมธีกิจหรือชยาพระ กิติเมธีก็ต้องเตือนใจว่าทำไมเขาจะเปลี่ยนชื่อเราให้มันเป็นฉายาเราชื่อมันก็กลายเป็นคำว่าฉายาไปฉายาไปว่าเงาเราฉายาก็ตั้งดีๆเท่านั้นแหละถูกไหมไม่ใช่แดงสิงป่าสุงเงี้ยโป้งตายถูกไหมแดงใบเล่เงี้ยนักเรียนโตมันจะชื่อแดงแดงไงไม่รู้ผมก็แดงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ค่อยนักเรียนเท่าไหร่ละฮะเพราะฉะนั้นให้เตือนใจว่าที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยโดยจุดประสงค์ว่าเตือนใจว่าเฮ้ยถ้าเรียกชื่อเป็นภาษาพุทธเจ้าภาษาบาลีเราไม่ใช่คนแบบนั้นนี่เราไม่ใช่ชื่อศรีชัยแล้วนะเราไม่ได้ชื่อพัทรศักดิ์แล้วเราไม่ได้ชื่อเรียกยากองค์นี้เรียกยากชื่ออะไรชื่ออะไรนะพระนิวเราไม่ใช่แล้วแล้วชื่อเรามาจากไหนโอ้เราเป็นสมณะและคำนำหน้าชื่อเราจากนายก็กลายเป็นพระพัทรศักดิ์ใช่ไหมพระศรีชัยพระทำไมคำแรกจึงเป็นพระแปลว่าประเสริฐวรแปลว่าประเสริฐเช่นวันพระคือวันประเสริฐคือวันประเสริฐคือรักษาศีลศีลมากกว่าประเสริฐมากศีลน้อยกว่าประเสริฐน้อยแต่ถ้าศีลน้อยเขาไม่เรียกพระเขาเรียกสาธุชนอุบาสกบาสิกาสามเณรถ้าศีล227เขาจริงๆเรียกว่าพระถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกภิกษุณีเขาก็เติมคำนำหน้าว่าพระภิกษุณีเราผู้มีศีลดังนั้นเป็นการเตือนใจที่คำว่าเราต้องเปลี่ยนฉายาเนี่ยก็เป็นคำเตือนใจเราแต่สมัยเดิมเนี่ยเขาจะเรียกฉายาเป็นการกระตุ้นเตือนว่าเอ้ยไม่ใช่คนธรรมดาพระชยสิทธิ์พระชยสิทธิ์ไม่ใช่พระชยสิริใช่ไหมพระเมธีกิติเมธีส่วนใหญ่เป็นเจ้าคุณวัดเบญจชื่อท่านเนี่ยส่วนใหญ่วัดเบญจเขาจะมีชื่อเจ้าคุณว่ากิติเป็นตระกูลของวัดเบญจเขาถ้ามีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณนะแต่คงไม่บวชเป็นเจ้าคุณบ้างนะไม่ต้องเป็นแล้วนะไปทำมาหากินมาเลี้ยงพระศาสนาดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วเราก็เป็นพระ จะมีฉายาการที่ได้ฉายาคำว่าสมณสัญญาเตือนใจว่าเราเป็นสมณะในบทแล้วก็เป็นพอบทเป็นพระเราผู้ประเสริฐแล้วก็เปลี่ยนนำหน้าชื่อซะจะใหญ่ยังไงก็ตามฮะจะเป็นในพลแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาไม่ได้เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเป็นพระนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถวายฉายาเช่นภูมิพะโลใช่ไหมในการที่การกับภูมิพะโลตอนนี้ถ้าเราเกรงใจว่าเรียกยาวๆไปก็พระภิกษุภูมิพะโลถ้าเรียกกันในโดยพรรษาถ้าเรียกพระภิกษุภูมิพะโลตอนนี้พอบวชมาแล้วก็เป็นบรรพชิตพอจะบวชไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรพชิตเพราะอะไรต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นความจริงคำสอนนี่มันไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรให้ใครมาสอนแล้วล่ะใส่ใจมันใน Google เนี่ยกดดูอะไรอยากจะรู้อะไรมันก็รู้ใช่ไหมฮะนั่นแหละพระบวชแล้วบรรพชิตก็เว้นสิ่งที่ควรเว้นฉันเข้าเย็นได้ไหมไม่ได้กินเหล้าได้ไหมไม่ได้ลองรำทำเพลงได้ไหมไม่ได้ฟังได้ไหมผมก็ฟังนะบางทีถ้าอาจารย์ได้ยินเสียงเพลงจากห้องผมถามว่าผมฟังเพลงแบบหนึ่งผมต้องการภาษาที่สวยๆเพลงไหนดังๆผมจะฟังตั้งแต่เด็กๆผมต้องการภาษาสองผมต้องการทำนองเอาไว้แต่งเอาไว้แหล่หรือเอาไว้แต่งเพลงผมต้องการแนวคิดผมต้องอ่านความคิดและสุดท้ายผมฟังเพลงเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน200กว่าเพลงใช่ไหมวิทยุผมก็จะซื้อเพลงมา2แบบแบบอะไรลูกทุ่งล้วนๆกับลูกกรุงล้วนๆวันไหนผมอยากจะนึกถึงอดีตของผมผมระลึกถึงระลึกชาติได้นะผมเป็นคนระลึกชาติได้แต่ผมระลึกชาติได้จากวันนี้ไปถึง2505แล้วนะผมก็ระลึกชาติไม่ได้แล้วก็จะระลึกชาติมั้ยที่ละอดีตแต่ละว่าถ้ามันข้ามอายุเราก็อดีตชาติแต่จริงแล้วอดีตชาติเนี่ยความจริงมันไม่ได้ไกลอะไรจากเราเลยถ้าท่านไม่ใช่ท่านถ้าสมมติผมตายวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมยังปรารถนาที่จะจุติแล้วผมก็ปรารถนาเป็นมนุษย์แล้วเผอิญมีสองผัวเมียนะเขาต้องการลูกปฏิสนธิชีวิตในท้องเขาแล้วยังไม่มีวิญญาณเขาต้องการวิญญาณดวงหนึ่งแล้วก็พอดีว่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็เป็นวิญญาณที่เขาปรารถนาว่าต้องการลูกด้วยคุณสมบัติแบบนี้แล้วผมก็ปรารถนาจะเกิดมาเป็นคนอีกต้องการพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่ผมยังไม่ตายแต่ผมตายแล้วหรือพ่อแม่ผมตายแล้วเขาจะเกิดเป็นอย่างอื่นผมก็ปฏิสนธิในผู้หญิงคนนี้แล้วอีก9เดือนผมก็เกิดมาใช่ไหมชาติมันไม่ได้ไกลเลยนะอีก9เดือน10เดือนผมก็มาเป็นมนุษย์แล้วผมก็จะระลึกชาติได้แต่เมื่อผมเริ่มรับรู้สิ่งที่เป็นมนุษย์แล้วความสัญญาใหม่เนี่ยมันจะทับสัญญาเก่าเด็กทุกคนเกิดมาระลึกชาติได้ทุกคนแต่เขาพูดไม่ได้บางทีเราจะเห็นเด็กอ้อแอกลางคืนสนุกสนานเขาคุยกับเพื่อนเขาเพื่อนเขามาเยี่ยมถ้าร้องแสดงว่าร้องมีสองอย่างคือหนึ่งดวงวิญญาณนั้นเนี่ยวิญญาณที่เกิดใหม่เนี่ยไม่เป็นที่ปรารถนาของพระภูมิเจ้าที่มันจึงร้องนะสองเป็นเด็กดีเหมือนกันแต่พระภูมิเจ้าที่แรงผีเยอะเจ้าของบ้านไม่ไรไม่ทำบุญสุนทานมันก็มารังแกถ้าดูอาการเด็กร้องด้วยเขาก็มาจะปัดเป่าด้วยเดินน้ำมนต์หรือส่วนใหญ่เขาจะผูกสายสินที่ข้อมือเสกอาตานาติยปริตอินทรสุปาก็ต้องแต่งงานใช่ไหมฮะต้องแต่งงานแต่งเร็วๆเดี๋ยวช้านี่30เท่าไหร่
1: 27
0: ถ้าแต่งปีหน้าหรือตุลาปีนี้นะฮะ ปีต่อไปก็มีลูกใช่ไหมทันใช่ไหมพระศิษย์ชัยแต่งงานยุติอะไร
1: แต่งตอน30ครับ
0: 30
1: มีลูก32ครับ
0: มีลูก32ก็ยังทันเห็นลูกประสบความสำเร็จฮะ
1: มีก่อนใช่มีก่อน
0: แต่งอะไรนะมีก่อนแต่งมีแล้วเหรอ

0: ฮะ
1: ยังครับ
0: ไอ้นั่นพวกแมวขโมยเออแต่ถ้าพอตังไม่ยายเขาไม่ให้เรารักกันจริงๆนะฮะถ้ารักกันจริงอย่าไปทิ้งกันแล้วกันก็มีลูกให้มันทันนี่อายุเท่าไหร
1: ่38ครับ
0: โอ้โห38 39 40 38เดือนตุลาแต่งสมมติตุลาปีนี้แต่งมีลูกอายุเท่าไหร่พอลูกจะจบปริญญาตรี60
1: ประมาณใกล้ๆใกล้
0: ๆ60
1: 60กว่า
0: ตุลาปีนี้แต่งไม่ต้องราคาแพงแต่งเป็นเรื่องของญาติทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเชิญใครมารับประทานข้าวหม้อแกงหม้อกินเล่นกับภายในบ้านทำพิธีสงฆ์ไม่มีอะไรที่คณะแปดเนี่ยว่าที่รถน้ำสังมาตั้งที่รถสังมาตั้งน้ำสังมาตั้งเสร็จแล้วก็รถน้ำสังก็ที่นี่เลยแล้วก็เลื้อยไปเลี้ยงที่คณะสองไม่ต้องไปเชิญใครมามากไม่ต้องมีอะไรโอ้โหเพื่อนเจ้าสาวต้องมีทีมใช่ไหมจะต้องแต่งชุดเหมือนกันสิ้นเปลืองพ่อตาแม่ยายก็อย่าไปเรียกมากฝากลูกสาวหาผู้ชายดีๆง่ายไหมเอาไหมตุ๊ดติดยาเกเรศัตรูเยอะโรคภัยไข้เจ็บ3ถึงเท่าไหร่
2: 38คร
0: ับ แก่แล้ว
2: ใช
0: ่แก่ถ้ามากฝันนี้เด็กไม่แข็งแรงมีปุ๊บมีลูกเลยบอกถ้าแต่งปุ๊บมีลูกเลยไม่ต้องรอพร้อมในโลกใบนี้คำว่าพร้อมคืออะไรมีไหมไม่มีใช่ไหมพร้อมจะแต่งยังไม่พร้อมจะแต่งในโลกใบนี้ไม่มีความพร้อมถึงแต่งแล้วถึงมีเงินแล้วก็ไม่พร้อมพอมีเงินแล้วกลายเป็นหมันไปแล้วเด็กไม่เกิดแล้วผมเนี่ยลดน้ำมนต์มาหลายรายแล้วนะนี่เดือนหน้าจะออกอีกคนนึงแล้วซื้อตั้ง 7-8 ล้านไม่มีมาอาบน้ำมนต์นะว่าเอาพร้อมทุกเวลาพร้อมร่างกายเราไม่พร้อมเพราะฉะนั้นแต่งไปเลยท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะอย่าไปเรียกอะไรจากเจ้าบ่าวเยอะแยะอย่าเอาหน้าเราเนี่ยไปแต่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีอยู่รายหนึ่งบาทเดียวเป็นลูกสสทางมินบุรีนิมนต์ผมไปให้อาวาสผมบอกแต่งเท่าไหร่เนี่ยเจ้าบ่าวก็อึกอักไอ้พ่อชอบสาวก็อึกอักอะผมบอกไอ้ผู้ชายคนนี้มันดีไหมล่ะถ้ามันดีคุณแต่งประวัติศาสตร์ได้ไหมลูกสสแต่งบาทเดียวเปิดขันหมากมาเนี่ยมีเหรียญบาทใหม่ๆบาทเดียวจริงๆถ้าเกินจากบาทเดียวนะต่อหน้าชนะฉันเดินกลับแสดงคุณขายลูกสาวคุณจะเอาหน้าตาแต่งแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่าเรามาขีดกั้นนะแต่งซะพอโยมศรีกาท่านคริสศรีกานะเขาไม่เรียกแฟนคือถ้ายังพระศรีชัยเนี่ยท่านมีครอบครัวแล้วตอนนี้คุณการกาญจนาใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ ก็กลายเป็นโยอุปถากเขาไม่เรียกเมียพระศรีชัยพระมีเมียไม่ได้เขาเรียกโยอุปถากนะโยอุปถากพระศรีชัยก็แสดงว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้หย่าร้างกันถ้าอย่างนี้มีแฟนแล้วแฟนท่านก็ลูกศิษย์ผมจำไว้นะแฟนท่านก็ลูกศิษย์ผมถ้าตุลาไม่แต่งผมก็จะพิจารณาดูว่าลูกศิษย์ผมจะไปคนจะไปอยู่กับใครไอ้ที่เข้าใจมั่นคงนะ
1: ครับอาจารย์ถ้าแต่งกับคนเดียวตาจ้าเลย
0: ไม่ใช่ท่าไม่มีท่าไม่มี if pause ไม่มีนะหรือไม่มี may I ไม่มีนะมันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยก็แต่งซะแล้วแต่งเท่าไหร่ผมไม่ได้เรียกอะไม่ได้เรียกแต่งแล้วเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวของเรามามีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามันก็ค่อยๆมาเองนะแต่งเท่าไหร่นะบาทเดียวทองเหรอแล้วแต่งไม่ต้องใหญ่นู่นพอมีลูกมีเต้าแล้วไปเชิญมานี่นะตัดผมไฟลูกนะฮะหรือลูกอายุ1ขวบใช่ไหมมาดูสิเนี่ยผมมีลูกเลยเนี่ยฝากลูกผมไปด้วยเวลาเนี่ยท่านฉลาดถ้ามีลูกปุ๊บถ้าการแต่งงานปุ๊บเขาจะเอาข้าวหม้อแกงหม้อคือบุฟเฟ่บ้านนี้เอ้ยวันนั้นแกงเขียวหวานอร่อยปลากรายนะแต่คนจะใส่มะเขือพวงซะหน่อยนะ ที่บ้านไปบอกด้วยนะไข่แกงปลากายเอาคนแก่กินเออเอามาหม้อหนึ่งข้าวอีกหม้อหนึ่งบุฟเฟ่ต์ไหมบ้านพระศรีชัยทำอะไรอร่อยสมมติอร่อยทุกอย่างนั่นแหละเขาจริงก็ไม่อร่อยสักอย่างแหละ
2: จ
0: ับ
2: ชายคร
0: ับ จับชายอร่อยใช่ไหมจับชายในตลาดเนี่ยจับชายหากินง่ายไหมไม่ง่ายนะจับชายหม้อใหญ่ๆข้นๆไก่หรือหมู
2: หมู
0: ครับจับชายหมูนะต้มซี่โครงหมูเห็นไหมตุ๋นให้ดีๆใช่ไหมท่านเราซี่โครงหมูออกแล้วหมูต้มในสองน้ำอีกหม้อหนึ่งจับชายมันราคาแพงไหม
2: แพงครับท
0: ่
2: าน
0: ไม่แพงแต่เป็นจับชายเป็นอาหารที่อร่อยยากที่สุดในโลกถูกไหมฮะผมลองฉันดูแล้วต้มไปต้มมามีต้มอร่อยอยู่คนหนึ่งชื่อครัวหลวงตาแดงอยู่ที่คณะ8เนี่ย
2: ครับ
0: ต้มเองดีกว่า2หม้อเลยมั้ย2หม้อได้ที่กี่คนแล้วเผ็ดกับจืดวันนี้เอาอะไรดีเฮ้ยเขาแกงมาแล้วเอาพะโล้ข้นๆดีกว่าอีกหม้อหนึ่งไว้กินกับแกงเผ็ดหรือเด็กกินแล้วก็พะโล้กับหมู3ชั้นใช่มั้ยมัน3ชั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินไขมันเลี้ยงได้กี่คนแล้วเลี้ยงได้100คนอาหาร3อย่างต้องเปลืองมั้ยฮะมันไม่ต้องเปลืองอะไรทางบ้านผมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันฮะทำไปที่อาตมาบอกแล้วก็บ้านไหนปลูกฟักแฟงแต่น้ำตาลเอาไปกองไว้เจ้าของบ้านจะได้แกงแล้วก็จะไปรุมกันแกงเจ้าของแล้วก็ใครทำหวานเป็นทำหวานของหวานทำไมถึงทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองมันเป็นมงคลไหมฮะใช่หรอกประหยัดไข่แดงทำอะไรได้ทองหยิบทองหยอดฝอยทองกินแล้วแสบไส้แต่มันก็อิ่มไข่ขาวทำอะไรสังขยาข้าวเหนียวถูกไหมฮะเป็นไข่ขาวแล้วมาทำอะไรถ้าเอาโทมมาตำถ้าชุบกับไข่แดงก็กลายเป็นเม็ดขนุนแต่ถ้าเอามาผสมกับไข่ขาวเป็นอะไรแล้วเจียวข้าวหอมเป็นหม้อแกงไม่เกินว่าผมจะแห้งหม้อแกงเพชรบุรีจะแฉะหม้อแกงอยุธยาจะแห้งๆแล้วต้องเอาสังกะสีปิดนะฮะเอาถ่านไปวางข้างบนมันจะหอมพอยังพอแล้วของหวานแต่งแล้วเท่านั้นแหละจะไปด้านดุ38โอ้โหบ้านผมสมัยก่อนนะฮะไล่ทหารเสร็จไม่ถูกทหารแต่งงานแล้วไม่แต่งงานมีลูกไม่ทันใช้พออายุ56 57ลูกเต้าแต่งงานหมดแล้วเขาค้างวัดกันกลางคืนแล้วโดนหัวงอกแล้วหัวงอกออกจากบ้านไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดใครไม่ไปรักษาศีลอุโบสถเขาบอกอ้าวอยู่บ้านให้เด็กถอนงอกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็มีอาชีพถอนงอกใครอายุ58 57 58ผมก็เอ้ยมาถอนงอกให้หน่อยท่านมันคันหัวงอกคันผมก็ดูว่ามันคันเดี๋ยวนี้ผมหัวงอกเองไม่เห็นผมมันคันเลยเขากลัวว่าหัวงอกแล้วไม่ไปค้างวัดจะหมกมุ่นอยู่กับบ้านช่องนั้นแต่งซะคราวนี้หันมาดูตุลานะตุลาแต่งไม่แพงนะไม่แพงผมคิดไม่แพงแถมแถมให้ด้วยนะเอาจริงๆแถมให้เออแต่งเมื่อไหร
3: ่ยังไม่มีคร
0: ับ
3: ฮะยังไม่มีครับ
0: ก็สีพึ่งที่เราเสกกันอยู่ทุกวันนี่ไงเราที่บรรจุตลับอะนั่นแหละถ้าขายของได้ก็แสดงจีบคนได้นั่นบทมันแล้วก็เป็นอาศิกาใช่ไหมนี่เรียกอุบาสิกาไอ้มันเขาเรียกอะไรโยมปถากถ้าเป็นแฟนกันเขาเรียกโยมศิกาเขาไม่ได้กิ๊กหรือเรียกแฟนพระใหม่ถ้าอย่างผมบทมานานแล้วเนี่ยบทมันตั้งแต่เป็นเนรถ้าเกิดมีผู้หญิงมันก็ลอกอติกอะไรเขาไม่เรียกซิกาท่านจุขุนเขาเรียกอินังมานใช่ไหมเขาเรียกอินังมานเออแต่ว่าถ้าเป็นโยมที่เข้าวัดแก่ๆเขาเรียกอุบาสิกาบาสิกาก็แปลว่าโยมผู้หญิงที่เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระนี่เวลา บวชแล้วก็เป็นบรรพชิตเว้นอาบัติบางข้อเนี่ยเป็นอาบัติระดับสูงแต่ไม่ร้ายเท่ากับสังคมลงโทษอย่าลืมว่าอาบัติที่สังคมลงโทษคือเหล้ายาเสพติดนอกจากยาเสพติดมันก็แค่อะไรท่านปาจิตตีปาจิตมันอาบัติเล็กแต่โลกวัชชะคือโทษทางโลกมันหนักกินข้าวเย็นเนี่ยมันอาบัติเล็กนิดเดียวแต่มันไปกินให้คนอื่นเห็นสิฮะยิ่งเป็นเจ้าคนเจ้าคุณนะฮะไปกินข้าวเย็นให้คนอื่นเห็นสิฮะไม่ได้อาบัติมันอย่างเป็นอาบัติเล็กจริงแต่ว่าสังคมลงโทษสูงที่เราเห็นใช่ไหมฮะสังคมลงโทษสูงบอกโอ้ยนะเขียนจดหมายถึงผู้หญิงก็สังฆาธิเศษแต่ถ้าจดหมายมันแพร่ไปในโซเชียลสังคมหรืออยู่ไม่ได้ไม่ขัดจากพระแต่อยู่ไม่ได้นั้นบวชมาแล้วก็เป็นบรรพชิตเว้นในสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็เว้นมาเยอะแล้วใช่ไหมท่านต่อมาก็เป็นสมณะกายสงบใจสงบจากกิเลสก็สวดมนต์ไหว้พระเอาสวดมนต์เนี่ยมาครองใจเรายิ่งท่องสวดมนต์มากเท่าไหร่นะฮะใจเราก็จะไกลจากนิวรณ์สุทธากัมพภิกษุศึกษาวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเมื่อคืนเราสวดอะไรเราสวดธรรมจักรใช่ไหมความจริงสวดธรรมจักรเนี่ยมันจะต้องมีอีกครั้งหนึ่งต้องสวดอนัตตลักขณสูตรเพราะคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับอนัตตลักขณสูตรในเทศกันที่สองพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไปสวดแล้วเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าคนดูเยอะมากคนดูอะไรนะไลฟ์สดยอดเป็นล้านวิวอะยอดเป็นล้านวิวนะดูเมื่อคืนเนี่ยแล้วยังมีฝรั่งมาทำท่านี้ด้วยโอ้โหผมเท่องเดียวเลยพอพูดภาษาตุรกีพูดไม่ได้เพราะนั้นไอ้ที่อยู่เนี่ยมันต้องถึงขั้นอะไรสมณะกับภิกษุนั้นบทมาแล้วก็ต้องเตือนใจว่าสมณสัญญาเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะเตือนใจเสมอๆและอันนี้ก็จะทำให้เราครองความเป็นภิกษุส่วนที่มันพลาดพลั้งไปก็เพราะว่าไม่ได้เตือนใจกันนะเราไม่ได้เตือนตัวเองกบฏมาแล้วก็มีปัญหาทางครอบครัวลูกเต้าไม่เลี้ยงเป็นโรคภัยไข้เจ็บความประพฤติเสียหายสารพัดเรื่องไปหมดเราบวชมาแล้วก็มาเสียหายในทางศาสนาก็อยู่เป็นฆราวาสก็เร็วๆเร็วๆมันก็แค่ตกนรกธรรมดาแต่ถ้าบวชพระเอาความเร็วนั้นมานะเอาความเร็วนั้นมาใช้กับความเป็นพระก็จะตกนรกและสังคมรับไม่ได้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่ให้อภัยสูงแต่ลงโทษสูงให้ไปสูงไปกว่าติดคุกสุกตารางมาเอาจะบวชใช่ไหมบวชมาบวชวันนี้ใส่บาตรวันนี้ไอเด็กยากจนวันนี้บวชแล้วบวชวันนี้พรุ่งนี้ใส่บาตรโยมไหว้หมดเขาไม่ถืออย่าผิดถ้าผิดคุณไม่มีแผ่นดินจะอยู่ญาติโยมจำไว้ช่วยเตือนพระต่างจังหวัดด้วยว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่บางท่านอย่าว่าแต่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยทำชั่วผมเป็นเจ้าคุณเนี่ยลองศึกดูนะฮะลองศึกดูสิผมจะไปสมัครงานที่ไหนสมัครบริษัทท่านศรีชัยได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นอาจารย์ผมอาจารย์จะมาสมัครงานเลยเดี๋ยวผมต้องดูอาจารย์กลายเป็นพนักงานผมเขาจะทำไงอ่ะสังคมโอ้โหบวชมาต้องเป็นเนนไม่น่าสึกมันเสียกระทั่งผู้หญิงถูกไหมฮะมันเสียกระทั่งผู้หญิงที่แต่งงานกับเรานะเสียไปหมดเพราะนั่นต้องเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะก็ให้ท่านผู้ชมให้พระเถรานุเถระได้พยายามสั่งสอนภิกษุสมณเณรว่าบท4ชั้นคือเป็นพระผู้ประเสริฐเป็นบรรพชิตผู้เว้นเป็นสมณะกายสงบวาจาสงบได้เป็นภิกษุซึ่งต้องเห็นภายในวัฏสงสารเข้าสู่หลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้พัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเมื่อสายทาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก็ระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารใจกล้าหาญปานรัชสี คิ้วพองยองใหญ่ไร้ฟ้าราคีตลอดชีวีมีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ภูลผลให้โยมสุขล้นในทศฐานได้เสด็จสนามมาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
4: ้คุณผู้ชมคะเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ควรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้ปราศจากนิวรณ์และมีสมณะสัญญาเตือนใจอยู่เสมอว่าตนนั้นครองสมณะเช่นเดียวกับคารวาสนะคะเราสามารถน้อมนำหลักปฏิบัติของพระภิกษุมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันค่ะหากปฏิบัติได้ก็จะทำให้เกิดความผาสุกในสังคมนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภัยเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาผู้ชมมาที่บ้านไหวหลืมอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาดูความเข้มแข็งของราษฎรที่มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าโดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระเมตตาของพระองค์ทำให้ชุมชนนี้เข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ความแห้งแล้งในอดีตเกือบจะพรากความหวังแต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าในฝีมือการทอผ้าของสตรีชาวอีสานพระองค์ทรงชุบชีวิตเส้นไหมที่เกือบเลือนหายให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างศักดิ์ศรีสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไหวหลืมอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกลุ่มสตรีที่อาศัยเวลาว่างจากอาชีพหลักจากการทำนามารวมกลุ่มสมาชิกหารายได้เสริมให้กับครอบครัวส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการทอผ้าไหมที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษปัจจุบันดำเนินการภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมบ้านไหวหลืมขับเคลื่อนงานด้วยความถนัดของสมาชิกแต่ละคนด้วยทักษะและความปราณีตที่ชำนาญทั้งการย้อมการกวักการค้นการสืบหูกการมัดหมี่และการทอ
2: แต่ก่อนนี้ผ้าไหมบ้านไหวหลืมนะคะมันจะมีคุณยายที่เริ่มทําไว้ก่อนอยู่แล้วคุณยายแกเริ่มทําผ้าไหมบ้านไหวหลืมต่างคนต่างทอเอาไว้ที่บ้านนะคะก็คือจะไม่มีที่จําหน่ายแล้วก็บางๆเค้าก็จะทอผ้ากันแล้วเป็นการที่จําหน่ายมันเป็นการที่ต้องวิ่งเต้นเข้าไปในตัวเมืองแล้วเป็นการที่ไม่สะดวกแก่ชาวบ้านเลยอะไรประมาณนี้แล้วคุณยายคุณแม่อําพรทองที่สารน่ะแกก็เลยเริ่มก่อตั้งรวมตัวกันว่าใครทอได้มีผ้าชิ้นไหนชิ้นไหนก็เอามารวมกันเอาไว้ในบ้านของคุณยายของคุณแม่อำพรที่เป็นคุณแม่นะคะก็ตั้งแต่พ.ศ. 2517มาจากนั้นก็เลยกลายเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไหวหลืมมานะภาพจำในวันนั้นเรายังไม่ได้สัมผัสกับไทยบ้านแล้วก็การที่ทำเป็นผ้าไหมเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากเพราะว่าเรายังเด็กแล้วก็แบบเป็นการที่ยุ่งยากกับไทยบ้านกับชุมชนนะคะที่แบบว่าวันๆต้องมาถามว่าวันนี้เราจะมีทำอะไรไหมเราจะมีอะไรให้ทำไหมในครัวเรือนบางทีก็แบบมีค่าแรงที่พอที่จะจ้างเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก่อนนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสัมผัสก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้สนใจแต่พอมาสัมผัสจริงๆแล้วพอมาเรามาสัมผัสกับกลุ่มไทยบ้านจริงๆแล้วก็รู้สึกดีแล้วรู้สึกว่าคุณแม่แกให้กับชุมชนให้กับสมาชิกให้กับคนที่มาของานไปทำเพราะว่าก็เริ่มเข้าใจในเรื่องการให้การแบ่งปันอย่างนี้นะคะ
1: ความสำเร็จของผ้าไหมบ้านไหวหลืมไม่ได้วัดกันเพียงแค่ความงามของผืนผ้าหรือตัวเลขรายได้แต่คือพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวจากใต้ถุนเรือนสู่ศูนย์รวมจิตใจประธานกลุ่มหญิงแกร่งผู้เป็นศูนย์กลางของสายใหญ่นี้เชื่อมั่นว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ทุกคนเดินไปข้างหน้าพร้อมกันคนละบทบาทคนละหน้าที่ต่างรวมพลังขับเคลื่อนให้กลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: พอมาเรามาสัมผัสเส้นใยใหม่แล้วแล้วก็สัมผัสกับชุมชนเพราะว่าเราอยู่กับชุมชนเรามีความรู้สึกแบบดีๆแล้วก็ศึกษาการทำการเรียนจากคุณแม่บ้างแล้วก็จากหน่วยราชการที่เข้าไปอบรมให้อะไรประมาณนี้นะคะก็ทำไปก็รู้สึกว่าดีใจ แต่ถ้าพูดถึงว่าการทอผ้าง่ายก็จริงยากก็จริงนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำนี่จะเป็นการที่ยากมากแต่คนที่เข้ามาทำในการทอผ้าไหมเนี่ยที่เขาไม่สามารถที่จะไปรับจ้างทำอย่างอื่นไ ก็คือกลุ่มของเราจะบริหารแบบว่าตามความถนัดของสมาชิกค่ะคนนี้ทอเป็นแต่มัดหมี่ไม่เป็นก็จะให้เขาทออย่างเดียวคนนี้มัดหมี่เป็นแต่ทอไม่เป็นก็จะให้เขามัดหมี่ไปเราจะแบ่งงานให้สมาชิกได้ถึงกันทุกคนนะคะกลุ่มเขาก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือแบบว่าไม่คือเขาไม่ต่างคนต่างขายนะคะก็คือพอเขาทอเสร็จแล้วเขาจะมารวมไว้ที่กลุ่มเลยถ้าอยากได้ก็มาสั่งที่กลุ่มหรือว่าถ้าอยากซื้อก็จะมาเอาที่กลุ่มเลยก็คือราคาก็คืออยู่ที่กลุ่มเลย
1: จากพระราชปณิธานสู่การสืบสานอย่างเป็นระบบกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาเป็นลมใต้ปีกที่ช่วยพยุงกลุ่มทอผ้าไหมให้แข็งแกร่งผ่านการอบรมการจัดการและการยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปหัวใจสำคัญที่ทำให้ผ้าไหมจากหมู่บ้านเล็กๆกลายเป็นสินค้าพรีเมียมการได้รับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานไม่ใช่เพียงเครื่องหมายการค้าแต่คือคำมั่นสัญญาว่าผ้าทอทุกผืนจากที่นี่มีคุณภาพระดับสากลผ่านการดูแลและส่งเสริมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้วิถีชีวิตชุมชนก้าวทันโลกธุรกิจโดยไม่ทิ้งรากเหง้าเดิม
0: กลุ่มทอผ้าบ้านไหวหลืมนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งบริหารจัดการที่ดีแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้มีใจรักในการทอผ้าอย่างเดียวแต่ทำด้วยความจิตวิญญาณแล้วก็ความสืบทอดภูมิปัญญาต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษจึงทำด้วยความรักนะคะด้วยแล้วก็เป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของหมู่บ้านของชุมชนหรือลายโบราณหรือจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังมีลายผ้าประจำจังหวัดคือลายผ้าสาเกตแล้วก็ด้วยความที่มีความเป็นอัตลักษณ์มีความสามัคคีช่วยเหลือกันถึงจะมีลายผ้าใหม่หรือลายพระราชทานมาก็ยังความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าบ้านไหวหลืมยังมีกลิ่นอายของบ้านไหวหลืมคงไว้ค่ะในกระบวนการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็เราจะดำเนินการพัฒนาตามกระบวนงานอันแรกก็คือเราส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาที่พี่น้องเรามีอยู่แล้วในเรื่องของการภูมิปัญญาการทอผ้าที่แม่ทำมาอยู่แล้วเราก็จะมีการใช้ภูมิปัญญานี้มาผลิตเป็นตัวสินค้าก็คือประเภทผ้าของเราลายผ้าของเรานะคะ
1: ความลับของความงามในเส้นไหมผ่านลวดลายที่สะท้อนจากผลงานอยู่ในความละเอียดอ่อนในทุกเส้นสีผ่านฝีมือย้อมของพี่เอกช่างย้อมผ้าไหมประจำกลุ่มความงดงามที่สะดุดตาเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านไหวหลืมเริ่มต้นจากความพิถีพิถันในทุกหยดสีหลังควันไฟที่พวยพุ่งจากหม้อและเตาย้อมคือพื้นที่สร้างสรรค์โทนเฉดสีด้วยประสบการณ์ของพี่เอกจากอดีตที่เคยลดแล่นอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมผ้าองค์ความรู้ที่มีถูกนำมากลั่นกรองลงสู่หม้อย้อมจึงทำให้พี่เอกเป็นช่างย้อมสีผ้าไหมและช่างออกแบบมือทองประจำกลุ่ม
3: ก็ได้จากงานผ้านี่แหละครับที่เป็นรายได้ค่อนข้างจะเป็นหลักนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับผ้านี่ครับขายผ้าไทยนี่แหละครับประมาณปี40แต่ขายอยู่ในกรุงเทพครับแล้วก็มารู้จักกับป้าจูก็มาเนี่ยครับก็ช่วยกันทำงานแล้วก็มาออกแบบทำผ้าให้ป้าจูเนี่ยครับผมจะออกแบบพวกสีสันต่างๆครับเพราะว่าเราจะขึ้นลงกรุงเทพบ่อยแล้วก็รู้จักกลุ่มลูกค้าที่บางทีเป็นคนต่างชาติอะไรบ้างเขาก็ให้คำแนะนำว่าเทรนนี้ชั่วโมงนี้อะไรเงี้ยให้ทำสีนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็เลือกสีผ้าตามที่ลูกค้าสั่งด้วยแล้วก็ความคิดของเราด้วยครับว่าน่าจะทำแบบไหนออกมาขายมันต้องดูกระแสสีสันที่เขาต้องการด้วยครับว่าไทยคนไทยชอบแบบนี้หรือว่าคนต่างชาติชอบแบบนี้ครับว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อมาสั่งเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาต้องการนะครับอย่างฝรั่งเขาจะชอบสีค่อนตุนตุนมนๆหน่อยคนไทยก็บางครั้งก็อาจจะฉูดฉาดอะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่ตามออเดอร์นั้นๆนะครับที่เขาสั่งมาครับชาวบ้านมีงานทำขึ้นเยอะครับก็แล้วก็มีรายได้มีรายได้ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแล้วจะก็เป็นกระแสรักชาติรักไทยด้วยอย่างเงี้ยครับก็แบ่งที่เข้มแข็งได้ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับถนัดใครถนัดมันอย่างพวกใหญ่ๆนี่ก็ถนัดในการทอผมก็ถนัดออกแบบทำไอ้ที่แปลกๆใหม่ๆไปอย่างป้าจูหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเขาก็ถนัดงานขายเขาก็มีกลุ่มลูกค้ารู้จักผู้คนเยอะแยะขึ้นก็แ แชร์ประสบการณ์นะครับว่าใครถนัดยังไงก็ปรึกษากันแล้วออกแบบงานใหม่ๆมามันจะได้ไปได้ครับมันจะได้จำหน่ายได้แล้วช่วงวงนี้กำลังเป็นกระแสเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรครับ
1: ทุกเจ็ดสีที่ปรากฏบนผืนผ้าคือการผสมผสานระหว่างศาสตร์ของการออกแบบและศิลป์ของภูมิปัญญาดั้งเดิมความพิถีพิถันในหม้อย้อมนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผ้าไหมที่มีชีวิตเพราะทุกเส้นใยถูกชโลมด้วยความรักความใส่ใจเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ทำให้ผ้าไหมบ้านไหวหลืมมีเสน่ห์ที่แตกต่าง
2: ถ้านึกถึงผ้าไหมบ้านไหวหลืมมันจะเป็นลายแล้วก็เนื้อผ้านี่จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่นี่เราจะมีการแบบพอเราทอเป็นผืนเสร็จเราจะเฟกสีก่อนคือจะกันสีไม่ตกแล้วก็ในเรื่องเนื้อผ้าถึงว่าจะเป็นผ้าลายโบราณแต่เรายังถึงว่าจะเป็นผ้าลายสีประยุกต์ขึ้นมาแต่ยังคงลายโบราณไว้เหมือนเดิมค่ะที่นี่เขาก็เปิดไว้เป็นคล้ายๆศูนย์เรียนรู้ของพวกคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะถ้าอย่างที่อื่นมาชมดูงานหรืออะไรเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มบ้านเราก็ที่กลุ่มเราก็สามารถให้ความรู้ได้ทุกคนพวกแม่ที่ทออยู่ตรงที่หลังบ้านเพื่อนก็ให้ความรู้แก่พวกที่เข้ามาเรียนรู้ได้ดีใจนะคะสมาชิกเขาถือว่าเขามีอาชีพแล้วก็เขาก็ได้เป็นอาจารย์อีกท่านนึงสำหรับที่แบบพวกเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างพวกแม่เพื่อนก็แบบเพื่อนก็หาที่อันนั้นไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็ปราบปลื้มมากไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ทำอะไรแต่เข้าเป็นขั้นระดับอาจารย์ที่สามารถสอนคนรุ่นหลังได้ด้วยค่ะเราก็จะเอางานของตลาดเข้ามาแนะนำให้สมาชิกว่าไม่ต้องเอาตามความถนัดของว่าต้องใช้สีนี้ฉันทำมาแต่ดั้งเดิมอะไรประมาณอย่างนั้นเราก็จะเอาที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็มาให้กับชุมชนได้รับรู้ว่าตลาดช่วงนี้ต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เส้นไหมที่ผ่านการย้อมมาบรรจบกับจินตนาการเกิดเป็นความอัศจรรย์ของลายผ้าไหมโดยเฉพาะลายสาเกตลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประกอบด้วยลายผ้ามัดหมี่พื้นบ้าน5ลายทอต่อกันในผ้าผืนเดียวเปรียบเสมือนเป็นการ

0: รวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดโดยลายมัดหมี่พื้นบ้าน5ลายนี้คือลายคม7ลายนาคน้อยลายของเอี้ยลายหมากจับและลายค้ำเผาทางกลุ่มยังทอผ้าไหมลวดลายโบราณและลายอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการนำไปต่อยอดตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งของบุรุษและสตรีล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าได้มาตรฐานจากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักที่มั่นคง
1: เคยไปกับคุณแม่ตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะพอไปเห็นแล้วก็คือถ้าธรรมดาแล้วชุมชนบ้านเราจะไม่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จทุกพระองค์อย่างนั้นแต่พอเรามาอยู่ในเส้นใยไหมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถเข้ารับเสด็จหรือว่าได้เห็นพระองค์ทุกพระองค์ตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะก็คือจุดแรกเลยคืออยู่ที่ตำหนักภูพานหาต่อออกมาก็จะอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพจะเป็นโครงการของงานศูนย์ศิลปาชีพไปด้วยที่ไปรับงานจากพระองค์ท่านมาก็คือเขาเรียกเป็นภาคการบ้านนะคะก็คือจะเป็นตัวแทนจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นตัวสุภาพรดิฉันเองน่ะจะเข้าไปรับงานแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับสมาชิกเขาเรียกเป็นภาคการบ้านผมรู้สึกวันนั้นไปเห็นพระองค์ท่านที่ท่านให้ความรู้แนะนำมาแล้วก็ท่านให้โอกาสกับไทยบ้านจริงๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปแบบนั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้รับปริญญาไม่ได้อะไรแต่เรามาเข้ามาในโครงการของพระไหมของพระองค์ท่านเรามีโอกาสทุกด้านเลยค่ะดีใจฝากปลื้มด้วยค่ะ
0: เสียงกี่ที่บ้านหวายหลืมยังคงดังขานมรดกของแม่หลวงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่คนรุ่นเก่าแต่กำลังถูกส่งต่อไปยังมือของคนรุ่นลูกรุ่นหลานการปรับตัวเข้าสู่การตลาดสมัยใหม่และการดีไซน์ที่เข้ากับยุคสมัยคือทางรอดที่ยั่งยืนของภูมิปัญญาผ้าไหมไทยในปัจจุบัน
2: หลังจากนั้นพอมีสินค้าแล้วนะคะหรือหลากหลายในเรื่องของจากผืนผ้าแล้วนี่อาจจะเป็นแปรรูปอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผ้านุ่งแล้วเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นกระเป๋าเป็นกล่องใส่ของนะคะแล้วแต่ว่าความเหมาะสมกับให้เกิดเทรนด์ใหม่ๆหลังจากที่เราได้รับคำแนะนำจากน้องๆที่มาสืบทอดภูมิของเราอาจจะมีแนะนำตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนนี้นะคะยังเป็นเรื่องของการตลาดที่การส่งเสริมให้เป็นเรื่องของตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในออนไลน์นะคะเรายังแนะนำนะคะแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มของเราได้มีการอบรมการใช้ AI เข้ามาพัฒนาในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการสร้างภาพที่สวยงามการสร้างคอนเทนต์การสร้างเรื่องราวเพื่อที่จะนำเอาตัวผลิตภัณฑ์ของบ้านหวายหลืมนี้ไปสู่ตลาดให้มากขึ้นฉะนั้นนำนวัตกรรมรวมทั้งAI เข้ามาช่วยในการทำการสร้างตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณภาพแล้วส่วนการตลาดนอกจากออนไลน์แล้วเรายังมีออฟไลน์ตลาดในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปีใหม่งานปุณพเวทงานข้าวหอมมะลิงานในจังหวัดที่หน่วยงานต่างๆจัดเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมไปด้วยนะคะนอกจากงานในจังหวัดแล้วยังมีต่างจังหวัดอีกทั้งที่เป็นงานศิลปาชีพนะคะงานโอท็อปมิดเยียงานโอท็อปซิตี้นะก็ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าบ้านไหลืมได้มีโอกาสเข้าไปจำหน่ายในตลาดระหว่างจังหวัดหรือในประเทศนะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ยังคงดำเนินการในเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดโดยใช้ภูมิปัญญาของพี่น้องในเรื่องของผ้าไทยตัวนี้ให้พี่น้องได้ออกมาผลิตด้วยการทอการรักษามาตรฐานยังคงมีกลิ่นอายของผ้าบ้านไหวหลืมแต่ไม่ทิ้งประยุกต์ใหม่โดยได้นำลายใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ผืนผ้าแต่สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นลวดลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นอกจากผ้าชิ้นแล้วเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นของใช้อย่างอื่นได้รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดเรื่องราวเล่าประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของผ้าบ้านไหมหลืม ในเรื่องของการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าหรือผ้าไหมบ้านใบหลืมจะต้องส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นหรือเป็นจุดที่เข้าเรียนรู้ในกระบวนการผลิตในกระบวนการทอกระบวนการขายซึ่งนำเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาสวยในเรื่องของการขายออนไลน์นะคะให้รับรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็คนได้รู้จักทั่วถึงมากขึ้นสู่ภายนอกหรือคนที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของถ่ายทอดภูมิใจให้กับลูกหลานเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องของการสร้างเรื่องราวสตอรี่นะคะเข้ามาให้คนรับรู้ไปทั่วถึงรวมทั้งการสร้างบรรจุภัณฑ์แล้วก็การสร้างมาตรฐานให้สามารถเป็นมาตรฐานสากลนะคะรวมทั้งการบูรณาการในเรื่องของการตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นนะคะนำรายได้นี้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านในชุมชนเกิดจากเป็นรายได้ประเภทผ้าที่จะมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ

จากมือที่จับจอบเสียมสู่มือที่ถักทอศิลปะอันประณีตชีวิตของช่างทอบ้านหวายหลืมในวันนี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านเมื่อได้รับการเจรไนด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการสนับสนุนที่ถูกจุดสามารถเปลี่ยนความยากแค้นให้กลายเป็นความยั่งยืนได้

0: แต่ก่อนเฮาก็ทําหน้าน่ะจ้ะทําหน้าพอเสร็จจากหน้าเฮาก็มาตรงนี้ก็เข้ามาทําไปวันๆพอได้อยู่ได้กินค่ะก็ดีขึ้นค่ะก็มันเป็นอาชีพหลักเนาะพอเสร็จหน้าเฮาก็มาเสร็จธุระเฮาก็มาทํางานตรงนี้นะคะก็ถือว่าดีขึ้นก็ค่าใช้จ่ายเฮาก็ดีขึ้นจังซี่นะคะพอได้เก็บได้กำมีหยังซี่นะคะธรรมชาติของบ้านเฮาบ่มีหยังถ้ามาหากินดีค่ะดีเพิ่นให้ความรู้เฮามาดีมากเด้ค่ะขอบพระคุณเพิ่นได้หลายจังซี่นะคะเพิ่นให้ความรู้หลายดีค่ะให้ความรู้หลายดีในการทอผ้าไหมทอผ้าไหมผ้าฝ่ายบ้านเฮาซี่ล่ะจ้ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นงานจังได๋ล่ะสืบสานจากพ่อจากแม่เนาะปู่ย่าตายายเฮาเนาะบ้านนอกเฮาเนาะก็ดีไปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ตาอายุ20มาฮอด81พ่อไผท้อมาท้อบ้านไผบ้านมันเฮียนไผเฮียนมันพ่อได้จังซี่ล่ะพ่อได้มาเป็นหมู่กันก็พ่อได้อยู่ได้กินพ่อนี่พ่อใส่เนี่ยพ่อได้ใส่พ่อได้นี่ล่ะผู้ส้มเพิ่นก็รักอันนี้ดีอยู่รักอันนี้เฮาต้นทุนเฮากันเพิ่นก็เฮ็ดให้แม่นบ่ล่ะสิล่ะเฮาก็เฮ็ดไปไปคือเพิ่นว่าน่ะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือเพิ่นว่าน่ะจังจ้า
2: ภูมิปัญญาที่ถักทอด้วยหัวใจกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไหวหลืมไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความเพียรที่ยังมีลมหายใจเป็นข้อพิสูจน์อันประจักษ์ชัดถึงพระบารมีแม่หลวงของแผ่นดินวันนี้เสียงกี่ที่บ้านไหวหลืมยังคงดังประสานไปกับรอยยิ้มของราษฎรเป็นสัญญาณว่าพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ครอบครูโขนละครพิทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

อ่านคนคุยข่าวค่ะติดตามรับชมเราช่อง11 NBT ภาคกลางรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ Live NBT ภาคกลาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ nbtcentral.com ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นของคนคุยข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแรกนะคะสำหรับสถาบันสิริกิติ์งานทอผ้าไหมไทยค่ะผ้าที่เราเห็นนะคะปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้มีมรดกภูมิปัญญามาจากทางบรรพบุรุษค่ะผืนผ้าที่เราใช้อะค่ะไม่ได้สะท้อนแค่ความสวยงามหรือว่าเรื่องของการสวมใส่แฟชั่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะจุดเริ่มต้นของการทอผ้าผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยนะคะก็คือการที่นำเส้นใยธรรมชาติอย่างผ้าฝ้ายผ้าไหมมาทอให้กลายเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็นำไปใช้โดยอย่างคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ในชีวิตประจำวันใช้กันอยู่ภายในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดกันจากแบบครอบครัวรุ่นสู่รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานได้ทราบกันและหลังจากนั้นค่ะเขาจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจากที่ทำแค่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นในพื้นที่แล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นทุกผืนผ้าที่เกิดขึ้นก็เหมือนการเก็บรักษาเรื่องราวของคนในชุมชนวัฒนธรรมไทยแล้วก็ลวดลายบนผืนผ้าค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ากว่าจะมาเป็นผ้าไทยผ้าไหมสักผืนนึงค่ะก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะเขาจะต้องมีความรู้มีฝีมือนะคะแล้วก็มีกระบวนการทำที่สลับซับซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างกระบวนการทอผ้าไหมก็จะต้องมีการเลี้ยงไหมนะคะมีการสาวไหมนะคะมีการย้อมสีแล้วก็มีการทอผ้าเมื่อมีการทอขึ้นมาแล้วอะค่ะก็คือจะเข้าสู่กระบวนการอาศัยความรู้ความชำนาญละว่ากว่าจะมาเป็นผืนผ้าที่ทำลวดลายทำรูปแบบอันเนี้ยก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มซึ่งแต่ละลวดลายแต่ละรูปแบบอะค่ะก็จะต้องอาศัยภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเราจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าในกระบวนการตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีอาจจะเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่ากระบวนการทอนะคะจะอาศัยทักษะเฉพาะและลวดลายเฉพาะในแต่ละพื้นถิ่นแน่นอนอันนี้ก็จะต้องมีทักษะโดยเฉพาะช่างฝีมือกระบวนการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้าที่มีความสวยงามแล้วก็มีคุณภาพแต่ที่สำคัญนะคะองค์ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่นเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าในแต่ละพื้นถิ่นให้กับคนในชุมชนแล้วก็ตอนนี้นะคะต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนที่จากชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะอาศัยภูมิปัญญาที่ดีแต่ว่าตอนนี้มีเทคนิคนิดนึงคำนี้ค่ะคุณผู้ชมเส้นไหมน้อยความน่าสนใจของการทอผ้านะคะอยู่ที่จุดนี้เส้นไหมน้อยเส้นไหมน้อยคืออะไรเส้นไหมน้อยเป็นเส้นไหมที่อยู่บริเวณด้านในสุดของรังไหมค่ะรังไหมที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นกระบวนการทอผ้านะคะเขาจะมีตัวไหมรังไหมเส้นไหมน้อยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเส้นไหมส่วนนี้ค่ะมีลักษณะที่เล็กมากๆแล้วก็มีความเงางามมีความสวยงามด้วยเมื่อนำมาใช้ในกระบวนการทอผ้านะคะจะสามารถทำให้ผ้าไหมค่ะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมีคุณภาพที่สูงมีความละเอียดนะคะเส้นไหมที่ทอออกมาก็จะมีความสวยงามผืนผ้าที่ทอออกมาก็สวยงามเมื่อนำมาสวมใส่ค่ะก็จะทำให้รู้สึกสบายนะคะเนื้อผ้านุ่มนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผ้าที่จะทอออกมาผืนหนึ่งมีการยกระดับคุณภาพเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของผืนผ้ากว่าจะมาเป็นผืนผ้าที่เนื้อนุ่มใส่สบายอย่างเงี้ยนะคะคือเขามีการคัดเลือกกันเลยนะคะแล้วก็เริ่มจากวัสดุที่นำมาใช้ตั้งแต่ต้นกระบวนการตั้งแต่ต้นทุกๆอย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคะต่อมานะคะคุณผู้ชมเรื่องของการทอผ้านะคะต้องบอกว่าเป็นพระราชปณิธานการอนุรักษ์ไหมไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านนะคะพระราชปณิธานในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์ไหมไทยแท้ๆ
ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบ

ไทยในแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการกำหนดให้กับสมาชิกในกลุ่มทอผ้าในแต่ละพื้นที่ค่ะจะต้องใช้เส้นไหมแบบไทยแท้อันนี้เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะว่าเส้นไหมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบในเรื่องของการทอผ้าแต่ว่าเส้นไหมก็คือส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะเชื่อมโยงของการทอผ้าให้เกิดเป็นผืนผ้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นผ้าไหมไทยจริงๆอันนี้นะคะพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหมแท้ใช้ไหมแท้ๆในการทอผ้าไหมออกมานะคะและนี่ก็เป็นการรักษาภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดกันต่อไปได้ด้วยแนวทางอนุรักษ์นี้นะคุณผู้ชมคะก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์การทอผ้าแล้วก็บวกไปถึงการพัฒนาทักษะอาชีพของช่างฝีมือค่ะให้ปัจจุบันยังสามารถคงอยู่แล้วก็ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะอย่างช่างฝีมือนะคะของสถาบันสิริกิติ์นะคะก็ร่วมสืบสานผ้าไหมหลากหลายชนิดเลยนะคะมีการพัฒนาผ้าไหมหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมพื้นผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมแพรวามีผ้าลายขีดผ้าจกผ้ายกดอกอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสะท้อนถึงรูปแบบและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นถิ่นนะคะการทอที่แตกต่างกันมีความหลากหลายงานฝีมือที่มีความสวยงามประณีตอันนี้ก็จะเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้นะคะภูมิปัญญาต่างๆก็ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นกันไปเลยนะคะเชื่อมโยงการสร้างอาชีพของคนในปัจจุบันแล้วก็พัฒนาผ้าไหมไทยอย่างต่อเนื่องยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะจากประเทศไทยก็รู้จักในระดับสากลในระดับโลกกันเลยตอนนี้ต้องบอกว่าคนทั้งโลกเนี่ยก็แทบจะรู้จักผ้าไหมไทยกันนะคะจากการที่เราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการแต่งกายนำผ้ามาเป็นแบบผ้าไทยใส่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเส้นไหมนะคะจากเส้นไหมมาสู่ผืนผ้าไหมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพในปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ยังคงสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้ค่ะข่าวต่อมานี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมใครเลี้ยงสุนัขบ้างนะคะตอนนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเราต้องจับตาดูค่ะเชื้อไวรัสตัวนี้เชื้อไวรัสตัวนี้จากเห็บสุนัขนะคะเห็บสุนัขทำให้เกิดเชื้อไวรัสนะคะเป็นผู้ป่วยที่ตอนนี้พบในประเทศไทยคือ SFTS อันนี้เป็นโรคนะคะจากเห็บตัวนี้เลยตัวน้อยๆเนี่ยนะคะเป็นพาหะแล้วทำให้เกิดอาการไข้สูงร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำตอนนี้ในประเทศไทยคะเสียชีวิต5รายพบผู้ป่วยได้นะคะเพราะว่าพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศเลยทีเดียวแต่ก็มีรายงานนะคะว่าข้อมูลนี้แม้ว่าจะไม่ใช่โรคทั่วไปอย่างที่คนอาจจะรู้จักหรือว่าคนคุ้นเคยกันแต่ก็เป็นโรคที่พบในประเทศไทยแล้วแล้วก็พบในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาทำความรู้จักโรคนี้กันก่อนนะคะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรนะคะแล้วเราป้องกันได้อย่างไรโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงสุนัขหรือว่ามีโอกาสสัมผัสกับตัวเห็บที่อยู่ในสุนัขนะคะเพื่อที่เราจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมจะได้ไม่เกิดโรคนี้ขึ้นแพร่สู่คนได้อย่างไรคำถามนี้น่าสนใจโรคนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะพาหะที่สำคัญเลยนะคะสำหรับ SFTS ก็คือเห็บค่ะเห็บสุนัขสีน้ำตาลหรือว่า brown dog tick นะคะเห็บตัวเล็กๆสีน้ำตาลที่อยู่ในสุนัขใครเคยเลี้ยงสัตว์จะต้องรู้จักตัวเห็บนี้เพราะว่าบางทีก็คืออยู่ตามสุนัขอันนี้พบที่สุนัขเท่านั้นนะคะการติดเชื้อก็เกิดจากการที่โดนเห็บที่มีเชื้อกัดเรานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอันนึงที่เขาไม่ได้มากัดเราแหละแต่เราอ่ะทำโดยที่ไม่ทันได้คิดถ้าเราเลี้ยงสุนัขแล้วเราเจอเห็บเราทำอะไรคุณผู้ชมบีบมันใช้มือจับเห็บบนตัวสุนัขออกมาแล้วก็หยิบออกมาบีบแล้วบี้แล้วก็กดให้มันตายการสัมผัสเห็บโดยตรงแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคือทางการแพทย์บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะการใช้มือเปล่าๆเนี่ยนะคะบี้กดเห็บให้

ได้เพราะว่าจะทำให้สารจากตัวเห็บอะค่ะสัมผัสกับผิวหนังของเราถ้าเรามีบาดแผลก็เชื้อเข้าสู่บาดแผลได้เราก็ติดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะจัดการกับเห็บตัวน้อยนะคะสิ่งสำคัญก็คืออย่าไปใช้มือเปล่าควรใช้อุปกรณ์หรือว่าวิธีที่เหมาะสมในการกำจัดบางครั้งอันตรายอาจจะไม่ได้มาจากแบบเราไปโดนเห็บกัดอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีที่เราไปจัดการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสัมผัสนะคะเชื้อของเขาสำคัญมากๆแล้วก็อันตรายถ้าเห็บตัวนั้นมีเชื้ออยู่ส่วนอาการคืออะไรนะคะอาการสำคัญของ SFTS นะคะก็คือว่า 1. มีไข้สูงค่ะเหมือนไข้หวัดเลยแต่ว่าไข้สูงอ่อนเพลียผลตรวจเลือดก็อาจจะพบว่าเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวต่ำลักษณะอาการช่วงแรกนะคะอาจจะมีความคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ในระยะแรกๆก็แยกยากเนาะว่าจะเป็นไข้เป็นไข้เลือดออกหรือเป็นไข้จากเห็บนะคะแต่อาการที่พบได้อีกอันนึงนะคะก็คือต้องมีการซักประวัติถ้ามีไข้สูงขึ้นมานะคะแล้วก็พบว่ามีการสัมผัสเห็บด้วยเลี้ยงสุนัขหรืออาจจะไม่ได้เลี้ยงแหละแต่ว่าเป็นเล่นกับสุนัขแล้วก็สัมผัสกับเห็บนะคะมีความเสี่ยงนะก็จะให้แจ้งประวัติให้แพทย์ทราบเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยโรคซึ่งสามารถที่จะแยกจากไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ปกตินะคะก็แยกได้แล้วก็ส่งผลต่อการตรวจรักษาได้มากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาไม่ทันนะคะสำหรับโรคนี้อันตรายมากเพราะว่าพอติดเชื้อไปแล้วเมื่อเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีไข้จะนำไปสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เสียชีวิตลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องมีการระมัดระวังอย่างมากๆเลยใครที่มีความเสี่ยงสำหรับโรคนี้นะคุณผู้ชมกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงๆเลยอย่างเช่นนี่เลยผู้สูงอายุนะคะเขาก็อายุเยอะเนาะภูมิคุ้มกันเขาอาจจะน้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอะไรต่างๆถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็ถ้าติดเชื้ออีกก็จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายภาวะอวัยวะล้มเหลวบางรายก็คือเสียชีวิตอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นนะคะโดยเฉพาะการลดโอกาสสัมผัสกับเห็บแล้วก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้สะอาดอาบน้ำทำความสะอาดไม่ให้มีเห็บนะคะและถ้าเกิดรู้ขึ้นมาว่าเราเสี่ยงละนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการเกิดขึ้นเราก็ต้องสังเกตอาการตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็พบแพทย์ถ้าจำเป็นนะห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องป้องกันแล้วก็รับมือก่อนเลยสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้นะคะก็คือว่า 1. ทำความสะอาดร่างกายของสุนัขเนาะเขาต้องสะอาดตรวจดูกำจัดเห็บบนตัวสุนัขอย่างสม่ำเสมอดูแลป้องกันนะคะไม่ให้เขามีเห็บในร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดเขานะคะถ้าเจอพบเห็บไม่ควรใช้มือเปล่านะคะคุณผู้ชมไม่ควรบี้โดยตรงให้ใช้ถุงมือให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปโดนสารจากตัวเห็บขึ้นมาแล้วนะคะแล้วติดเชื้อร่างกายเนี่ยก็คือจะทำให้เกิดติดเชื้อได้เป็นโรคได้แต่ถ้าใครนะคะถูกเห็บกัดแล้วมีไข้สูงต้องรีบพบแพทย์หาคุณหมอทันทีนะคะแล้วก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยว่าเคยถูกเห็บกัดนะคะมีประวัติสัมผัสเห็บพอข้อมูลเรื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยที่คุณหมอจะพิจารณาในการตรวจรักษาแล้วก็หาสาเหตุของอาการของโรคได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะการป้องกันไม่ยากใช่ไหมคะคุณผู้ชมทำได้เลยดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะทำความสะอาดไม่บี้เห็บด้วยมือเปล่าถ้าเกิดอาการผิดปกตินะคะก็ไม่ควรที่จะรอดูอาการเองนะคะควรที่จะไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่ป้องกันเชื้อไวรัสจากเห็บสุนัขตัวนี้ที่กำลังระบาดอยู่ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ่นะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

ลับมากับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมคะคราวนี้มาดูเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังนี่เลยกลโกงฝากรับหิ้วเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะคะตอนนี้นะคะก็คือเวลาใครไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็จะมีแบบฝากหิ้วฝากซื้อของซึ่งจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเขาก็จะนำมาเป็นแนวทางในการที่เขาจะเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนอย่างเรานะคะแต่เขามีแนวทางในการเข้ามาแบบไหนที่จะทำให้เราจะรู้ว่าอันเนี้ยมิจฉาชีพนะสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรกันบ้างกลโกงของเขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะมิจฉาชีพเขาจะมีการแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่จะเข้ามารับหิ้วกับเรานี่มิจฉาชีพเปิดเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลรับฝากซื้อสินค้าโดยเฉพาะนี่ค่ะสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กอาร์ททอยบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าสินค้าจากงานอีเวนต์อื่นๆสินค้าลดราคาสารพัดสินค้าที่เขาจะเปิดหิ้วกันได้นะคะถ้าใครเป็นสายช็อปสายหิ้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบซื้อของทางออนไลน์ที่เขาจะมีแบบว่าฝากซื้อฝากหิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาฝากหิ้วกันยันถึงอาหารนะคะของกินไม่ว่าจะต่างจังหวัดไปหิ้วในงานหรือว่าไปต่างประเทศมีหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำโปรไฟล์ของตัวเองถ้าเขาเปิดเพจนะคุณผู้ชมถ้าเขาเปิดเพจเขาจะมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือมากๆดูแล้วดูเป็นมืออาชีพนะคะหรือว่าอย่างบัญชีโซเชียลต่างๆเราเข้าไปส่องดูมีคอมเมนต์เยอะไหมมีการแชร์มีการพูดคุยจริงไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาจะเนียนมากๆนะคะแล้วเขาก็จะทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาคือตัวจริงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับหิ้วของจริงๆคราวนี้มาดูนี่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใช้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอ่ะในกรณีที่ซื้อสินค้าหิ้วสินค้ามาขายให้นะคะโดยอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบจองหรือโอนมัดจำทันทีอ่ะมาแนวแบบเร่งด่วนใช่ไหมคะเมื่อได้เงินแล้วเขาจะบล็อกหนีติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นเพจก็ปิดเพจหนีไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอันแรกเลยเรื่องของราคาเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรค่ะเข้าใจว่าบางทีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราก็จะต้องมองว่าสินค้าเรามีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนซื้อคนนี้คนซื้ออีกคนนึงเราจะฝากใครหิ้วถ้าเป็นสายหิ้วนะก็จะมองว่าอันนี้ถูกกว่าหน่อยแต่มันจะมีแบบถูกมากๆถูกมากๆเลยนะคะใช้ราคาที่เห็นแล้วล่อตาล่อใจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น1ช่องทางละ2คือเร่งค่ะเร่งสินค้าจะหมดแล้วนะมีจำนวนจำกัดนะคนอื่นกำลังจะมาเอานะต้องรีบโอนนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางที่ว่าจะต้องให้เราโอนเงินไปให้เขาก็จะเร่งให้รีบโอนพอถ้าโอนไปปุ๊บหลงเชื่อถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะบล็อกเราเลยเงินก็จะหายไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังต่อมาค่ะอ้างว่าจะต้องพรีออเดอร์นะเป็นสินค้าที่หายากจ่ายเงินก่อนด้วยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเปิดรับสั่งสินค้าที่กำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเลยหรือสินค้าที่หาซื้อยากให้ลูกค้าโอนเงินล่วงหน้าก่อนเลื่อนนี่เลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็คือจริงๆไม่มีสินค้านะคะหรืออ้างค่าภาษีค่าขนส่งเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนี่คือกลโกงของเขาอีกเช่นกันนะคะก็คือว่าสินค้าที่กำลังเป็นกระแสนะคะบางทีเนี่ยก็จะมีการบอกแบบหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยซื้อยากนะต้องโอนเงินมาก่อนนะต้องมีการจองก่อนนะในความอยากได้ของลูกค้าบางทีก็ยอมโอนเงินไปนะคะแล้วโอนเงินไปล่วงหน้าเลยนะคะสินค้าจะได้หรือยังก็ไม่รู้เขาก็จะใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละมาล่อลวงเรานะคะหรือนี่เลยก็คือเลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆรอก่อนนะรอก่อนนะยังไม่ได้หนีตอนรับเงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หนีหายไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของมิจฉาชีพที่เขากำลังทำอีกอันหนึ่งนี่ค่ะรีวิวปลอม AI สร้างความน่าเชื่อถือ AI ตอนนี้คือสามารถทำได้หลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆสำหรับการนำไปใช้ในทางที่ผิด
นะคะนำภาพสินค้าหรือรีวิวของคนอื่นมาใช้รวมถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ข้อความปลอมสุดท้ายอาจไม่ส่งสินค้าหรือส่งไปก็คือของปลอมนะคะหรือส่งสินค้าคุณภาพต่ำไม่ตรงปกนะคะก็คือว่าการรีวิวอาจจะมีจริงเห็นจริงแต่ไม่ใช่ตัวเขาเป็นของปลอมหรือว่าของจากผู้อื่นที่เขาทำอาชีพนี้จริงๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆพูดคุยกันจริงๆแล้วเอามารีวิวให้เราดูหรือการใช้สินค้าต่างๆที่เอา AI ไปเจนแล้วก็หลอกว่าเป็นของจริงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็จะต้องเราอยู่กับ AI เนาะยุคนี้เราก็จะต้องรู้ทัน AI ด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการรับฝากหิ้วต่างๆนะคะเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะเสียเงินก้อนนั้นไปวิธีการเช็คนะคะเช็คง่ายๆเลยอันแรกตรวจสอบประวัติเพจอายุบัญชีเปิดมานานหรือยังชื่อร้านเลขบัญชีโอนไปตรงกับชื่อร้านหรือไม่นะคะพยายามไม่โอนเงินเข้าชื่อที่เป็นตัวบุคคลนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการโดนโกงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนตรงเนี่ยแหละเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งรวมถึงบทสนทนาช่องทางแชทต่างๆแล้วก็แนวทางการชำระเงินของเราเนี่ยเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อที่ว่าหากสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกว่ามิจฉาชีพหลอกเราโดนขึ้นมาจริงๆอะเนาะอาจจะด้วยความที่บางทีตรวจสอบแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายก็คือโดนมิจฉาชีพเราจะได้มีหลักฐานนะคะที่จะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในการตรวจสอบช่องทางของการเงินหรือว่าสามารถที่จะอายัดเงินได้ทันทีนะคะอันนี้เราต้องระวังมากๆกลโกงตอนนี้รับฝากฮิ้วต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการเขื่อนศรีนครินทร์คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาพร้อมหารือแนวทางยกระดับด่านสิงขรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุในการบริหารระบบกระจายน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนจังหวัดอ่างทองปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งกว่า 400,000 ตัวลงบึงรัมมศักดิ์ในโอกาสวันประมงแห่งชาติอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่น

0: าง NVT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
1: ค่ะและดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live ไลน์ NVT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดราชบุรีค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศณโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโดยมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีคณะผู้บริหารครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูตลอดจนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารราชูทิศซึ่งดำเนินการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อีกทั้งยังเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจในการร่วมการสืบสานปณิธานทางการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียน140ปีในปี2569สำหรับอาคารราชูทิศเป็นอาคารเอกประสงค์แบบพิเศษจำนวน1หลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่6ธันวาคม2566และแล้วเสร็จในวันที่17มิถุนายน2568ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 42,309,100 บาทโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสปท.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูจากนั้นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศการเสด็จมาทรงปฏิบัติกรณียกิจในครั้งนี้นำมาซึ่งความปิติและสำนึกในพระกรุณาแก่คณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนและผู้ที่มาร่วมงานอย่างหาที่สุดไม่ได้
0: เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเปิดประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรปรับการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ห้องประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระมหาเถระนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยโดยพระสงฆ์และบุคลากรด้านการเผยแผ่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดหลักธรรมส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสันติสุขให้แก่สังคมจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการเผยแผ่และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเหมาะสมและเป็นเอกภาพมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนประมาณ800ลูกโอกาสนี้ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธ

0: าสนาใต้ร่มพระบารมีพร้อมด้วยพระมหาเถระและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันค่ะ
1: จังหวัดต่างๆค่ะประกอบพิธีบำเพ็ญและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญและทำบุญกุศลบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยมีพระเทพปริยัติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
0: สุพรรณบุรีจัดพิธีบำเพ็ญและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระสุพรรณวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอัยการข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
1: ที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีรัฐตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดแม่บ้านมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรธรรมวิมลเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองจอกเป็นประธานฝ่ายสงฆ
0: ์ที่ลานสาครบุรีสารกลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราบพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดศาลทหารตำรวจอัยการส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี
1: ที่วัดบรมธาตุอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอัยการทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
0: ที่วัดพระพุทธแสงธรรมตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมด้วยนางจิตินันชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอัยการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยมีพระราชวัชรยานรังสีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพุทธแสงธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมพิธีโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ
0: ์ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมรามและพระราชวรเมธีจารย์เจ้าอาวาสขออภัยค่ะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ที่อาคารดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2จังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบสัตมวาน100วันโดยมีพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง
0: ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดกษัตราธิราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคู่สมรสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ที่ศาลาภาสิทธิ์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวราชบุรีที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีด้วยความอาลัย
0: ที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น2วัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพระราชสมุทรวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทยธรรมและสวดพระอภิธรรมจากนั้นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาและกรวดน้ำรับพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
1: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อโอเค

0: กลับมาติดตามชมข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: ข้าราชการสาธารณสุขกาญจนบุรีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลมการักษ์โดยมีนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานคณะผู้บริหารข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงคลขออภัยค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายมาอย่างผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผู้ได้รับพระราชทานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับปีพุทธศักราช2568มีข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรวมทั้งสิ้น95รายประกอบด้วยชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกจำนวน5รายชั้นปฐมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน90ราย
0: เรือนจำชัยนาทจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการ

0: การจังหวัดชัยนาทประธานในการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัยในวาระครบ100วันสัตมวานการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาททหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานร่วมพิธีนายภูสิทธิ์พรมวรรณรัตน์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าเรือนจำจังหวัดชัยนาทตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะจากโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติจำเลยเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนเด็กติดผู้ต้องขังเพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานและพระดำริในการให้โอกาสทางสังคมโดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขังเพื่อมอบขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระดำริพร้อมทั้งกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้จำนวน47ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
1: อ่างทองปล่อยพันปลากุ้งกว่า 400,000 ตัวลงบึงลำมะสักในโอกาสวันประมงแห่งชาติอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืนค่ะสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และกิจกรรมสัตว์น้ำ100ล้านตัวในโอกาสกรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีนายสมศักดิ์ปิศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสุรเชษฐ์นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยประมงจังหวัดอ่างทองนายอำเภอโพทองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาชะโอนปลาม้าปลาบู่และกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า 400,000 ตัวปล่อยลงสู่บึงรำมะสักคลองหนึ่งขวาบริเวณหน้าวัดโพเอนซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญของชุมชนรำมะสักและเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนอาชีพการประมงของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติร่วมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่100ประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: ึ้นพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกันยายนเพื่อร่วมระลึกถึงความ
1: อุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทค่ะวันนะครอบครัวฮิวตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทโดยมีนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีที่วัดวิชัยวัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาททั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาถวายสังฆทานน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุขความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติสืบไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของสว.นะคะลงพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะรับฟังข้อมูลยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยค่ะยังอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนแต่ยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงเดือนมิถุนายน2570ค่ะซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงและในพื้นที่ภาคเหนือลุ่มแม่น้ำปิงค่ะได้มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไว้แล้วเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง

0: ังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น68%ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
1: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแหวงซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งัดเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
1: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

0: ขอบคุณทีมงาน NBT เชียงใหม่ด้วยค่ะ
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกผู้ที่สภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมติดตามด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าคณะพร้อมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเขื่อนศรีนครินทร์หัวหน้าศูนย์ราชการและผู้บริหารท้องถิ่นรวมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลในพื้นที่โดยสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการและหัวหน้าคณะกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและการดูแลรักษาเขื่อนศรีนครินทร์โดยได้รับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและทีมวิศวกรเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบวิศวกรรมของเขื่อนทำให้เกิดความมั่นใจในด้านความแข็งแรงและความปลอดภัยพร้อมเตรียมนำข้อมูลไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนรวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำขณะที่นายสหรัฐรุ่งโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลทำให้ทราบถึงการดูแลและติดตามความมั่นคงของเขื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนศรีนครินทร์มีระบบรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนการอพยพประชาชนอย่างเป็นระบบพร้อมเสนอให้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้คณะกรรมการจะนำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปใช้ประกอบการดำเนินงานตามกลไกของวุฒิสภารวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมค
2: ่
1: ะ
2: ที่เขื่อนนี้นะครับเพื่อหลักทราบปัญหาเรื่องคุณภาพของเขื่อนเป็นยังไงความมั่นคงวิธีดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในภาพรวมก็ได้รับจากทางท่านรองผู้อำนวยการนะครับก็ท่านก็ให้ความมั่นใจความเชื่อมั่นว่าเขื่อนมีความมั่นคงก็เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้รับรายงานมาสิ่งที่เขาชี้แนะมาฝ่ายวิศวกรทุกๆคนทุกๆส่วนนะครับที่มาชี้แจงในวันนี้ก็ทำให้ความเชื่อมั่นในส่วนของเราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงก็คงจะได้มีโอกาสไปชี้แจงอยากทำความเข้าใจกับอีกหลายภาคส่วน
3: นะครับต้องบอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเป็นเขื่อนที่อันดับหนึ่งของประเทศที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำให้กับทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับก็บอกว่าที่เราเสนอแนะไปก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเขื่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างหลังเขื่อนลงไปเนี่ยให้มีความมั่นใจว่าเขื่อนเราไม่มีผลกระทบนะครับแม้แต่แผ่นดินไหวที่ครั้งที่ผ่านมาที่มีตึกถล่มมีอะไรที่เขื่อนเนี่ยยังมีความมั่นคงแข็งแรงระดับสูงมากวันนี้เรามาดูเรามาตรวจสอบเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วครับว่าเขื่อนนี้ยังมีความมั่นคงแข็ง
0: คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาลงพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมาพร้อมหารือแนวทางยกระดับด่านสิงห์คอนค่ะนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาซึ่งลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการป้องกันและปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการนายวิรัตรักพันธ์รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดและเด่นอาหมัดกรรมาธิการพร้อมด้วยพันเอกชูพงษ์สายอุบลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกคือสถานการณ์ความมั่นคงและการจัดการชายแดนไทยเมียนมา ดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมารวมถึงแนวทางป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นที่2ติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรรวมถึงข้อจำกัดด้านเขตแดนและแนวทางประสานงานกับฝ่ายเมียนมาผ่านกลไกคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยเมียนมาหรือ JBC ส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องศักยภาพด้านการค้าชายแดนเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกทั้งด้านการนำเข้าส่งออกการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านสิงขรและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเมื่อวันที่ 8-10 กันยายนที่ผ่านมานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปกรุงย่างกุ้งและจังหวัดมะริดประเทศเมียนมาเพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือด้านชายแดนโดยมีเป้าหมายยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมูดองเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการขนส่งและการเดินทางระหว่าง2ประเทศรวมถึงพัฒนาด่านสิงขรให้เป็นประตูเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกด้วยค่ะ
1: สอนชนสมุทรสงครามขับเคลื่อนเครือข่ายสัมพันธ์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกันกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามตามแนวคิดทะเลมั่นคงทรัพยากรยั่งยืนประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครภายใต้แนวคิด

0: ทะเลมั่นคงทรัพยากรยั่งยืนประชาชนมีส่วนร่วมโดยคณะได้เดินทางโดยรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมทำบุญตักบาตรที่สถานีรถไฟบ้านแหลมก่อนเดินทางข้ามฟากจากท่าฉลอมไปยังมหาชัยและกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากนั้นร่วมลงเรือตรวจการต่อ112และต่อ115สำรวจเส้นทางทางน้ำตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนแนวชายฝั่งพื้นที่การทำประมงและพื้นที่ใช้ผลประโยชน์ทางทะเลจนถึงบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความเสี่ยงและทรัพยากรทางทะเลจากนั้นได้จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปประเด็นการศึกษาพื้นที่จริงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองจังหวัดมุ่งสร้างความสัมพันธ์การประสานงานและเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุในการบริหารระบบกระจายน้ำประตูระบายน้ำบรมธาตุในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนค่ะที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุตำบลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบรมธาตุพร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำน้อยพร้อมด้วยพันเอกอริชัยกุลวิมลประทีปรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทปภจังหวัดชัยนาทฝ่ายปกครองอำเภอเมืองร่วมลงพื้นที่โดยนายอภิชาติธรรมวิโรจน์สิริผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุรายงานว่าโครงการมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียงโดยดำเนินการวางแผนและจัดสรรน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารชลประทานประตูระบายน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมถึงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณสถานที่กำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์มวลน้ำในช่วงฤดูฝนพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณเกณฑ์ระดับน้ำหรือแฟลตมาร์คริมสะพานสัพพยาซึ่งเป็นจุดอ้างอิงระดับน้ำและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากประชาชน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจำนวน65คนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจำนวน65คนพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนางสาวอรวรรณเชษฐพงศ์นายกเทศมนตรีตำบลห้วยงูกล่าวว่าตำบลห้วยงูมีประชากร 5,270 คนเป็นผู้สูงอายุ 1,583 คนหรือร้อยละ 30.03 จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงูจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจและพัฒนาทักษะอาชีพการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผลการดำเนินงานในปี2569โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของหน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆมากกว่า30แห่ง และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศประจำปี2569จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการมอบเกียรติยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมผู้สูงอายุที่สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจาก11หมู่บ้านและมอบทุนแห่งความสำเร็จจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงูให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุจำนวน53รายค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามที่จังหวัดลพบุรีนะคะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและอีกหลายข่าวที่น่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWordCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายของสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะเดือนหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชัยเยนโรงแรมแดดดีรีสอร์ทจังหวัดลพบุรีนายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในหัวข้อถอดบทเรียนและข้อพึงระวังในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาโดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายสตรองและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวม185คนโดยมีว่าที่ร้อยเอกภวัฒน์ปั้นบำรุงกิจคลังจังหวัดสุพรรณบุรีและบุคลากรจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งนี้การจัดสัมมนามุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาเป็นกระบวนการสำคัญที่มีรายละเอียดและข้อกำหนดตามระเบียบจำนวนมากกิจกรรมจึงเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมเรียนรู้ข้อควรระวังจากกรณีศึกษาและประสบการณ์ของวิทยากรค่ะ
0: ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติณโรงเรียนบางปะม้าสูงสุมานพดุงวิทย์อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยบูรณาการร่วมกับโครงการค่ายคนดีชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวพระราชดำริสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาโดยมีเด็กและเยาวชนครูและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

0: เข้าร่วมประมาณ150คนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติการเสวนาหลักการทรงงานการแสดงวิสัยทัศน์ของเยาวชนการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นการมอบประกาศนียบัตรนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมพร้อมสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องนะคะเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำร่วมขับเคลื่อนแผน NAP ภายใต้ Open Government Partnership ค่ะนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมสร้างสรรค์แผนปฏิบัติการแห่งชาติหรือ NAP ของประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดหรือว่า OGP ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมมุ่งสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติโดยเฉพาะประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาจังหวัดสระบุรีสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำภายในงานมีการนำเสนอแนวทางแผนปฏิบัติการแห่งชาติในประเด็นนโยบายสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโครงการ C2 Lab ซึ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันทางด้านอาหารความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำเสนอภาพรวมโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์และแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายในระยะ4ปีตั้งแต่การวางแผนรายปีการกำหนดตัวชี้วัดและผลลัพธ์ตลอดจนการปลดล็อกข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินงานทั้งนี้การขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพร.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่แผนปฏิบัติการแห่งชาติภายใต้กรอบ OGP โดยจังหวัดสระบุรีจะบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกำหนดทิศทางติดตามผลและแก้ไขข้อจำกัดเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
5: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นญาติคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
6: จะเป็นหนึ่งในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
7: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
8: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
9: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
4: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียนเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
10: ไม่
4: หลงกลโกงออนไลน์
11: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
12: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
13: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
14: โอเค
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ุคคลใดก็แล้วแต่ที่รู้จักความกตัญญูรู้จักการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเอง
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นี่แถวๆปากน้ำปราณนะครับซึ่งมีวัดหนึ่งนะที่อยู่บนภูเขาที่นี่เรียกว่าวัดเก่าเขาน้อยอยู่ที่ปากน้ำปราณนะฮะวัดนี้สวยมากๆเลยนะครับเห็นจากด้านหลังเนี่ยนะฮะมีศิลปะและนี่เป็นปูนปั้นที่เป็นฝีมือของช่างของพม่านะก็คือชาวพม่าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละเขามีความศรัทธามาช่วยสร้างทำนุบำรุงศาสนาสวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราจะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ยศนะฮะสวัสดีครับพี
2: ่
1: พี่ยศเป็น
2: ลูกศิษย์วัดครับ
1: เป็นลูกศิษย์วัดเนอะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชม
2: ครับชมสถานที่ท่องเที่ยวครับของวัดเก่าเขาน้อยครับ
1: วัดเก่าเขาน้อยนี่ดูแล้วเป็นเหมือนเป็นวัดท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าอยู่ใจกลางตรงนี้เขาเรียกว่าปากน้ำปราณ
2: ใช่ครับปากน้ำปราณครับ
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางก่อนที่จะเข้าไปที่ทะเล
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะแวะมาที่น
2: ี่ใช่แวะมาเที่ยววัดแต่ส่วนมากที่นี่ก็คือเหมือนกับวัดทางผ่านจะเลยมักฝากให้แวะกับวัดนะคร
1: ับอ๋อครับผมแต่ว่าเวลาเราขับรถมาเนี่ยจะมองเห็นอยู่บนยอดเขา
2: อยู่บนยอดเขาครับ
1: อยู่บนยอดเขาเลยเอาละเดี๋ยวไปตรงนี้กันก่อนพี่พาไปตรงนี้คือ
2: ครับอุโบสถครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาในอุโบสถแล้วนะครับ
2: คือวัดเก่าเขาน้อยเนี่ยเป็นวัดที่จากวัดล้างขึ้นมาเป็นวัดแล้วก็ได้พระกรุณาจากฟ้าหญิงอุบลรัตน์ท่านมาเสด็จมาประพาสโดยส่วนพระองค์และได้ทรงขอให้ท่านพระราชทานพระนามพระประธานชื่อว่าพระพุทธสิริอุบลทำให้เป็นชื่อประจำพระประธานที่อุโบสถหลังนี้ให้คนได้กราบสักการะบูชากันครับ
1: อ๋อก็คือมีที่มาในการเสด็จเยือนที่นี่โดยการส่วนพระองค์แล้วก็เลยได้พระราชทานนามว่าเป็นพุทธสิริบุญเป็นชื่อขององค์พระประธาน
2: พระประธานองค์นี้นะครับก็คนมากราบสักการะบูชากัน
1: ครับเวลาที่ญาติโยมจะเดินทางมาที่วัดเนี่ยส่วนมากเวลาไปไหนก่อนก็ต้องมาอุโบสถก่อนเพื่อที่จะกราบพระประธานก
2: ่
1: อนที่จะไปยังจุดอื่นๆเนาะมาตรงนี้เดี๋ยวพี่ยศจะพาผมไป
2: ลอดอุโบสถครับ
1: ลอดอุโบสถสะเดาะ
2: ความเชื่อคนโบราณบอกว่าถ้าได้ลอดอุโบสถแล้วจะสะเดาะเคราะห์สิ่งที่ไม่ดีจากตัวเนี่ยจะมาลายหายสูญไปแล้วก็เลยจะพาลอดอุโบสถกันจริงๆที่นี่ก็คือการลอดก็คือจะผ่านใต้ฐานพระประธานอุโบสถจริงๆเลย
1: เวลาเข้ามาครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นในช่วงที่เราลอดใต้ฐานโบสถ์นะฮะที่ด้านบนเป็นพระประธานที่เราไปกราบมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีการวาดภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังจะเห็นเป็นเขาวิหารต่างๆที่มีการวาดมีการสร้างสรรค์ศิลปะนี่
2: อาคารพระประธานอยู่ตรงนี้พอดี
1: ครับ
2: ครับก็คือเราอธิษฐานข้ามได
1: ้ข้ามได้เนาะคนไทยส่วนมากจะข
2: ้ามธรณี
1: จะไม่เหยียบ
2: ก็คือเหมือนกับข้ามทุกข้ามโศกข้ามโลกข้ามภัยแล้วก็จะมาเจอพระพอดี
1: หลว
2: งพ่อท่านใจ
1: หลวงพ่อท่านใจ
2: ขอพรอันนี้เป็นเจดีย์ที่เรียกฐานพระบรมสารีริกธาตุ
1: ครับผมอ๋อเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านข้างของโบสถ์
2: คือตรงนี้เป็นหลวงพ่อดำที่อายุร้อยกว่าปีแล้วก็อยู่คู่กับวัดเป็นเหมือนกับช่างปั้นด้วยมือ
1: ครับ
2: องค์นี้หนักมากถ้าผมเคยยกย้ายคือเนี้ย10คนยกไม่ขึ้น
1: จะมีพุทธลักษณะที่ดูแปลกตาเพราะว่าจากการปั้นเนาะที่ปั้นด้วยมือไม่เหมือนกับพระพุทธรูปที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะนั้นก็จะสื่อให้เห็นว่าเป็นรูปที่เก่าแก่นะครับมาเข้าโบสถ์เสร็จเนี่ยมาลอดตามเราเลยนะมาลอดโบสถ์เสร็จปุ๊บก็มาขอพรหลวงพ่อดำนะครับมาไหว้ก็จะมีคำอธิษฐานตั้งนะโม3จบแล้วก็พูดถึงหลวงพ่อดำแล้วก็อธิษฐานไปครับ
2: แล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลประมาณนั้นนะครับ
1: ครับผมอ่ะไปต่อครับ
2: ตรงนี้
1: เป็นวิหารนะเป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
2: เป็นฐานหลวงพ่อดำจริง
1: ๆอ๋อ
2: ครับ
1: ครับมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสวนป่าที่ดูมีอะไรมากมายเลยตรงนี้คือสวนอะไรครับ
2: สวนป่าหิมพานต์ครับแบบจำลองจากป่าหิมพานต์จริงๆก็คือจำลองสัตว์ในวรรณคดีครับอยู่ในสวนหิมพานต์แห่งนี้ครับ
1: ครับผมก็คือมีการปั้นรูปต่างๆนะที่เป็นสัตว์ในวรรณคดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ที่เอามาไว
2: ้เป็นสวนเล็ก
1: ๆครับผมเดี๋ยวไปกันต่อจะมีเทพทันใจ
2: เทพทันใจ
1: เทพทันใจ
2: ที่ชาวพม่า ชอบขอพรกัน
1: อยู่จุดนี้เองเนี่ยจริงๆนะเป็นเหมือนลานจอดรถนะคุณผู้ชมแล้วก็มองเห็นไปด้านโน้นจะมีเป็นทะเลนะที่ล้อมรอบอยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นวิหารเทพทันใจ
2: วัฒนธรรมชาวพม่าที่มาทำประเพณีไปสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิพม่าชอบสวดมนต์ทุกวันพระ15ค่ำ
1: ครับ
2: ชอบว่าสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมาที่ศาลานี้กัน
1: อ๋อ
2: ศาลาชาวพม่าทำกิจกรรมกันเลย
1: ครับครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะก็เทพทันใจนะครับก็จะมีการปั้นปฏิสถานจะเห็นว่าการปั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝีมือของคนพม่านะฮะรูปลักษณ์อะไรต่างๆถอดแบบมาจากที่
2: พม
1: ่
2: า
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นชาวพม่าที่จะใช้ลานกิจกรรมแห่งนี้ในการที่จะมา
2: ถือศีลปฏิบัติธรรมกัน
1: เพราะพม่าชอบ
2: สวดมนต์ทุกวันที่15ค่ำ
1: ครับ
2: พม่าชอบนั่งสมาธิสมาธิสวดมนต์กันถือศีลเสื้อขาวกันมาเลยประมาณนั้นก็คือเป็นที่ที่1ให้พม่าได้มีส่วนร่วมยึดเหนี่ยวจิตใจกันนะครับ
1: สวยมากเนี่ยไม่เคยเห็นเลย
2: นี่บ้านเองครับพม่าศรัทธาจริง
1: ๆไปต่อทางด้านนู้นเนี่ยผมเห็นมีเป็นเจดีย์องค์หนึ่ง
2: เจดี
1: ย์แล้วเดียวมีอะไรนะที่เป็นเสมาใช่ไหมครับ
2: เสมาก็คือเป็นเสมาเก่าแก่อายุไม่ต่ำฝ่า300ปียุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายที่เป็นสิ่งยืนยันว่าวัดนี้อายุไม่ต่ำกว่า300ปีเช่นกัน
1: คนพบที่นี่
2: คนพบที่นี่ครับอยู่เป็นเสมาที่เป็นเสมาของอุโบสถหลังเก่าที่อายุไม่ต่ำกว่า300กว่าปีแล้ว
1: ครับเพราะนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สื่อให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัดเมื่อนานแล้วหรือเป็นสถานที่ทางศาสนาเนี่ยเมื่อนานมาแล้วมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2: ประวัติศาสตร์ยืนยัน
1: โอเคไปกันครับครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็น
2: วิหารพระนอน
1: เป็นวิหารนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีหลังคามีอะไรก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับโบสถ์เลยนะครับเราผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าโบสถ์ก็จะมีรูปนกยูงตัวใหญ่นะฮะซึ่งเป็นฝีมือของช่างปั้นชาวพม่าที่มีศรัทธามาปั้นให้สวยงามมากนะแล้วก็มีพญานาคอยู่ด้านบนแล้วก็ข้างบนคือโบสถ์ที่เราไปมานะฮะส่วนเราเข้ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวพี่ยศพาไป
2: ครับเดี๋ยวไปกราบพระนอนกันก่อน
1: กราบพระนอน
2: เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่องค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอปราณบุรี
1: ครับ
2: ครับก็พระองค์นี้เป็นจุดที่ให้คนที่กราบสักการะคนท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมากราบสักการะบูชากันแต่ถามว่าอาจจะไม่เป็นทั้งเหนือเป็นอายุไม่มากแต่รวมแรงศรัทธาทั้งชาวไทยชาวพม่ามาช่วยกันสร้างขึ้นมาก็ประมาณพ.ศ. 35ได้ประมาณนี้ก็คือประมาณนี้ครับก็คือปิดทองทั้งองค์ปิดทองทั้งองค์เลยปิดทองก่อนเป็นก้อนอิฐถือปูนธรรมดา
1: ครับผมครับตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะเพราะว่านอกจากโบสถ์แล้วก็จะมีจุด
2: พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอปราณบุรีครับ
1: โอ้ที่สุดในปราณบุรีด้วยนะตรงนี้ที่เราจะไปเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับด้านข้างรอบๆเนี่ยจะเป็นวิวธรรมชาติภูเขาทะเลแล้วก็บ้านของผู้คนแล้วก็จะมีเจดีย์องค์สีทองที่มีลักษณะที่สวยมากไปดู
2: เสมานี่คือพระเสมาเป็นเสมาหินศิลาแรงอายุไม่ต่ำกว่า300ปีที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งยืนยันให้ที่บอกว่าเป็นสิ่งยืนยันว่าวัดนี้อายุไม่ต่ำกว่า300ปีเช่นกันนั่นเขากระโหลกนะครับก็คือเขากระโหลก
1: ตรงไหนเขากระโหลกนู่น
2: เขากระโหลกเนี่ยเขากระโหลกคือเขากระโหลกติดกับทะเลพอดีเลย
1: ครับ
2: นะครับก็จะเห็นวิวสวยมากคือช่วงนี้จะมาอากาศจะร้อนนิดนึงนะครับนี่จะดีอันนี้ก็ดีบรรจุพระบรมศาลี
1: ริ
2: กธาต
1: ุตรงนี้มีรอยพระพุทธบาทด้วย
2: ใช่ใช่นี่นั่นเป็นอย่างนึงรอยพระบาทตรงนี้ก็คือถ้าไปที่อื่นเนี่ยรอยพระบาทจะเป็นหล่อหรือจำลองขึ้นมาแต่ที่นี่จะเป็นรอยพระบาทแท้ที่ขึ้นกึ่งขึ้นจากหินจริง
1: ๆ
2: คือไม่ใช่ที่หล่อมา
1: ปกติเราจะเห็นจะเป็นรอยพระพุทธบาทที่เป็นรอยจำลอง
2: ทองเหลืองทองจำลองแต่นี่คือรอยพระบาทที
1: ่ไปดูหน่อยแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: เป็นรอยจริงๆนะครับจากคำบอกเล่าของ
1: นี่ฮะ
2: คำนี้ครับจากหลวงพ่อฤาษีริงดำจากหลวงพ่อฤาษีริงดำบอกว่าตามนั้นคือลูกศิษย์ท่านตามหามาถึงที่นี่ว่าที่นี่มีรอยพุทธบาทที่เป็นรอยพุทธบาทแท้จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ถามว่าเป็นนี่คือหินนะครับแล้วก็คือเลยมีรอย

0: ลึกแค่เป็นรูปรอยพระบาทจริงๆที่ไม่ใช่รอยทั้งเหลืองรอมา
1: ถ่ายรูปถ่ายรูป
2: เออเหอะมีหงอยู่ข้างๆนะเอ้ยไม่ใช่หง
0: นกยูง
2: นกยูงอยู่ข้าง
0: เสียจะโชคดีอันนี้ก็บอกอย่างหนึ่งนะครับนี่นอกจากจะเป็นการก่อสร้างสมัยของไทยและพม่าแล้วพระพุทธรูป4องค์นี้เดินทางจากประเทศพม่าครับ
2: อ๋อเหรอ
0: ปิดทองแท้ทั้งองค์ไปดูได
2: ้ก็คือมี4ทิศเงี้ยเหรอ
0: คือเจ้าภาพก่อสร้างเนี่ยท่านใส่เรือมาจากประเทศพม่าท่านเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากท่านก็เลยบูชาจากประเทศพม่าใส่เรือมาทีนี้ก็มาปิดทองที่นี่ไปทั้งเรือทั้ง4องค์แล้วพม่าช่วยกันยกพม่าเยอะมากวันนั้นพม่าร่วม 1,000-2,000 คนคือประจัดพิธีเสร็จพวกก็คือยกพระขึ้นมาร่วมศรัทธาคือไม่ต้องใช้คนเลยพม่าแบกกันทุก2มือทุกคนช่วยกันแบบคือแรงศรัทธาเขาสุดยอดมาก
2: เจดีย์นี้ก็สวยนะก็เป็นรูปทรงแบบเหมือนศิลปะทางพม่าด้วย
0: แล้วที่นี่ไม่ได้จ้างบริษัทมาทำที่นี่คือฐานหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสพระครูประพันธ์บุรคุณท่านกลุ่มงานเองก่อสร้างเองทั้งหมด
2: ครับ
0: มันก็เลยประหยัดในการก่อสร้างไปเยอะถ้าไม่งั้นราคา8ล้านนี่สร้างไม่ได้ครับ
2: สวยมากครับโอเคจะอยู่ทั้งหมด4ทิศเลย
0: 4ทิศเลยครับ
2: 4ทิศตรงนี้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นตกอยู่ฝั่งไหนเนี่ย
0: ตรงนี
2: ้พระอาทิตย์อ๋อทางนี้
0: อันนี้ที่พระขึ้นตกฝั่งนี้ครับ
2: อ๋อ
0: จะนี่เห็นแต่นี่ทะเลสวยมากถ้าตอนยินจะสวยมากเลย
2: ใช่ครับเอามาเดินกันนิดนึงก็สามารถเดินได้รอบเลยนะเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของปราณบุรี
0: สามารถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ตกบนนี้ได้นะครับ
2: เขาบอกว่าตีระฆังเหมือนกับเราได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: จริงตีได้เยอะนะ
0: ตีได้เยอะ
2: เห็นนี่ก็จะเป็นเจดีย์สีสองรักนะสีสองรักซึ่งก็หลายคนมีโอกาสมาที่วัดเก่าเขาน้อยที่ปราณบุรีหรือว่าปากน้ำปราณเนี่ยนะฮะก็สามารถมาได้มาที่โบสถ์นะครับแล้วก็มากราบหลวงพ่อมารอด
0: ใต้ฐานอุโบสถ
2: รอดใต้ฐานอุโบสถ
0: ขอประกาศว่าดำ
2: แล้วก็มาชมต่างมาไหว้พระพุทธรูปปางสายญาติพระนอนองค์ใหญ่
0: พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอปราณบุรี
2: ในอำเภอปราณบุรีแล้วก็มาน้อมสักการจุดหลักคือตรงนี้เลยเจดีย์สีสองรักที่เป็นศิลปะของพม่าซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็ได้ความศรัทธาของชาวพุทธด้วยกันโอเคนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะก็แนะนำเป็นจุดเช็คอินเลยนะเวลามาเที่ยวที่ปราณบุรีช่วงนี้ขอบพระคุณพี่ยศมากครับ
0: ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเดินสำรวจวัดเก่าเขาน้อยที่ปากน้ำปราณที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปฟังธรรมะนะครับวันนี้หลวงพ่อจะพาไปพูดถึงเรื่องของความกตัญญูจะใช้ข้อธรรมะข้อใดบ้างมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามช่วงของธรรมะครับ
3: วันนี้อาตมาจึงได้มาขอกล่าวและบรรยายให้โยมผู้มีจิตศรัทธาให้โยมได้รู้จักวัดเก่าเขาน้อยแต่ก่อนที่โยมจะรู้จักแต่ก่อนที่โยมจะเข้าวัดโยมต้องมีศีลสมาธิและปัญญาและความกตัญญูส่วนมากที่โยมขึ้นมาได้มาคุยกับอาตมาอาตมาก็จะพูดถึงเรื่องในการตอบแทนทดแทนบุญคุณของบิดามารดาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่รู้จักความกตัญญูรู้จักการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองวันนี้เริ่มแรกก่อนที่เราจะพาท่านเพื่อให้รู้จักวัดเก่าเขาน้อยก็จะขอให้ท่านได้รู้จักคำว่าศีลสมาธิและปัญญาบุคคลใด เมื่อมีศีลอยู่ในตัวรู้จักข้อปฏิบัติรู้จักข้อการกระทำเหมือนอย่างยกตัวอย่างศีล5ศีล5ถ้าบุคคลใดเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปหาได้รู้จักข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นปานาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ลักเล็กขโมยน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักศีล5ยักย้ําในคำพูดยักยั้งในการผิดลูกผิดเมียยักยั้งในการขโมยดื่มสุราเมรัยเราก็จะอยู่ในศีลเมื่อเราอยู่ในศีลได้ก็จะมีสมาธิในการปฏิบัติข้อยึดเหนี่ยวคนเราเมื่อรู้จักสมาธิในการจะทำให้เรามีความรู้มีสติมีปัญญาได้ต้องมีสมาธิอยู่ในตัวเหมือนอย่างที่อาตมาได้สร้างและพัฒนาวัดขึ้นมานี้ก็ต้องใช้สมาธิค่อยๆ คิดค่อยค่อยนึกขึ้นไปว่าเราจะทำยังไงให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาชมบรรการบรรยายในช่อง11นี้จะได้เข้าใจว่าช่วงระยะแค่7ปีที่อาตมาได้สร้างและพัฒนาวัดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาเมื่อมีสติมีปัญญามันจะสามารถอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราสามารถมันไม่มีปัจจัยจากญาติโยมที่ได้มาร่วมกันสร้างกันทำมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิเชื่อมั่นตั้งใจและปรารถนาสิ่งที่เราตั้งใจและปรารถนาก็จะทำให้ญาติโยมมีศรัทธาขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมีปัญญาสร้างวัดในระยะ7ปีมันก็จะทำให้เรามีความสำเร็จมีความก้าวหน้าได้เมื่อคนเรามีปัญญาก็จะมีความคิดความกระทำให้ญาติโยมได้เข้าใจและลึกซึ้งในสิ่งที่เราตั้งใจแต่ก่อนที่อาตมาขึ้นมาทุกอย่างต้องใช้ด้วยสมาธิต้องใช้ด้วยสติและปัญญาความสามารถเมื่อคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้สติเป็นเครื่องมั่นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อให้การกระทำของเราสำเร็จได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอเรียกร้องเชื้อชวนการกระทำเท่านั้นที่จะให้เกิดปัญญาสมัยนี้อะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันก็ทำให้เราติดขัดและคุ้มเคืองไปได้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องใช้สติและปัญญาเข้าควบคู่กันเพื่อจะให้สร้างสรรค์และพัฒนาวัดมีความให้เจริญรุ่งเรืองส่วนมากถ้าญาติโยมได้ขึ้นมาเที่ยวบนวัดเก่าเขาน้อยนี้อาจารย์ก็ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทั้งหลายๆชาติเป็นที่ให้โยมขึ้นมากราบไหว้สักการะบูชาสร้างและพัฒนาขึ้นมาส่วนมากแล้วอาจารย์จะสอนความกตัญญูรู้จักบุญคุณของบิดามารดาบิดามารดานั้นเป็นผู้อันประเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์จะสอนญาติโยม ให้ยึดเหนี่ยวให้ยึดติดกับคุณของบิดามารดาบิดามารดานั้นเป็นผู้ที่ไม่เคยสอนให้ลูกให้หลานตกต่ำถึงท่านจะไม่ใช่เป็นคนมั่งมีแต่ท่านก็ไม่สอนให้ลูกต่ำลงมามันยกตรงอยู่ที่ว่าลูกจะเดินยังไงเพราะฉะนั้นใครที่มาเยี่ยมชมวัดอาจารย์จะคุยและกับท่านในเรื่องให้รู้จักการดูแลให้รู้จักการกตัญญูกตเวทีกับมารดาบิดาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ต้องเป็นแค่มันก็ต้องอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนไปเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่อาจารย์ได้คุยกับญาติโยมไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือวัยรุ่นเพราะตรงนี้มันก็เป็นเชิงสถานที่ยึดเหนี่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาญาติโยมก็ได้รู้จักขึ้นมาคุยแต่ส่วนมากแล้วที่คนขึ้นมาคุยแล้วรู้จักกับอาจารย์อาจารย์ก็จะสอนในเรื่องความกตัญญูกตเวทีตอบแทนทดแทนบุญคุณท่านบุคคลใดก็แล้วแต่รู้จักการตอบแทนรู้จักบุญคุณบิดามารดาบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีศีลมีสมาธิและปัญญาข้อนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมชมรายการช่อง11นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รู้จักความกตัญญูรู้จักบุญคุณรู้จักการตอบแทนบิดามารดาบุคคลใดที่รู้จักการตอบแทนทดแทนบุญคุณท่านบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีศีลมีสมาธิและปัญญาขอให้ท่านเมื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าวัดมาร่วมบุญศรัทธาก็ขอให้ท่านได้ระลึกถึงบิดามารดาผู้เลี้ยงดูท่านไม่เคยสอนให้ลูกตกอับไม่เคยสอนให้ลูกจนถึงท่านจะเป็นคนรวยท่านก็ไม่สอนให้ลูกจนทุกอย่างมันอยู่ในการกระทําของบุตรบุคคลใดนั้นถ้ารู้จักความคิดรู้จักมีสติรู้จักมีปัญญาบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้าการกระทําทุกอย่างนะมันอยู่ที่การกระทําของคนสมัยนี้สิ่งเสพติดมันเยอะฝากจะเข้าใจฝากเขาจะเดินตามได้นะถามว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสลับในการที่ลูกไม่รู้จักการตอบแทนแต่ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจไว้ว่าเวรกรรมมันมีจริงนะทักวันหนึ่งเมื่อเขาได้ระลึกถึงได้เมื่อเขาได้นึกถึงได้เขาก็จะเข้าใจในการตอบแทนแต่บางครั้งคนเราไม่เข้าใจในจุดตรงนั้นไม่ค่อยฟังเชื่อบิดามารดาจะสอนให้เขาได้เข้าใจมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ยากเกินไปทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขามีสติรู้จักการกระทำเขาก็จะรู้ว่าจะทำยังไงให้กลับมาในสติตัวเองได้อาจารย์เองหน้าสมัยก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยก็เหมือนกัน ไม่สนใจไม่เข้าใจเอาแต่ใจตัวเองแต่พอมาท่านเจ็บป่วยพอมาท่านทำไมไม่บวชให้อาจารย์ทำไมไม่นี่ให้อาจารย์ไม่เข้าใจในความเป็นลูกพ่อแม่คิดอะไรอยู่ไม่เข้าใจแต่มาพอเข้าใจและเปลี่ยนตัวเองใหม่ต่อเมื่อท่านได้เสียชีวิตลงก่อนวัยก่อนอายุของท่านก็ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านให้เราได้เป็นคนดีมันก็สายเกินไปพอตอนหลังแล้วทุกอย่างเมื่อหมดบิดามารดาไปถึงได้รู้ว่าไอ้ตอนที่เขาสอนอาจารย์มาอาจารย์ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมต้องคอยบังคับทำไมต้องคอยสารพัดเขามานึกทีหลังนี่เองว่าเมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วแล้วมานึกได้ว่าสิ่งที่เขาสอนคือให้เราได้รู้จักการกระทำคือสอนให้เราได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าของตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีพ่อแม่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ในอนาคตจะทำยังไงเพื่อให้อยู่รอดพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ลูกจนเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องจำไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านสอนลูกอาจจะแบบเบื่อและลำคาญแต่พ่อแม่ไม่เคยสอนให้ลูกลำบากพ่อแม่อยากให้ลูกสบายแต่ลูกจะต้องปฏิบัติยังไงเพื่อจะได้ให้มีความเจริญเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องมีความเจริญได้ขอให้โยมทุกท่านจงเข้าใจและปฏิบัติกับบิดามารดาท่านไม่เคยสอนให้ลูกจนท่านไม่เคยสอนให้ลูกลำบากเราจะต้องเลี้ยงดูท่านดูแลท่านตอบแทนท่านเหมือนอย่างพระใหญ่หนึ่งองค์ในบ้านดีกว่าที่เราจะต้องไปออกไปข้างนอกไปการกระทำหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเราได้กลับไปตอบแทนท่านดูแลท่านเอาใจใส่ท่านบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีเมตตามีบารมีอยู่ในตัวในการทดแทนบุญคุณท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงนึกไว้เสมอว่าการที่เราจะมีความเจริญมีศีลมีสมาธิและปัญญาได้ท่านต้องรู้จักการกตัญญูตอบแทนบิดามารดาท่านจะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเจริญพร

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดว่า

ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียวไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ

0: อากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่สองครึ่งเนี้ยเริ่มละออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอ
1: ะ
0: แต่ปีที่สองอันนี้ปีที่สองละรุ่นที่สองนี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
1: ค
0: ือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
1: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
0: เขามีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยพบ
0: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
0: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง80 60ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
1: ก็คือขายแบบสดได้
0: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กิโลหนึ่ง 20,000
1: โอ้ต่างกัน 20,000 บาทเยอะมาก
0: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดน
1: ะ
0: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสดเท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
1: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
0: บ่มเป็นปีนะฮะคือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
1: แสดงว่า
0: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
1: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นนั้นก็จะ
0: ยิ่งออกมา
1: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
0: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
1: แต่ก็คือราคานั้นจะ
0: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
1: ะ
0: หลังจากบ่มแล้วอ่ะนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นิดเดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
1: ไม
0: ่มีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี่ยเราไม่ต้องมีไอ้ตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
1: ือ
0: เป็นตระกูลกล้วยไม
1: ้ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: าสเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหมือนกับ
0: พอเราปลูก
1: แ
0: รกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันน
0: ี้
1: ประม
0: าณยังไงคะ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยแล้วก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนที่เป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ปักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกยะอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็ไม่อีกอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: กว่าจะ
1: ได้ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ครับ
0: คือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีก
1: ได
0: ้จะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากมากเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ไหมคะปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคก็ได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: ี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็นชิ้นๆ
1: แล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
0: เสาไม
1: ้ก็ได
0: ้
1: มันผุไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ปลูกแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
1: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง่าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: ดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันน
0: ี้
1: น่าจะดีกว่านะ
0: ก็คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกเราไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
1: ัญหา
0: ตรงน
1: ี้
0: เลยใช่ไหม
1: ยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: คุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้วเรา
1: ก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่เพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเค้าก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยกับการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้นเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่า
0: ก็คือ
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่
1: นี่คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับไอ้แป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอ้ตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโล
1: 1กิโล
2: ก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: จะเป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนืออ ๋
1: อแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียว
2: ได้ดีคร
1: ับบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุ ู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ส้อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
6: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
7: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
8: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
9: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
10: โอเค
11: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา APT ภาษาอังกฤษคีภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สเปซพาร์ค1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะล่าสุดออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริการ่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนซึ่งการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชามาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอส
2: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรก นะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มาดูการขับเคลื่อนงานภายในประเทศกันบ้างนะครับเรื่องการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลามันจังหวัดเชียงใหม่ครับไปติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโรงเรียนหนองปลามันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษาโดยนายอรรถพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันระบุว่าโรงเรียนหนองปลามันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณรวมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานของคุณครูรวมถึงการฝึกอบรมให้คณะครูมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านหนองปลามันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าอำเภอห้วยแถลงที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีมาแล้ว2ครั้งพบผู้มีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน29รายนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีถุงน้ำที่ตับและความผิดปกติอื่นๆรวม28รายซึ่งได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อวินิจฉัยและรักษาเรียบร้อยแล้วทุกรายจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคนอำเภอห้วยแถลงและโรงเรียนจักรราชวิทยาตำบลจักรราชอำเภอจักรราชเพื่อเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Smile Model สัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงภายใต้แนวคิดหยุดการเดินทางที่ยาวนานด้วยการแพทย์แม่นยำต่อมาได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3หรือคฟม.3ที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ตำบลหลุ่งประดู่อำเภอห้วยแถลงโดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าบ้านหนองปรือหมู่ที่6เดิมยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน48ครัวเรือนจึงได้ดำเนินโครงการคฟม.3ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง3กิโลเมตรระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟฟ้ารวม182ต้นและขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว40ครัวเรือนส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดทำการผลิตก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาของเกษตรกรครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโดยที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งซึ่งเป็นผลมาจากการให้นโยบายหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา นางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นนางสาวปิยรัตน์เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ขณะที่นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยนายวัชรพลกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหมอนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านโดนกอกมีจุดเด่นด้านการทอผ้าไหมโบราณการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะข่าวที่คุณพลพีลงพื้นที่ไปในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงเป็นที่ตำบลจักราชอำเภอจักราชไปโรงเรียนจักราชวิทยานะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าออกเสียงผิดไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการค่ะผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงเป็นผู้ชนะนะคะพร้อมกับประกาศสานต่องานเดิมของอาพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนน 182,424 คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนน 130,015 คะแนนตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งนายนฤพลให้สัมภาษณ์ภายหลังคะแนนนำขาดจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรียังคงเฝ้าดูผลการเลือกตั้งและขอให้อาสบายใจได้เพราะทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ด้านนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแถลงภายหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลแม้การเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้พรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนมีความหมายและพรรคประชาชนเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงที่จะได้รับการเลือกตั้งและเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไป
1: มาดูการปราบปรามการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ปกป้องผู้ทุจริตกรณีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับพร้อมสั่งให้ตรวจสอบประวัติกับตำรวจและปปช.ก่อนส่งข้อมูลให้กับปปง.และปปท.ตรวจสอบเพิ่มเติมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายธงเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายธงเจือถูกพาดพิงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ได้ประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จะสอบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมกับยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบปรามคนโกงเพราะว่านายกรัฐมนตรีเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมเรื่องนี้นายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจครับ
2: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
3: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทำเท่าไหร่มันน่าจะเป็นถ้าเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบได้ถ
2: ู
3: กต
2: ้
3: องครับตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
2: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามก็ถามนี่เลย ไม่งั้นจะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
3: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
2: มั่นใจนะครับ
3: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
2: มั่นใจมั่นใจ
1: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงส่งตรวจไปตรวจประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีนายทองเจือแต่หากกล่าวถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอนครับ
2: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่ มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรและเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเอง

0: อายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
1: ตามใดที่เป็นรัฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบล็อกได้ไหมคะ
0: บล็อกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
2: มาติดตามความคืบหน้าท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3กันนะคะหลังจากที่พบจุดเรือรั่วซึมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเร่งซ่อมด้วยวิธีแรปแล้วก็สแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆ2ครั้งก่อนที่จะทดสอบแรงดันแล้วก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อกว่า32กิโลเมตรถ้าหากว่าพบจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมจะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะถือเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายชิ้นงานโดยผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรสำหรับการดำเนินการต่อไปทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะใช้การตรวจสอบด้วย UT scan ซ้ำรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนเข้าสู่กระบวนการการทดสอบแรงดันทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในครั้งนี้แต่ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วจะมีการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อและค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและการทดสอบอย่างใกล้ชิด
3: กรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่การซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบท่อทั้งแนวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
2: ด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3กล่าวว่าหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งน้ำมันด้วยวิธี Intelligent Picking ก่อนดำเนินการคืนสภาพและปิดกลบพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ทั้งนี้จะประสานสำนักการระบายน้ำร่วมพิจารณาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำส่วนการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันจะดำเนินการขนย้ายดินปนเปื้อนเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อพิจารณาปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่สำหรับการติดตามสุขอนามัยและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจและติดตามปัญหาความเดือดร้อนชนในชุมชนและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไข
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่นะครับไปช่วยสาวออทิสติกหลังถูกรองนายกอบจแห่งหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้ส่งให้คณะที่ปรึกษาลงพื้นที่

0: เหลือซึ่งทางคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมพร้อมสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือทั้งด้านความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายเจเศษกล่าวว่าได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเป็นพิเศษเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองประกอบกับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของครอบครัวผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายทั้งนี้การดำเนินการจะยึดหลักคุ้มครองผู้เสียหายรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันการถูกกระทำซ้ำขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะหลังจากที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติทั้งเรื่องที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นค่ะนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจซ้ำอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อตรวจดูจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบการนับจำนวนสินค้าและเอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบประเด็นสำคัญหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าที่พบว่าบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ขณะที่ทางศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
0: มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์เดือนหน้าผลักดันข้าวประณีตให้เป็นต้นแบบข้าวไทยสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แปลงนาถึงตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรหรือข้าวประณีตให้สร้างมูลค่าจากข้าวได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเลือกพันธุ์และการผลิตการจัดการดินและน้ำการควบคุมคุณภาพการสีและการแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์การสร้างเรื่องราวของสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดรวมถึงการนำผลปล่อยได้และวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ผลการดำเนินโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดสาขานุเคราะห์มีความพร้อมด้านการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพทั้งโรงสีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและสร้างแบรนด์ของสากลเพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นมีจุดเด่นด้านการเชื่อมโยงการผลิตในระดับชุมชนเกษตรกรสามารถรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เองรวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำผ่านระบบธนาคารน้ำ

ชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรกำชับเรื่องของการบูรณาการเชิงป้องกันแก้มลิงและระบบระบายน้ำถาวรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประตูโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงครามตำบลศรีสงครามซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ไร่จึงเน้นย้ำให้เตรียมการเชิงป้องกันล่วงหน้าทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชการขุดลอกแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต่อมาได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรบ้านโนนสังตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมโดยพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาใช้รองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งพร้อมส่งเสริมแนวคิดแก้มลิง2ชั้นทั้งการเก็บกักน้ำบนดินและการเก็บกักน้ำใต้ดินจากนั้นลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระวังระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของเมืองนครพนมอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแบบถาวรเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการวางผังเมืองและการพัฒนาท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนครพนมและสามารถสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวนาตำบลศาลเจ้าไก่ต่อต้องเร่งเก็บเกี่ยวนาข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำหลังฝนตกสะสมนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันนะครับต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมน้ำครับชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนน้ำจะมาแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้ข้าวในจมน้ำครับขณะที่พื้นที่หมู่ที่3บ้านวังทับเวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังที่จะรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลค่ะ

0: พร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝายดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชนรับประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและเสียงสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งได้ประสานอบต.ฉลุงนำเครื่องจักรเข้าตัดเคลียร์ต้นจามจุรียักษ์ที่ล้มทับขวางถนนระหว่างหมู่3และหมู่4ตำบลฉลุงเพื่อเปิดการสัญจรให้ประชาชนรวมถึงสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลร่วมกับอบต.ควนโพเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้น
1: ลงใต้ไปที่พังงา นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าพร้อมกับมอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลนายศรีตำบลโคกเขียนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่ได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบที่พักอาศัยด้านการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นทางโจทย์พังงาได้มอบหมายให้กับอำเภอตะกั่วป่าประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหากความเสียหายเกินขีดความสามารถของอปท.ทางจังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปนอกจากนี้เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตทางจังหวัดเตรียมประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าถึงแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงแต่ว่าภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตราปะทุรุนแรงขึ้นและก็ส่งผลให้กระแสลมพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาค่ะที่ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมาตรการเฝ้าระวังและการตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT สงขลาค่ะ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างละกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เรื่องของฝนตกหนักยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนะครับภาคอื่นรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระมัดระวังฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักและมีฝนหนักมากในโซนของภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีได้ค่ะแม้จะสิ้นสุดประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกสะสมต้องระวังเนื่องจากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้ตัวมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกวิ่งไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief you're with me พราธีรเกาสันPrime Minister Anutin Chanwirakul has left Thailand for a week-long diplomatic mission to Japan, the United States, and the United Kingdom, with talks focused on international cooperation as well as trade, investment, and digital economy.The Prime Minister and his delegation left Bangkok on Sunday for Tokyo, the first stop on a three-country mission from September 20th until the 26th. The delegation includes Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siyasak Phuongkhet Kao, Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop, as well as representatives from the private sector. In Tokyo, the Prime Minister will chair a meeting of Team Thailand in Japan on Monday, bringing together Thai government agencies to coordinate efforts and strengthen their work in Japan. He will then travel to New York to attend the 81st session of the United Nations General Assembly from September 21st until the 24th. The Prime Minister is scheduled to deliver Thailand's national statement during the general debate and hold meetings with international leaders and senior UN officials. The visit will conclude in London, where the Prime Minister is scheduled to meet business and financial representatives to promote trade, investment, and economic cooperation between Thailand and the United Kingdom. Before departing, Prime Minister Anutin said Thailand was prepared to address any discussion of the Thai-Cambodian border dispute at the UN General Assembly.
3: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
2: Thailand is preparing to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in October, with the MICE industry expecting at least 10 billion baht in economic activity from the event.The Thailand Convention and Exhibition Bureau, or TCEB, estimates that the meetings will attract more than 10,000 participants, including government and private sector figures from the global financial community. TCEB President Supawan Thirarat says financial sector travelers are among the highest spending visitors, with average spending of at least 150,000 baht per person per trip.She says the event is expected to generate at least 10 billion baht for Thailand's MICE ecosystem, including spending on venues, employment, and services throughout the MICE supply chain, as well as additional spending from visitors who extend their stays for tourism. TCEB also plans to connect delegates and investors with 10 MICE cities across Thailand through trade and investment activities. The initiative aims to encourage delegates and their accompanying travelers to extend their stays, helping to spread tourism revenue to local businesses and communities outside of Bangkok.TCEB says the Queen Sirikit National Convention Center, the Finance Ministry, the Bank of Thailand, and other agencies are now making final preparations to accommodate the global event in October.Deep in the fruit orchards of Trat, villagers are digging for a seasonal local delicacy known as wild yam. The tubers are available for just a few months each year and require experience to find and harvest.Villagers in Klong Yai district of Trat province are harvesting wild yam, locally known as man tien or man nok.The edible tubers grow naturally in sandy soil under mixed forests along fruit orchards, typically measuring around 20 to 30 centimeters. Now, the harvesting season runs from August until November, making it a once-a-year treat for locals. Finding the wild yams is not easy. Villagers look for the plant's slender vines climbing up trees. Once they spot a mature plant, they use a spade to dig roughly an arm's length into the soil. Each tuber can take 5 to 10 minutes to dig out. After harvesting, the yams are washed, peeled, and rubbed with salt to remove their natural slime. They are then commonly cooked into a local soup with fresh shrimp known as gang liang.The yam has a soft, slightly chewy texture and a naturally sweet, rich flavor that pairs well with the soup and shrimp and is traditionally served with steamed rice. In some communities, the seasonal yam is also used to make desserts such as yam cooked in sweet coconut milk. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่เหตุโคลนถล่มในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะที่ล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิต2คนหลังมีรายงานว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเหยียนเปียนมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยล่าสุดพบผู้สูญหาย2คนแต่ทั้ง2ไม่มีสัญญาณชีพแล้วและยังเหลือผู้สูญหายอีก3คนทั้งนี้ฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดโคลนถล่มเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณใกล้อุโมงค์สือเจียโกในหมู่บ้านจือลิ่วเหอหลังเกิดเหตุทางอำเภอเหยียนเปียนได้ใช้แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ2ทันทีซึ่งขณะนี้ภารกิจการค้นหาและการจัดการต่างๆกำลังดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามฝนที่ยังตกลงมาไม่หยุดในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มซ้ำอีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
1: ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ของจีนจัดฟันให้กับแพนด้ายักษ์เป็นครั้งแรกในโลกเพื่อแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวและช่วยให้แพนด้ากลับมาเคี้ยวได้ตามปกติรายงานจากสำนักข่าวซินหัวระบุว่าคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคโนโลยีจัดฟันที่ประยุกต์มาจากวิธีการรักษาในมนุษย์มาช่วยแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเป่ยเสียแพนด้ายักษ์เพศผู้ซึ่งเกิดเมื่อปี2565โดยมันมีอาการบาดเจ็บบริเวณขากรรไกรหลังคลอดออกมาได้ไม่นานและขากรรไกรล่างของมันเริ่มเบี้ยวไปทางซ้ายตอนอายุราว3เดือนส่งผลให้น้ำนมไหลออกจากปากและสร้างความกังวลว่าเมื่อโตขึ้นอาจจะมีปัญหาในการเคี้ยวโดยเฉพาะการเคี้ยวไผ่จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินชีวิตในการจัดฟันครั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ได้สแกนช่องปากด้วยระบบดิจิทัลและการออกแบบเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นพร้อมติดยางจัดฟัน3เส้นเพื่อค่อยๆออกแรงดึงอย่างอ่อนโยนและช่วยให้ขากรรไกรเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมมาตรมากขึ้นการรักษาใช้เวลาประมาณ6เดือนผู้ดูแลจะถอดยางจัดฟันออกก่อนให้อาหารทุกครั้งและใส่กลับเข้าไปหลังจากกินเสร็จในช่วงแรกเปิดเสียมักใช้ลิ้นดันยางหรือว่าใช้อุ้งเท้าเขี่ยบริเวณปากทำให้ผู้ดูแลต้องเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยางหลุดหรือถูกกลืนเข้าไปผลการติดตามพบว่าภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเปิดเสียได้รับการแก้ไขจนเกือบกลับมาปกติปัจจุบันมันมีอายุ4ขวบสามารถกินอาหารได้ตามปกติแล้วครับ
0: รัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าหนี้สาธารณะจะพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยรายงานคาดการณ์ของกระทรวงการคลังระบุว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 119.3% ในปีนี้และเพิ่มเป็น 121.7% ในปีหน้าสะท้อนสถานะการคลังของประเทศที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลเตรียมแผนลดรายจ่ายเพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณอย่างไรก็ตามเป็นความยากลำบากในการผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดผ่านรัฐสภาที่มีความแตกแยกอย่างหนักท่ามกลางแรงกดดันจากประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของฝรั่งเศสอยู่ที่ 115.7% ในปี2568ซึ่งยังต่ำกว่า 100% ในปี2562ตามข้อมูลของรัฐบาลขณะเดียวกันกระทรวงการคลังคาดการว่าฝรั่งเศสจะปิดปีนี้ด้วยการขาดดุลงบประมาณ 5.4% ของ GDP แม้รัฐบาลจะประกาศแผนลดรายจ่ายมูลค่า 54,000 ล้านยูโรในร่างงบประมาณปี2570เพื่อควบคุมไม่ให้การขาดดุลงบประมาณขยายตัวจนเกินควบคุม
1: เทคโนโลยี AI ในงานไชน่าอาเซียน Expo 2026นครหนานหนิงของจีนเป็นจุดเชื่อมอนาคตของ2ภูมิภาคอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนากับคุณสูหัวจากสำนักข่าว CGTN ครับ